0: ลดค่างวดสูงสุด6เดือนหรือพักเงินต้นสูงสุด3เดือนขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME พักเงินต้นได้นานสูงสุด6เดือนส่วนกรุงศรีออโต้พักค่างวดสูงสุด3เดือนและบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้ได้สูงสุด3รอบบัญชีครับธนาคารไทยพาณิชย์พักเงินต้นสูงสุด3เดือนสำหรับสินเชื่อบ้านรถยนต์และก็สินเชื่อธุรกิจขณะที่ลูกค้า SME พักเงินต้นได้สูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวได้สูงสุด 20% ของวงเงินเดิมหรือไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อสำหรับ SME เพื่อซ่อมหรือว่าซื้อทรัพย์สินทดแทนวงเงินสูงสุด10ล้านบาทดอกเบี้ย 4% ใน2ปีแรกTTB ครับออกมาตรการตั้งหลักช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสินเชื่อบ้านพักเงินต้น3เดือนหรือขอวงเงินเพิ่มเพื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% นั้น2เดือนครับขณะที่สินเชื่อรถพักค่างวดสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตพักหนี้ได้3รอบบัญชีส่วนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ SME พักเงินต้นหรือขยายเวลาชำระสูงสุด6เดือนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ถึง31ธันวาคม2569นะครับปิดท้ายที่ธนาคารไทยเครดิตพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด2เดือนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่7พฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถขอความช่วยเหลือได้ภายใน45วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลกระทบครับ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คนกรุงได้เห็นตะวันได้เห็นแดดนะคะได้ซักผ้าตากผ้ากันนะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันส่วนวันนี้เป็นคิวภาคใต้ค่ะที่ต้องรับมือฝนตกหนักส่วนตอนบนทุกพื้นที่ฝนน้อยฟ้าเปิดแล้วนะคะติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ทั้งเหนืออีสานกลางกทม.ออกฝนลดลงชัดเจนฟ้าเปิดมีฝนบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนย้ายลงใต้พี่น้องชาวใต้เตรียมรับมือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลจะมีฝนตกหนักได้ส่วนทะเลออกเรือได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยแดดแรงมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยลงชัดเจนมีโอกาสตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนลดลงชัดเจนมีบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานตกเล็กน้อยฟ้าเปิดแดดแรงเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเล็กน้อยมีโอกาสตกได้ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลสูง1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาจะมีฝนหนักในพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมในทะเลระวังที่พังงาขึ้นมาคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ก็ที่ข่าวภาค

0: สังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
1: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat.Royal relief supplies have been delivered to people affected by flooding in Bangkok as assistance continues in areas hit by heavy rainfall. Yesterday, Their Majesties the King and Queen graciously directed the Raja Prachanukrao Foundation under royal patronage to deliver royal relief supplies to flood victims in three districts of Bangkok.The supplies were distributed at the Honda Safety Riding Park in Ramkhamhaeng, Bangkapit District, IT Square Rally Point in Laksi District, and Wat Vachirathamn Sathit in Prakhanong District. The assistance aims to provide immediate relief to people affected by flooding, reflecting concern for those facing hardship in Bangkok, surrounding areas, and other provinces.Bangkok has experienced continuous heavy rainfall since September 25th, with accumulated rainfall exceeding 200 millimeters in several areas. Drainage systems were unable to cope with the volume, resulting in widespread flooding, and all 50 districts were declared disaster-affected areas. While water levels have returned to normal in some locations, flooding remains in others.Government agencies, the private sector, and royal volunteers are working together to assist affected communities and help residents return to normal life as soon as possible. While rainfall is expected to ease across much of the country in the coming days, Thailand's weather agency is also changing the way it delivers forecasts, using simpler and more conversational language.From September 30th to October 4th, rainfall is expected to decrease across much of Thailand, offering some relief to areas recently affected by heavy rain and flash floods. In the north, isolated heavy rain is still possible in Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Tak, and Kampang Phet provinces.Rain will ease significantly in the northeast, with no heavy rain expected. In the east, lighter rain is possible in Sakhaeo, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, and Drat provinces. Central Thailand will also see less rain, with scattered showers possible in Nakhon Sawan, Uthai Thani, Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut Sakhon, and Samut Songkram provinces.For Bangkok and surrounding areas, rainfall is expected to continue declining, with sunny conditions from tomorrow morning through late morning. Meanwhile, the Meteorological Department has adopted a more accessible and conversational style in its weather updates, receiving positive feedback from the public for making weather information clearer and easier to understand.The Public Relations Department and MCOD are also working with the Weather Agency to make forecasts faster, clearer, and easier to understand, helping people prepare for severe weather and disasters. As floodwaters recede in parts of Bangkok, city authorities are moving to restore normal traffic and clean up affected areas.Deputy Bangkok Governor Phorn Prom Wikitset says city authorities are taking urgent measures to restore normal conditions. The Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, is working with traffic police to remove vehicles blocking roads in Phetchaburi Road and Klong Tan, helping reopen routes for normal traffic. To manage the large amount of waste,The BMA has introduced a support system linking all 50 districts' offices. Districts less affected by flooding are sending staff, vehicles, and equipment to support affected areas. Here are some comments from his interview yesterday.
2: ก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับ
1: Waste collection is being handled in two ways. In areas that remain flooded, dump trucks and boats are being used to transport waste. Meanwhile, in areas where the water has receded, teams are carrying out big cleaning operations, removing bulky waste and sandbags. The waste will be transported to disposal facilities nearby. Information on locations for disposing of bulky waste is also being provided through the Greener Bangkok website.The Department of Health continues to inspect cleanliness and sanitation at evacuation shelters, while district offices are surveying areas where floodwaters have receded so that rehabilitation work can begin as quickly as possible.Bangkok's flood is causing major disruption for Thai Airways passengers, with flights delayed or cancelled and thousands of bags left behind. The airline is now working to clear the baggage backlog within 72 hours.Minister of Tourism and Sports Surasak Panjarun Warakun said Thai Airways has faced a major baggage backlog after heavy rain disrupted staff operations and the airline handled baggage for other carriers in its network. More than 100 military personnel have been deployed to help transport delayed bags for hotels and other accommodations for tourists.The minister criticized Thai Airways management over its handling of the situation, including a lack of food and accommodation for military personnel assisting at the airport. Some had to return to their units for meals before coming back to duty. He also expressed concerns that the airline had not been sufficiently cooperative in providing information or resolving the problem, which could affect Thailand's tourism image.
3: กำลังทุกความสามารถที่สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงลุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับ
1: Meanwhile, Chief Executive Officer of Thai Airways, Chai Iam City, said staffing shortages, especially among specialized personnel, has severely affected departures from Bangkok over the past 2 days.The airline has cut departures by around 30% and brought back qualified staff with additional support from the Royal Thai Air Force. Around 5,600 bags remain at Suvarnabhumi Airport, with the airline expected to clear the backlog within at least 72 hours.Thai Airways has also cancelled selected domestic and international flights on September 29th and 30th. Passengers should check their flight status before traveling.
4: ประเมินไว้เนี่ยเมื่อเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับและจากเวลานี้น้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่วันนี้
1: That's the end of our morning edition of NVT World Brief. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: 7:17 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่มีเป้าหมายเป็นตลาดสดในรัฐยะไข่ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า50 คนแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศที่ถูกกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50 คนแล้วคาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วแล้วก็ร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58 คนด้านกองทัพอรากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดจ๊อกตอแห่งนี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้ส่วนนางซูมนนักวิเคราะห์จากองค์กร ECLAT ซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของเมียนมาเปิดเผยรายงานว่านับตั้งแต่ปี2565ซึ่งเป็นปีแรกของการสู้รบในรัฐเยอะไข่จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า30คนเกิดขึ้นถึง10ครั้งดังนั้นเธอจึงมองว่ารัฐเยอะไข่สามารถถูกระบุให้เป็นพื้นที่ที่เผชิญการสังหารหมู่โดยกองทัพเมียนมามากที่สุดได้
1: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในฝรั่งเศสก่อการประท้วงได้อย่างวุ่นวายทีเดียวค่ะโดยเกิดขึ้นในหลายเมืองและบางแห่งก็มีความรุนแรงทั้งการจุดไฟเผาข้าวของและถังขยะทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดกั้นถนนหนทางและขว้างปาของแข็งต่อสู้กับตำรวจโดยเป็นการประท้วงที่ดำเนินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนตามที่บอกว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยได้จับกลุ่มนักเรียนหอรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
0: ส่วนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองสตาร์ชคอฟทางตะวันตกเชียงเหนือของสโลวาเกียได้เกิดเหตุนักเรียน13ปีแทงครูวัย61ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็นครูหญิงแล้วก็นักเรียนหญิงที่มีอาการสาหัสเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กวัย13ปีจะก่อเหตุร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เด็กซึ่งเป็นมือมีดรายนี้ต้องสังหารครูโดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าสาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมากก็เป็นเพราะภัยจากโซเชียลมีเดียครับ
1: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานทำพลุที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคูบรินส์ภูมิภาคยาโรสลาฟทางภาคกลางของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ1คนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนในประเด็นการละเมิดกฎความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
0: บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและก็การถูกละเมิดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถ ถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตกองและโบกรา
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ยิ้มหน้าบาน
4: ชื่นมื่น
1: ความสุขของคนไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้
3: เมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองจากตะกร้ออีสปอร์ตและก็แบดมินตัน
4: โดยเฉพาะแบดมินตันนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นมา12เหรียญตอนนี้นี่อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนค่ะ
1: และเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวด้วย
4: ถูกต้อง
1: น่าภูมิใจมากๆ
4: ใช่ค่ะค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะเซปักตะกร้อนะครับก่อนหน้านี้ทีมชุดเราแพ้มาเลเซียไป
4: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ก็ถือว่าล้างตาได
4: ้ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นการแข่งขันทีมเดี่ยวนะคะก็เจอกับคู่ปรับเหมือนเดิมมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ในการแข่งขันรอบชิงเมื่อวานนี้นะคะแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 8:30 นะคะของเราลงสนามในชุดสีแดงนะคะส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงนะคะเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะคะผัดกันทำแต้มสูสีค่ะก็เป็นเรานะคะที่สุดท้ายเอาชนะไปได้ก่อนเหมือนไม่ยากนะ15-9ค่ะขึ้นนำก่อน1-0เขาบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยมีไปปรับทัศนคติกันนิดนึงปรับจูนสภาพจิตใจ
3: ใช่เซตแรกชนะไป15-9นะครับจากนั้นเซต2ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างเอาชนะไป15-8ทำให้ชนะไป2-0เซตเลยนะครับคว้าแชมป์

0: ทีมเดี่ยวชายสมัยที่7ได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของทัพตะกร้อทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่10สำหรับเมื่อวานนี้นะ
1: แข่งตอนเช้า
0: แข่งก่อน
1: ไงนะคะก็เป็นแชมป์7สมัยติดต่อกันนะคะขณะที่มาเลเซียน่ะเขาเคยได้แชมป์มา2สมัยนะคะก็อย่างที่บอกถือว่าล้างตาได้สำเร็จเมื่อวานนี้ถ้าใครดูอยู่นี่โอ้โหสะใจมากๆนะคะ
0: คือตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่พอทำคะแนนได้แล้วดีใจกันแบบไม่ต้องเกรงใจคู่ต่อสู้อ่ะดีใจกันเต็มที่อ่ะ
1: ค่ะก็มีการยั่วยุยั่วยวนกันด้วยนะคะ
0: ก็อดกั้นเหมือนกันนะ
1: ใช่นะคะก็ถือว่าล้างตาล้างแค้นได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอน4เกมส์เนี่ยเราก็แพ้นะคะแล้วประเภททีมชุดชายเนี่ยเราก็แพ้อีกนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนเป็นการแบบปลดล็อกนะคว้าชัยชนะก็คือถือว่าสะใจเลยเมื่อวานนะคะส่วนตะกร้อนะคะของเราเนี่ยยังมีลุ้นอีก1เหรียญนะคะก็จะเป็นทีม4คนหญิงนะคะจะเริ่มแข่งรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยวันนี
0: ้
1: เป็นวันแรกนะคะ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไปชิงกันสำหรับตะกร้อ4คนหญิงเนี่ยชิงกัน3ตุลาคม
1: ค่ะก็เราคว้ามาได้2เหรียญทองแล้วนะคะสำหรับตะกร้อก่อนหน้านี้เป็นทีมชุดหญิงนะคะแล้วก็มาเป็นทีมเดี่ยวชายนะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากทีมชุดชายค่ะ
0: ครับขณะที่ e-sport เมื่อวานนี้เราก็ได้เหรียญทองนะครับจากเกม PUBG Mobile
1: ค่ะเหมือนเป็นเกม Battle Royale นะคะซึ่งแบบว่าเป็นการเอาตัวรอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยไม่เหมือนกับที่แข่งทั่วไปคือลดทอนความรุนแรงจะไม่มีการยิงใส่กันแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของกีฬามากขึ้นนะคะก็สำหรับตัวแทนทีม PUBG Mobile ของไทยนะคะก็มีอย่างสาธิตถนอมจิตเป็นกัปตันทีมนะคะมีปวริศวงทองหาสชัยมีสุภชัยสิงแก้วภูมิรพีวันเลิศสกุลแล้วก็ณัฐวุฒิหมื่นสานะคะภายใต้การคุมทีมของธนรัตน์มะโคตรสาจากสโมสรอารีน่านะคะก็มีชิงชัยกันทั้งหมด11ประเทศค่ะ
0: ใช่ก็การแข่งขัน2วันวันละ6แมตช์รวม12แมตช์นะครับแต่ละวันแข่งบนแผนที่ออรันเกล4แมตช์แล้วก็มิรามา2แมตช์ตัดสินจากคะแนนรวมสูงสุดหากคะแนนเท่ากันจะวัดจากจำนวนแมตช์ที่ชนะชิคเก้นดินเนอร
1: ์กินไก
0: ่อ
1: ะ
0: แล้วก็มีคะแนนอันดับ แล้วก็คะแนน
1: ค
0: ิวพอยต์ตามลำดับ
1: นะคะก็ปรากฏว่าทีม e-sport ไทยนะคะหลังจบ12รอบนะคะทำคิวสูงที่สุดของทัวร์นาเมนต์75คิวแล้วก็สามารถเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนแล้วก็เห็นบอกว่า Chicken Dinner เนี่ยชนะ3รอบเลยนะคะก็คว้าเหรียญทองไปแบบเหนือชั้นเลยค่ะแต้มค่อนข้างขาดจากเหรียญเงินนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วก็นี่คือเหรียญทองที่11นะคะได้จากตะกร้อมาแล้วแล้วก็นี่ได้จาก e-sport อีกนะคะ
0: ส่วนเหรียญเงินเป็นจีนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากปากีสถานที่ได้เหรียญรางวัลไป
1: ค่ะมี11เหรียญแล้ว
0: 11แล้ว
1: ค่ะ
0: ส่วนเหรียญที่12นะครับมาจากแบดมินตันเมื่อวานนี้ชายเดี่ยวนะครับวิวกระบุตไปเอเชียนเกมครั้งนี้ดูไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่คาดหวังแต่สุดท้ายจบที่เหรียญทองสุดยอดเจ้าตัวบอกว่าเหมือนฝันเลยนะ
1: ใช่อยากตบหน้าตัวเองเขาให้สัมภาษณ์นะคะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีไม่คิดว่าจะติดเหรียญด้วยซ้ำในประเภทชายเดี่ยวนะคะแต่ว่าก็มาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะคะลงดวลกับโลคินยิวเพื่อนรักนะคะจากสิงคโปร์มือวางอันดับ13ของโลกค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะเจอกันมา10ครั้งเป็นวิวเนี่ยชนะได้8ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่อินเดียโอเพ่นเมื่อเดือนมกราเนี่ยเป็นโลคินยิวชนะนะคะ
0: ครับตอนนั้นชนะไป2ต่อ1เกมนะครับเมื่อวานนี้เกมแรกเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวิวกุลวุฒิชนะไปก่อน21ต่อ12ในเกมที่2ก็ยังสู้กันสนุกนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันแต่สุดท้ายก็เป็นวิวกระบุตชนะไปอีก21ต่อ16
1: ใช่นะคะก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทีมแบดมินตันทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะ
2: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วแล้วก็สไตล์แล้วตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
1: เครื่องดีเซลนะคะเครื่องร้อนช้า
0: ต่อไปกีฬาแบดมินตันแต่ละเกมเนี่ยจะไม่ยาวจบที่21คะแนนละจะเหลือ15คะแนน
1: ค่ะอันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเป็นแชมป์โลกจ ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วนี่ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะแสดงความยินดีกับวิวด้วยมากๆนะคะ
0: คือก่อนหน้านี้ก็ได้เหรียญจากประเภททีมชายไป
1: ใช่เหรียญทองแดงนะคะนี่เป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวนะคะเอ๊ะไม่ทราบว่าต้นสังกัดทีมรักที่เชียร์เนี่ยช่วงนี้ไม่มีแข่งหรือเปล่าสุขภาพจิตเลยดี
0: นอนแต่หัวค่ำ
1: ค่ะนะคะ
0: ส่วนวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายเกือบได้เหรียญทองน
1: ะ
0: มาถูกแซงในช่วงไม้สุดท้าย
1: นิดเดียวก้าวสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะคะสำหรับทีมผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยนะคะก็ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองจากบิลภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ชอชัวโรเบิร์ตเนี่ยอีก1เหรียญทองนะคะของเราเนี่ยมีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2น่านสุพนิชพูลเกิดไม้ที่3บิลภูริพลส่งมาวิ่งทางโค้งเลย
0: ครับแล้วไม้3เนี่ยทำให้เรานำนะ
1: ใช
0: ่นะครับจนมาถึงไม้สุดท้ายต้องยอมรับว่าเฉินยู่เจี๊ยของทางจีนเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งเร็วเหลือเกิน
1: ใช่
0: เขาได้เหรียญทอง100เมตรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็น้องเบลจิราภัทรขานอ่อนตาไม้สุดท้ายของเราพยายามทำเต็มอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
0: แต่100เมตรเขาเร็วจริงคือสนามหน้าสั้นนี้นะ
1: แล้วอายุ17ปีเท่านั้นเอง
0: เนาะนะครับก็แซงเราชนะไปได้นิดเดียว
1: คือถ้าบิลขอให้สนามยาวกว่าน
0: ี้ยาวหน่อย
1: แต่ถ้า
0: ผมจะโดนงานปุ๊บย่อสนามเข้าไปเลย
1: สนามมันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็เต็มที่แล้วนะคะคว้าเหรียญเงินนี่ก็ถือว่านักกีฬาก็พอใจกับผลงานแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ครับโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาในช่วงการแข่งขันด้วยนะครับไปถึงเหรียญเงินนี่ก็สุดยอดละ
1: ถูกต้องนะคะก็จีนเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีนะคะส่วนทีมไทยเนี่ย 40.87 เฉือนไปแค่ 0.09 เท่านั้นเองนะคะ
0: ขณะที่4x400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยก็ประกอบไปด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็จอชชัวโรเบิร์ตนะครับเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลาทำได้3นาที 01.99 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับทำไว้3นาที 03.07 วินาทีเหรียญทองเป็นทีมญี่ปุ่นนะครับได้เวลาไป3นาที 0.75 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นกาตาร์นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียนะ
1: ใช่
0: นะครับเราก็สู้เต็มที่แล้วจอชัวมีเหรียญทองก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องนะคะก็ปิดฉากไปแล้วสำหรับกรีฑาในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนะคะก็ไม่มากไม่ไม่รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนเดียวก็5ล้านบาท
0: โอ้และบอกว่าจะจ่ายภายใน7วันด้วย
1: ใช
0: ่โอ้นี่สำคัญเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับส่วนมวยสากลเรามีเข้าชิงนะครับในประเภทหญิงนะครับโฟกัสณัฐิชาเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศเจอนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นตอนแรกเห็นคะแนนหลังจากจบ2ยกเนี่ยเราเป็นรองแต่ว่าแต้มไม่ขาดนะครับเพราะว่ากรรมการ5คนเนี่ยให้เราแพ้อยู่2คนและมีเสมออยู่3คนเราก็ต้องเอาคะแนนให้ชนะในช่วง3คนนี่แหละที่เขาให้เสมอแล้วยกสุดท้ายเราทำได้
1: ใช่นะคะคือ2ยกแรกเนี่ยทางญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็คือซึคิมินามิกิเนี่ยเขานำเราอยู่อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าพอยกที่3เนี่ยโค้ชเขามาบอกว่าให้ต่อย1 2 3หมัดเลยแต่ว่าน้องโฟกัสบอกว่ามันต่อยได้แค่1เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาเลยเดินถอยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ทำได้
0: ใช่ฟุตเวิร์คเขาดีแล้วก็ญี่ปุ่นยกที่3เนี่ยเขาอาจจะห่วงถอยไปหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ความชัดของเราอาจจะออกหมัดไม่เยอะมากแต่ความชัดเนี่ยกรรมการในสนามเห็นค่อนข้างชัดเจน
1: ได้ลูกขยัน
0: นะครับแล้วก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเข้ารอบมาชนะ3-2
1: ชิวเฉียด
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว
1: ใช่นะคะก็น้องโฟกัสนะคะณัฐนิชาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะสุดท้ายเรากลับมาชนะ3-2เสียงนะคะก็การันตีเหรียญเงินเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็ไปเจอกับกระดูกชิ้นเบอร์แดงเหมือนกันนะคะก็คือปังชอมีค่ะนักชกจากเกาหลีเหนือนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็มีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยที่หางโจ
0: คือเห็นปังชอมีแข่งเนี่ยแข่งหลังคู่นี้นะครับโอ้โหเขาเก่งมากจริงนะต่อยแบบฟรีกาดอ่ะนะครับแล้วก็คล่องแคล่วแข็งแกร่ง
1: แต่น้องไปฟังเสียงน้องโฟกัสกันดูค่ะ
3: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดังทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่า ก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
4: โอเค
1: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่กดดันแต่อยากทำให้ได้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปนะคะก็สำหรับมวยสากล

0: ในกีฬาเช่นเกมรุ่นนี้54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งวันที่2ตุลาคมค่ะ
1: ครับตอนลุ้นชูมือเนี่ยยังหวั่นอยู่นะเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพด้วยไงและเป็นกีฬาที่ต้องวัดด้วยสายตานะครับสุดท้ายเราเฉือนชนะไปได้
0: ค่ะพี่เฟี้ยวพี่เฟี้ยวปุลวีนี่โอ้โหเชียร์แบบออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะ
1: นะครับแต่ยกสุดท้ายเนี่ยเราออกหมัดคมจริงนะครับชกแบบเข้าเป้าชัดเจนมากกว่าน
0: ะคะก็เจอใครก็แล้วแต่นะคะถ้านักกีฬาของเรามั่นใจเนี่ยก็มีลุ้นนะคะ
1: นะครับขณะที่วอลเลย์บอลในรอบทีมชายนะครับเมื่อวานนี้เราก็รุ้นผลของอิหร่านอยู่นะสุดท้ายเราก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับเมื่อวานนี้แข่งกันสำหรับรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3ครับทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับคีร์กีสถานอันดับ81ของโลกเกมนี้โค้ชพักกีวอนกุนซือจากกุนซือเกาหลีใต้นะครับของทีมชาติไทยส่งผู้เล่น6คนแรกมีนภาเดชพินิจดีบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำอนุชิตพักดีแก้วทุประดิษฐ์พระพุทธก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระ
0: ก็ทำตามแผนนะคะเราพักเกมที่เจอกับอิหร่านนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ผลเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือชนะไป3เซตรวดเลยค่ะ25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14นะคะก็จบรอบแรกด้วยการมี5คะแนนนะคะจากผลงานชนะ2แพ้1ก็คือแพ้อิหร่านนะคะก็ในขณะที่กำลังรอลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกคู่นึงระหว่างอิหร่านอันดับที่19ของโลกแชมป์3สมัยสำหรับเอเชียนเกมนะคะกับอินโดนีเซียก็ไม่คิดว่าอินโดนีเซียจะสู้กับอิหร่านได้ขนาดนี้นะคะ
1: นำก่อน2ต่อ0เซต
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายอิหร่านก็พลิกกลับมาชนะไป3ต่อ2เซต
0: กลายเป็นเมื่อวานแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยต้องไปเทใจให้อิหร่านนะคะถึงกับงงตัวเองว่าฮะนี่ฉันเชียร์อิหร่านเหรอ
1: เชียร์อิหร่านก่อนให้เราเข้ารอบ
0: ถูกต้องนะคะคือถ้าอิหร่านแพ้3-0หรือ3-1เนี่ยอินโดนีเซียเข้ารอบทันทีแทนไทยนะคะแต่ว่าถ้า3-2ต้องมาวัดกันที่ผลต่างเซตกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าอินโดนีเซียแพ้เนี่ยเราจะได้เข้ารอบและสุดท้ายอิหร่านก็มาทำได้นะคะตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลนี่สาบอิหร่านแล้วที่แพ้2ต่อ0นะคะ
1: แต่ยังกลับมาได้นะ
0: ใช่นะคะสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยนะคะที่ก็จบอันดับที่2ตามเป้านะคะแล้วเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีนอันดับ1ของกลุ่ม D ต่อไปค่ะ
1: ครับเจอศึกหนักเลย
0: ค่ะ
1: ครับขณะที่ยกน้ำหนักเมื่อวานนี้แข่งกันวันสุดท้ายนะครับสรุปแล้วสำหรับยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะครับของเรามีรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงเจนนี่สุภัชนินทร์คำแหงลงแข่งขัน
0: ค่ะปรากฏว่าเจนนี่นะคะยกท่าสแนทดีที่สุดที่105กิโลกรัมส่วนคลีนแลนด์เจิร์กยกผ่านรวด3ครั้ง136กิโลกรัมนะคะทำน้ำหนักรวมได้241กิโลกรัมจบการแข่งขันเป็นอันดับที่6ค่ะเหรียญทองเป็นของตัวเต็งจากจีนลีหวนเหวินนะคะทำน้ำหนักรวมไปถึง310กิโลกรัมค่ะก็สรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ2เหรียญเงินจากสุรัสสวัสดียอดสารแล้วก็วีรพลวิชุมานะคะแล้วก็อีก2เหรียญทองแดงสุรัจนาคำเบ้าแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยนะคะก็เรายังคงต้องรอเหรียญทองกันต่อไปนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเพราะอย่างที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองไม่ได้คว้ามาง่ายๆไม่เหมือนโอลิมปิกกันนะคะ
1: ครับก็ทีมยกน้ำหนักไทยเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงวันนี้นะนะครับ30กันยายนไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับการแข่งขันเทนนิสวันที่3นี่เป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไหมมนัญชยาสว่างแก้วของไทยมือ89ของโลกเป็นมือ5ของรายการนะครับเอาชนะเช็คเฉกหญิงจากฮ่องกงไปได้2ต่อ0เซตนะครับก็ชนะไป7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเลียปูตินเชวาจากคาซัคสถานมือ79ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการต่อไปครับ
0: เขามือวางอันดับโลกดีกว่าเรานะคะก็ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ค่ะบูมกสิดิสำเร็จนะคะนักหวดลูกสักหลาดไทยมือวางอันดับ12ของรายการพบกับประดีปดักกาจากเนปาล นะคะเริ่มเซตแรกกับสดิดเล่นได้เหนือกว่าเบรกเสิร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็ชนะไปก่อน6ต่อ2ค่ะและในเซตที่2ก็ยังคงเป็นกับสดิดที่เหนือกว่านะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์เดิม6ต่อ2จบเกมบูมกับสดิดนะคะเก็บชัยชนะ2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการต่อไปค่ะ
1: ด้านการแข่งขันกีฬาพาเดลนะครับซึ่งบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนี่เป็นประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวอร์กับสเตฟาโนมอสโชล่านักกีฬาไทยนะครับแพ้คู่เจ้าภาพญี่ปุ่นไป0ต่อ2เซตแพ้ไปสกอร์4ต่อ6แล้วก็2ต่อ6

0: ให้ทั้งคู่ก็จบจากการแข่งขันเอเชียนเกมไปแล้วนะครับส่วนหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสสีรุ่งเรืองยังคงอยู่ในเส้นทางการแข่งขันรอบ2เดี๋ยวเจอกับซาอุดิอาระเบียจะแข่งกันวันนี
1: ้เมื่อวานนี้เราเก็บชัยชนะได้นะคะสำหรับประเภทหญิงคู่เขาต้องเล่นกันเป็นคู่นะคะเป็นการผสมระหว่างเทเบิลเทนนิสเทนนิสสควอชรวมกันนะคะเป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ค่ะเจนครอปชอบเล่นมากนะเขามีสนามเป็นของตัวเองที่บ้านด้วย
0: อาจจะเล่นมากไปหน่อยล่าสุดแพ้คาบ้านไปเลย
1: นะต้องให้เวลาทำทีมนะคะ
0: ครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้ได้มา12เหรียญทองเป้าที่เราวางไว้คือ15เหรียญทองนะครับก็ถือว่าเข้าใกล้เต็มทีละ
1: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนแม้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่นักกีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนนะคะสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้นะคะได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะไม่ไกลจากเป้าหมาย15เหรียญทองที่ตั้งเอาไว้ก็ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาค่ะก็ได้กับบอกกับนักกีฬานะคะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำคือการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้กับทุกคนค่ะ
2: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
0: ครับก็สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับของเราก็ยังมีลุ้นเหรียญต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: นะครับก็ยังมีกอล์ฟเนี่ยเพิ่งแข่ง
1: แข่งวันนี้วันนี้นะคะของเราเป็นแชมป์เก่านะคะ2เหรียญทอง
0: ยูจิสู
1: ใช่ตั้งเป้า1เหรียญทอง
0: เทควันโด
1: นะคะเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงตั้งเป้า1เหรียญทองขออนุญาตข้ามช็อตเป็นมวยสากลด้วยได้ไหมขอลุ้นนะคะ
0: ก็จะเจอกับนักชกจากเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งนะ
1: และอย่าลืมตะกร้อ4คนหญิงอันนี้มั่นใจการันตีเหรียญทองนะคะก็คือเป้าหมาย15เหรียญทองคิดว่าไม่ยาก
0: นะครับตอนนี้ขาดอีก3เหรียญทําไปทํามาอาจจะเกินเป้าก็ได้นะ
1: เป็นไปได้เพราะว่าเรามีเหรียญเซอร์ไพรส์อย่าง MMA เนี่ยมีแบดมินตันชายวิลกุลวุฒิเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กีตาร์เนี่ยตั้งไว้1เหรียญทองได้มา3เหรียญทองนะคะลุ้นกันต่อไปนะก็อย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยสร้างความสุขในช่วงของภาวะวิกฤตนี้จริงๆนะคะขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่ามีหลายคนเลยที่เอารถไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วรถแบบจมน้ำ
0: เนาะน้ำท่วมเนาะ
1: ใช่นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆว่าให้ไปสำรวจนะคะว่ามีนักกีฬาคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าคือผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะก็จะให้สมาคมเนี่ยทำเรื่องไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็รับการเยียวยาต่อไปนะคะ
0: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เจอกับจีนแล้วก็เอาชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับสำหรับฟุตบอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศนะครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับทีมชาติจีนเกมมาสนุกในช่วงครึ่งหลังนาที54นะครับเกาหลีเหนือขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะฟรีคิกบอลไปแฉลบกองหลังจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปกลายเป็นเกาหลีเหนือขึ้นนำก่อน 1-0 นี่ครับจังหวะไปแฉลบจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือมาได้ลูก2นะครับจากทางมยองยูจงลูก2ของเกาหลีเหนือนะครับยิงลูกนี้บอลเสียบเสา2เข้าไปเลยก็จบเกมเป็นเกาหลีเหนือชนะจีนไป2-0ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: ค่ะก็ไปรอชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเป็นคู่ต่อไปนะคะมาดูสรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะคะจีนนำโด่งไม่รอเจ้าภาพเลยนะคะกวาดไปแล้ว143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับที่2นะคะตามมาแบบห่างๆเลยค่ะเจ้าภาพญี่ปุ่น45

0: เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอน
0: ซึ่งเป็นตอร์ปิโดเลยนะครับไทยขึ้นนำ 1-0 จากแถว2เนี่ยสหรัฐนะสวยงามสวยงามยิงชนะเต้นไงก็สวย
1: ม่วนกว่าม่วนกว่าคุณย่าแน่นอนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอตอนที่เรานำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10อ่ะเราก็ไปตั้งเกมรับนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยบุกยับเลยนะคะก็แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันแต่พอมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมเนี่ยก็ทำให้สบายใจได้นะคะนี่คือการล้างตาได้สำเร็จเพราะว่าเวียดนามเขาชนะเรามาใน AFF อาเซียนคัพอ่ะนะคะนี่เราก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะ
0: ครับก็การันตีเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก1เกมเกมที่3เดี๋ยวเจอกับฟิลิปปินส์นะครับจะแข่งวันที่2ตุลาคมแข่งกันตอนช่วง 16:00 น.
1: ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะคะแต่ว่าก็ยังติดสามารถติดตามได้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันค่ะ
0: ครับขณะที่ในยุโรปเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับซึ่งอังกฤษก็แก้ตัวหลังจากเกมแรกแพ้สเปนไปก่อนเมื่อคืนนี้ไปเยือนเช็กเกียนะครับปรากฏว่าอังกฤษชนะไป 2-0 เมื่อคืนนี้เช็กเกียเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก
1: ค่ะก็พาเวลซูนะคะพุ่งเข้าไปเสียบสูงใส่เอเลียสแอนเดอร์สันแบบก็ค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรนะคะก็ตอนแรกผู้ตัดสินฮาลิลเมลแลจากตุรกีเนี่ยให้ใบเหลืองก่อนจะมาอัปเกรดเป็นใบแดงเพราะว่าห้อง VAR เนี่ยแนะนำมานะคะ
0: ครับก็โดนใบแดงไปทำให้อังกฤษได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ได้2ประตูนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ลูก2เป็นแฮร์รี่เคนนะครับช่วงหลังก็ยิงบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะที่แล้วแพ้ก็จริงแต่ว่าก็ยิงได้ด้วยสำหรับแฮร์รี่เคนนะคะ
0: เกมที่แล้วในแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าน
1: ะ
0: ตอนเกมเจอกับสเปน
1: อ
0: ่ะตอนนั้นถ้าแฮร์รี่เคนยิงเข้าเนี่ยอังกฤษจะนำเป็น 3-1 แต่ตอนนั้นอังกฤษพอ 2-1 แล้วจุดโทษไม่ได้กลายเป็นสเปนที่มายิง2ลูกแล้วก็แซงชนะอังกฤษไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้ความมั่นใจกลับคืนมา
1: ใช่นะคะก็อังกฤษนะคะมี3คะแนนจาก2นัดค่ะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนเช็กเกียแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มก็จมบ๊วยของกลุ่มนะคะ
0: ครับแล้วก็ผลคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับคู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวของอังกฤษก็คือสเปนกับโครเอเชียเมื่อวานนี้สเปนกลับมาเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากจบฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์ไปนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะโครเอเชียไป 4-1 ลามินยามาลยิงคนเดียว2ลูกเลยนะครับนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกเมื่อคืนนี้ยามาลเล่นแบบชิวๆนะเขาเล่นดูสบายๆแต่ว่าความจังหวะจบสกอร์ก็เฉียบขาด
1: เล่นเหมือนวิว
0: ติงอย่างนั้นเลย
1: สบาย
0: เล่นไปมีขยับสนับคงสนับแข้งโชว์ด้วย
1: โอ้โหยอดเหมือนซ้อมใหญ่นะคะก็เป็นสเปนนะคะแชมป์โลกที่ผลงานยอดเยี่ยมงานถล่มโครเอเชียไปถึง4-1นอกอย่างนี้ก็มีลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ไอซ์แลนด์0-3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะคะ0-2สโลวีเนียเอาชนะมาซิโดเนียเหนือได้2-0ครับ
0: ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษตอนนี้นะครับทุกความสนใจไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: กับกรณีเรื่องของระเบิดกฎการเงินนะครับระเบิดกฎไปที่โดนฟ้องร้องไปเนี่ยทั้งหมด115คดีผิดไปซะ114
1: ค่ะ
0: ยังเหลืออีก1กระทงที่รอดได
1: ้
0: นะครับก็ทางพรีเมียร์อังกฤษแถลงการยืนยันว่าแมนซิตี้ทำผิดทุกข้อหานะครับก็มีทั้งหมด115คดีเนี่ยผิดไป114นะครับที่รอดก็คือเรื่องของความร่วมมือกับทางพรีเมียร์ลีก
1: ค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนว่าผิดจริงแบบนี้คือตอนเนี้ยระบุว่าผิดจริงแต่ยังไม่ได้บุว่าผิดแบบนี้จะโดนโทษเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้จะอุทธรณ์ด้วย
1: ใช่นะคะแมนซิตี้เองก็ได้ออกแถลงการนะคะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ประหลาดใจกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะก็เดี๋ยวอุทธรณ์อย่างเต็มที่และถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพึ่งตัวบทกฎหมายด้วยนะคะก็ความผิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือมีการทำสัญญาปลอ
0: ม
1: กับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายแล้วก็ทำข้อตกลงปลอมเพื่อตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงแล้วก็มีการลดทอนค่าใช้จ่ายของสโมสรก็เพื่อเป็นการจะได้ซื้อนักเตะได
0: ้ใช่เขาบอกว่า ในเรื่องการแต่งตัวเลขในบัญชีเนี่ยเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์น
1: ะ
0: แล้วก็สัญญารายละเอียดต่างๆโค้ชบางคนเนี่ยทำสัญญา2ฉบับด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันแต่เชื่อว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็น่าจะอีกนาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ต้องอุทธรณ์อีก
1: แต่ว่าถ้าตัดสินว่าผิดแล้วจริงๆก็โทษเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าจะหนักเบาสถานไหนเนี่ยอาจจะมีการตัดแต้มอาจจะมีการริบแชมป์หรือหนักสุดเนี่ย ขับพ้นออกจากพรีเมียร์ลีกเลยก็เป็นได้นะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าลอยตัวแล้ว

0: ายแล้ว
1: จากทีมไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แมนซิตี้เองก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็สมาธิอาจจะต้องอยู่กับเกมมากหน่อย
0: ค่ะตอนที่เป๊ปยังคุมอยู่แล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีสมาธิกับการคุมทีมอยู
1: ่ครับขณะที่เวนดูดี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับกรณีถ้าแมนซิตี้ถูกยึดแชมป์ไปแต่ว่าแมนยูมีฤดูกาลหนึ่งจบอันดับ2เขาบอกว่ายุคนั้นเขาก็เล่นอยู
0: ่
1: แมนยูไม่ควรจะได้แชมป์เพราะเขาบอกว่าภาพรวมแมนซิตี้ดูดีกว่าแล้วแมนยูเล่นก็ไม่ดีจริงๆฤดูกาลนั้น
0: ถ้าจำไม่ผิดฤดูกาล2011-2012นะคะคือช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นแมนยูนำซิตี้อยู่8คะแนน
1: ให้คุณจำนะ
0: ค่ะไม่เกี่ยวกับทีม แต่จำได้ว่าก็คือถ้าซิตี้เนี่ยไม่ชนะแล้วแมนยูเนี่ยจบไปแล้วชนะไปแล้วเหลือรอแค่ผลของซิตี้แล้วซิตี้เนี่ยโดนควีนปาร์คเรนเจอร์เนี่ย นำอยู่แต่มายิงจากกุนอาเกโร่สองลูกก็โดนลิฟปาดหน้าไป
1: มันมีฤดูกาลหนึ่งด้วยยุคของโชเซ่มูรินโญ
0: ่
1: อ
0: ่ะ
1: ที่พาแมนยูจบอันดับ2นะครับคือถ้าแมนซิตี้ผิดจริงมันจะมีหลายเรื่องหลายราวเลยทั้งเรื่องของทีมที่จะอาจจะขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินก็ต้องมาเกลี่ยกันใหม่ด้วย
0: ค่ะยะจะมาแบบลิฟแชมป์แล้วมอบให้ในปีนั้นๆแล้วมันต้องกี่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลูนี่บอกว่าคือแมนยูเนี่ยก็ไม่สมควรได้รับแชมป์ถ้าเกิดว่าซิตี้ถูกริบแชมป์จริงๆเพราะว่าก็ทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับนักเตะนักเตะเขาก็เล่นอย่างเต็มที่นะคะ
1: นะครับนะครับก็ตอนนั้นแมนยูก็ตอนนั้นเวนรี่ยังอยู่นะเป็นช่วงคาบเกี่ยวส่วนเรื่องของแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกัน
0: ข้างๆภรรยาเหรอคะ
1: นะไปดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับ NBA จะเปิดฤดูกาลใหม่วันที่20ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางตัวของวิกเตอร์เวมบัญญาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของซานอันโตนิโอสเปอร์มุ่งมั่นใช้ความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วที่แพ้นิวยอร์กนิกในรอบชิงนะครับเป็นแรงจูงใจให้มุ่งมั่นในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่ม
0: ค่ะก็เวมบัญญาม่านะคะวัย22ปีกล่าวว่าหลังจากที่แพ้ในรอบชิงเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยความรู้สึกยังหลอกหลอนอยู่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเวลานี้เนี่ยสเปอร์อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็มีความหวังพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นะคะ
1: สมมุติว่านัดที่เจ็บปวดคือเกมที่4นะครับตอนนั้นทีมนำอยู่29คะแนนแต่โดนิกพลิกกลับมาชนะไป107-106ก็ทำให้สุดท้ายก็เลยแพ้ไปเลย
0: ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำคะแนนเฉลี่ยเนี่ย25คะแนนต่อเกมนะคะก็ถือว่าทำคะแนนสูงแล้วก็ยังคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าลืมความผิดหวังฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองแล้ว
0: ถูกต้องนะคะ
1: เป้าไว้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองน่าจะถึงแน่นอน
0: เผอเกิน
1: เกินนะพี่ตาการันตีแล้วเกิน
2: เชียร์กันต่อค่
0: ะ
2: ขอบคุณค่
0: ะ
2: หมดเวลาของข่าวพักเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานประเพณีที่เรียกว่าสงครามไฟโดยจัดขึ้นทุกปีที่หมู่บ้านตูปันบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะเป็นงานพิธีกรรมเก่าแก่ที่ชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกับรายการเราได้นะคะช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์สามารถรับชมย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage Live NBT ภาคกลางค่ะเข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตัวนักท่องเที่ยวเองหรือว่าผู้ประกอบการนะคะเขามีพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะมาคุยกันหน้างานเลยวันนี้เราลงพื้นที่กันมาที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจะมาคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าทิศทางการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ในฐานะผู้ประกอบการมีการปรับตัวอย่างไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะคุณวิยดาสวงคณะกรรมการภาคประชาสังคมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกว่าคุณเปา
1: ค่ะ
0: ค่ะต้องถามก่อนเลยว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตราดโดยเฉพาะตรงนี้อำเภอคลองใหญ่ซึ่งถือเป็นหนึ่งด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะการเกิดข้อพิพาทนะคะระหว่างสองประเทศนะคะเพื่อนบ้านเราก็ทำให้เราเนี่ยมีการปิดด่านนะคะปิดด่านปุ๊บเนี่ยมันทำให้ธุรกิจไม่ว่าธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการส่งออกโลจิสติกการท่องเที่ยวเราได้รับผลกระทบทั้งสิ้นค่ะก็ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าเซตซีโร่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็หนักๆเลยก็คือในปี69แต่เราก็ยังโชคดีในนามของภาพรวมจังหวัดนะคะก็หมู่เกาะช้างเกาะขุดเกาะมาก็ยังมีการเคลื่อนไหวยังได้รับรายได้ในข้อมูลที่เราพึงพอใจนะคะก็ถือว่ายังแยกส่วนกันและยิ่งเราได้รับการประสานงานจากททเพื่อขอให้พื้นที่หมู่เกาะเราพ้นจากการเป็นพื้นที่ warning ก็คือ แยกจากชายฝั่งก็ทำให้ตัวเลขในการ booking เราเริ่มตีขึ้นมานะคะแต่สถานการณ์ในส่วนของอำเภอคลองใหญ่ก็น่าวิตกกังวลค่ะ
0: เพราะว่าเราแบ่งเป็นคนละโซนเนอะอย่างเกาะช้างเกาะหมากเกาะกูดเขาจะอยู่โซนด้านทะเลฝั่งนู้นเราถือว่ามาได้ปลอดภัยแต่ตรงเนี้ยจุดที่เราอยู่เนี่ยคือหน้าด่านที่จะออกทะลุไปสู่กัมพูชาเป็นยังไงคะ
1: คือถ้าในสายตาคนนอกที่ได้รับข่าวสารนะคะก็อาจจะมีความแบบกังวลนะคะไม่สบายใจแล้วก็เกิดการแบบไม่ตัดสินใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เราแต่ในความรู้สึกของคนพื้นที่เรามีความรู้สึกแบบทำไมเนาะถ้าเราคิดในเชิงบวกนะเงียบสิดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรค่ะมันเราทำหน้าที่ในส่วนของพลเมืองประชาชนเราก็อยู่กันแบบก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่แบบสุขสบายนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่อาณาธิปไตยของไทยแต่ในส่วนข้อพิพาทเราถือว่าเราก็มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่เราระดับนึงว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้อ่ะแต่ทำไมเราอยู่ในพื้นที่ในส่วนของภาคประชาชนเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วเราก็ไปบังคับใครไม่ได้ว่าท่านใดที่ตัดสินใจซื้อเราหรือไม่มาท่องเที่ยวเราหรือไม่แต่ภาพของกิจกรรมความเป็นอยู่มันก็จะสื่อไปเองนะคะอย่างขอบคุณ NBT ที่ลงมาถ่ายทำเนี้ยก็คือได้มีการเผยแพร่แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วพื้นที่เราปลอดภัยน
0: ะ
1: แล้วมันเงียบสงบดีเสียอีกนะคะที่จะมาท่องเที่ยวค่ะ
0: คือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มอาจจะชอบความสิวิไลอยู่ในเมืองเนาะแต่ก็จะมีอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกที่พักที่จะเป็นแนวธรรมชาติบำบัดหรือว่าในเรื่องของความสงบแล้วก็จะเป็นแบบว่าลองเทอมด้วยก็คืออยู่ระยะยาวพื้นที่ตรงนี้ของเราก็คือยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอคลองใหญ่ที่เป็นด่านที่จะทะลุไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแต่เราก็คือเที่ยวได้ปลอดภัยแน่นอน
1: ใช่ค่ะค่ะถ้าเรามองในแง่มุมกลับกันเนา
0: ะ
1: ทุกคนในชีวิตใช่น้องพูดถูกในเรื่องของความสิวิไลแต่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงที่มองหาความสงบกับคนที่เขาเครียดเขาอยู่ในเมืองจนเขาใช้ชีวิตแบบเขาไม่ไหวแล้วเขาสามารถเลือกพื้นที่เราเป็นเวลเนสแล้วสามารถใช้ลองจิวิตี้ในการบำบัดตั้งแต่อากาศน
0: ้
1: องเดินทางเข้ามาน้องเห็นไหมว่าน้องแทบจะไม่ต้องฉีดโบท็อกเลยหน้าเราใสปิ๊งแต่ในทางตรงกันข้ามก็ถือว่าเราต้องมีการพรีเซนต์ออกไปว่ายังคงเที่ยวได้อยู่นะคะว่ายามนี้แหละคุณสงบที่สุดแล้วคุณไม่ต้องไปแย่ง

0: ออกซิเจนกับใครๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างเมื่อก่อนเนี้ยค่ะอย่างที่คุณปาวพูดเนี่ยคือเป็นเทรนที่กำลังมาแรงก็คือ longevity ในเรื่องการดูแลสุขภาพระยะยาวเนี่ยค่ะแล้วพฤติกรรมของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอะค่ะถ้าเขาปรับไปแบบนั้นแล้วพื้นที่ของเราเอื้ออำนวยอะเรามีการปรับในตัวของผู้ประกอบการไหมคะว่าเราจะต้องมีการวางแพ็กเกจหรือว่าการที่เขาจะเข้ามาเที่ยวกับเราอะให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเขาในยุคนี
0: ้ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าถูกใจพี่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราผ่านสถานการณ์ของโควิดมาเนาะการที่เราเริ่มปรับตัวไม่ว่าสุขอนามัยเราได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขภาคเอกชนในการที่จะประชุมร่วมกันการที่เราเตรียมตัวที่จะเป็นเวลเนสพี่ถือว่าตรงนั้นแหละมันถูกก่อเกิดขึ้นมาละมันก่อร่างสร้างตัวมาละจนมันผ่านมาระยะหนึ่งมันก็กลับกลายเป็นเทรนว่าโควิดสอนให้เราต้องรักษาชีวิตรักษาสุขภาพนะคะแต่เราโชคดีที่ว่าเรามีอากาศเป็นเบสอากาศเราดีสุดถูกไหมฮะธรรมชาติเราบำบัด
1: นะในแต่ละพื้นที่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เราก็มีตรงเนี้ยเป็นฐานของเขาเรียกว่าจุดแข็งนะที่เราจะมองว่าถ้าเรามีตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวก็ต้องมองเราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เรื่องสุขภาพนี่มาแรงมากนะคุณเปาอีกอันนึงเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการแข่งขัน
0: ค่ะ
1: ผู้ประกอบการตอนนี้ก็ที่ผุดขึ้นใหม่ๆก็เยอะใช่ไหมคะการลงทำพื้นที่แต่ละในจุดเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินทุนเยอะไอเดียต่างๆก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของคุณเปาตอนนี้เรามีการปรับยังไง
0: ค่ะคือเรามองการท่องเที่ยวเป็นเทรนด์แฟชั่นเนาะสำหรับความคิดของพี่ส่วนตัวนะเรามีวัตถุดิบเดิมแต่วันนี้เราแต่งตัวเราใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราไม่แต่งตัวเลยเราปล่อยให้เราใช้ทรัพยากรอย่างเดียวในการขายมันก็ไม่ได้ในการปรับเปลี่ยนของในส่วนของกิจการท่องเที่ยวของรีสอร์ทของพี่เองนะคะก็เริ่มที่จะปรับเรื่องการเข้าไปใช้แคมเปญที่เกี่ยวกับสุขภาพการใช้แคมเปญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปก่อกูดเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปโฟกัสแล้วก็ลดการพึ่งพาที่เราจะต้องออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นการแบบคือการใช้แคมเปญในการประคองในฐานะของผู้ประกอบการให้ผ่านไปก่อนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะคะก็ลดความคาดหวังนะคะว่าเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเปราะบางนะคะในความรู้สึกแต่ถ้าจริงๆแล้วมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงที่สามารถสื่อตรงกับเราหรือสื่อตรงกับภาครัฐว่าจริงๆพื้นที่นี้ก็ยังเป็นอีกช้อยนึงที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มปรับตัวที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มที่มาพักผ่อนระยะยาวแล้วก็ได้ทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราก็มองแพ็กเกจที่มันตอบโจทย
0: ์ะ
1: นะคะแล้วก็ในเรื่องของพื้นฐานอากาศน้ำการอำนวยความสะดวกเรามีอยู่แล้วตอนนี้รัฐบาลเขามีแคมเปญใหม่คุณเปาก็คือในเรื่องของไทยช่วยไทย plus
0: ะ
1: นะคะเขาก็จะมีที่ฮิตที่ผ่านมานะคุณผู้ชมก็คืออาจจะเป็นแบบอาหารอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เรามีเรื่องของผู้ประกอบการสถานที่พักการท่องเที่ยว
0: ะ
1: นะค
0: ะ
1: คุณเปามองจุดแข็งของโครงการนี้ในรัฐบาลชุดนี้ยังไงบ้าง
0: พี่ในฐานะของผู้ประกอบการนะคะพี่ก็มองเชิงบวกนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยดีกว่าที่เราไม่มีมาตรการอะไรที่จะออกมาเลยแต่ก็เชื่อถึงมันจะเป็นส่วนน้อยในการที่จะทำให้เศรษฐกิจพอขยับได้แต่ก็ขยับถูกต้องไหมคะก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างน้อยผู้ประกอบการรายเล็กที่เขาแบบมีเงินทุนน้อยเขาเปิดรับในการโครงการไทยช่วยไทยนะคะแต่ส่วนของพี่จะเป็นไทยเที่ยวไทยซึ่งก็ยังอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคะก็อาจจะเป็นสักตุลาแต่ว่าไทยช่วยไทยเนี่ยคือพี่ถือว่าก็จะมองในเชิงบวกก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับนึงนะคะก็ช่วยในการใช้ชีวิตกับค่าครองชีพของคนในชุมชนนะคะค่ะในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมีแบบชาวบ้านหรือว่าในฐานะผู้ประกอบการร่วมกันในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเขามองไหมว่าอันนี้มันทำให้เขามีงานมากขึ้นนะมีจำนวนตัวเลขที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะอย่างเงี้ยมีการพูดคุยกันไหมคะ
0: ค่ะคือพี่ต้องขอเรียนว่าพื้นที่พี่เนี่ยอาจจะเป็นแบบในส่วนของชุมชนมากกว่าเนาะที่ตอบสนองคนในชุมชนร้านค้าที่เล็กๆที่อยู่ในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบสนองโดยตรงเพราะว่าของพี่อ่ะ เรามีข้อแม้ตรงที่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการการตัดสินใจซื้อยังเกิดขึ้นกับสถานการณ์นะคะแต่ว่าในชุมชนการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เนี่ยพี่ถือว่าก็โอเคนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ยังมีการหมุนเวียนกับการใช้จ่ายที่อย่างน้อยคนที่ต้องซื้อร้อยนึงก็เราก็จ่ายแค่60เราจ่ายแค่40อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าก็ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กได้ดีค่ะ
1: มีการตอบรับอย่างดีในพื้นที่เนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่ทางภาครัฐส่งต่อมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเราในฐานะของอำเภอคลองใหญ
0: ่
1: ถ้าเป็นภาพของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคอาหารภาคการโรงแรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรามองว่าเราอยากได้แบบไหนจากภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนมากกว่าเรื่องของการช่วยเหลือของแพ็คเกจท่องเที่ยวอะค่
0: ะคือในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยที่จะออกมานะคะพี่ถือว่าโครงการนั้นเคยทำมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอบโจทย์ค่อนข้างได้ดีแต่อย่าลืมว่าข้อแม้เนี่ยคือพี่ก็อาจจะพูดในฐานะที่พี่ยืนอยู่ในจุดนี
1: ้
0: ในส่วนของอำเภอคลองใหญ่เนาะว่าเราอาจจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นช้อยที่ยังแตกต่างกว่าจากในเมืองใหญ่นะคะในเมืองใหญ่เนี่ยโอกาสของคนที่จะไปเที่ยวอย่างบุ๊กิ้งแถวรอบๆกรุงเทพเนี่ยเต็มหมดอย่างเงี้ยคนที่ตัดสินใจจะมาก็ไหนจะต้องมาเวทเรื่องค่าพลังงานที่เดินทางไกลนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาแบบอาจจะตัดสินใจใช้โปรเนี้ยของรัฐบาลเนี่ยท่องเที่ยวใกล้ๆบริเวณกรุงเทพหรือข้างเคียงไปก่อนค่ะแต่ถือว่าได้ไหมก็ได้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบจะ 100% หรือ 50% เนี่ยพี่ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ถ้าถามความพึงพอใจสำหรับคนในพื้นที่เราอ่ะยังคงตอบไม่ได้
1: เหมือนถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือยังมาไม่ถึงเรา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: จ้ะ
1: ค่ะแล้วเราสิ่งไหนที่เรากำลังมองว่าทำเหอะน่าจะมาถึงเราแน่ๆนะคะเรามีไอเดียไหมคะ
0: อ่ะคือรัฐบาลเองอาจจะต้องแบบว่ายุ่งยากกันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนาะด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่7จังหวัดนะคะที่มีปัญหาเรื่องชายแดนถ้าจังหวัดหรือรัฐบาลก็แล้วแต่อาจจะเป็นการพิจารณาระดับจังหวัดที่ออกมากระตุ้นเพื่อสนับสนุนดึงคนให้เข้ามาในพื้นที่เราเพิ่มเติมหรือมันต้องมีความพิเศษสิมันต้องถูกกว่าสิเราถึงจะดึงคนเข้ามาในพื้นที่เราได้เช่นอาจจะมีโปรแบบคุณให้คูปองเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไหมสักคนที่เข้ามาเที่ยวไปเช็คอินในจังหวัดมีการรับคูปองค่าลดน้ำมัน500พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถือว่ามันก็ช่วยให้คนแบบคนที่รักความสงบรักธรรมชาติเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้ามาในพื้นที่เราง่ายขึ้น
1: คืออย่าไปใช้แพ็กเกจที่เขาแบบเหมือนกันทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขต7จังหวัดที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศอย่างเง
0: ี้
1: ยเรายิ่งมีสถานการณ์กรณีพิพาทชายแดนที่เราก็ยังไม่วางใจ 100% ว
0: ่
1: าอ่ะเคลียร์แล้วนะหรือจะเกิดอะไรไหมอันนี้เราตอบไม่ได้
0: ตอบไม่ได้
1: แต่ก็ควรจะมีมาตรการเนาะคุณเปาเนาะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: นะคะ
0: เพราะอย่างน้อยมันไม่ปล่อยให้เป็นสุญญากาศเพราะว่าเราต้องถือว่าประชาชนในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รอคอยนะคะว่าเขาได้รับผลกระทบตรงนี้สิ่งที่เขาได้รับอ่ะไม่เห็นมีอะไรที่จะพิเศษกว่าคนทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามที่ผู้ประกอบการกับร้านค้าของฝากหรือคนที่ทำธุรกิจในพื้นที่อ่ะค่ะต่างคนต่างตั้งคำถาม
1: ใช่น่าจะมีจุดดึงดูดให้เป็นแรงจูงใจว่าเขาควรที่จะมาที่นี
0: ่
1: เขาจะอยู่ตรงนี้ให้มากขึ้นเขาจะมาซื้อสินค้าหรือว่าเขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เลือกสถานที่ในพื้นที่อย่างนี้ให้มากขึ้นบ้านเราคลองใหญ่คุณเปาขายไปตั้งแต่ช่วงแรกนะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยโดยเฉพาะสาวๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทำโบท็อกอันนี้พิธีกรฟังก็หูวาวเนาะนะคะนอกเหนือจากอากาศดีเพราะเรารู้อยู่แล้วในบริเวณนี้นะคะเมื่อกี้มองออกไปรอบๆคือทะเลนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เม็ดทรายขาวสะอาดเลยอะนะคะเรามีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่เป็นแหล่งดึงดูดที่จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ทันได้มองว่าเรามีอะไรดีอะคะ
0: ชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านอาหารของคนในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดนึงนะคะว่าในพื้นที่เราเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่เราได้รับพระราชทานเนา
1: ะ
0: มาจากท่านรัชกาลรัชกาลที่4ท่านทรงประทานเนาะนามให้ว่าปัจจันตคีรีเขตซึ่งก็จะเคลือบโยงไปถึงเพื่อนบ้านด้วยแต่ในพื้นถิ่นเนี้ยมันทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเราก็จะประกอบด้วยคนไทยจีนเวียดนามแล้วก็กัมพูชา
1: ผสมฝั่งนี้ที่เรานั่งมันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่ค่ะในอำเภอคลองใหญ
1: ่ปัจจันคีรีเขตเหมือนเจอว่าเป็นพี่น้องกับลากเส้นจากอ่าวไทยตรงไปทางฝั่งตะวันตกก็คือประจวบคีรีขัน
0: ธ
1: ์แล้วก็มาประจันคีรีเขตฝั่งนี้แต่จริงๆคือกินพื้นที่ไปทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อตรงนี้ชุมชนมีอะไรที่มีความแปลกหรือว่าน่าสนใจที่อยากจะให้มาเห็นนะคะ
0: ค่ะพี่ว่าวัฒนธรรมอาหารเป็นวัฒนธรรมที่มีพลังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อน้องน่าจะเคยติดตามแคมเปญของทอทอนะคะว่าฤดูกาลของผลไม้ทุเรียนนะคะที่เขาออกแต่ละฤดูกาลเนี่ยสามารถดึงคนเข้ามาเที่ยวนะคะสวนผลไม้เทศกาลอาหาร
1: มาเป็นฟิลทริปมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะอย่างบ้านเมลูดเนี่ยก็กั้งขึ้นชื่อมากอาหารทะเลบ้านเรานะคะก็ถือว่าพื้นที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชายหาดโลเคชั่นอากาศนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านอาหารผู้คนชุมชนของเราเนี่ยล้วนแต่แบบสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้อย่างอบอุ่นอันนี้คือความพิเศษจริงๆค่ะ
1: กิจกรรมชุมชนที่มีหรือวัฒนธรรมในพื้นที่ต้องมีเป็นช่วงไหม
0: คะ
1: หรือว่าเรามาได้เลยทั้งปีเลย
0: ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ในส่วนของพี่ปรารถนามากพ
1: ี่
0: ชอบการท่องเที่ยวที่มาแล้วต้องได้สัมผัสมาแล้วไม่ต้องโทรจองได้ไหมคือเราเคยคุยกับชุมชนนะคะว่าเราอยากทานขนมชุดนี
1: ้
0: ใช่แล้วพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปถูกต้องไหมคะเขามาเป็นกรุ๊ปประมาณสักคณะหนึ่ง 40-50 แต่ถ้าจะให้มาทำอะไรที่ใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่ได้เขามีสเตชันต่อไปที่จะต้องไปอีกละแต่ถ้าเราทำเราพรีเซนต์แล้วเรามาเป็นวิทยากรชุมชนมาบอกเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิงว่าสินค้าเนี่ยมันมายังไงลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วไปเลยเนี่ยคือเราต้องศึกษานะคะว่าชุมชนเองก็ตอนนี้พี่เปาก็ได้เริ่มเข้าชุมชนแล้วก็เริ่มแบบทำงานร่วมกันว่าเอ๊ะเราคงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อให้เขาสัมผัสสิอย่างคาดหอยนะคะ experience tourism
1: ใช่
0: มาแล้วสร้างประสบการณ
1: ์
0: อย่างเงี้ยค่
1: ะเราก็คือเราต้องลงไปลุยแหละเอาจริงๆแล้วเพื่อที่จะให้ชุมชนเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มาได้ตลอดทั้งปีอย
0: ่
1: างนี้เนาะอ๋อก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการเองทั้งชุมชนในสิ่งที่เขาจะได้รายได้ต่างๆคือที่มาจากนักท่องเที่ยวมันก็จะกระจายอยู่ในชุมชนเนาะวัฒนธรรมเด่นๆมีไหมคะพี่ป๋อง
0: วัฒนธรรมเด่นๆเนี่ยถ้าไม่ใช่อาหารถ้าเป็นพวกประเพณีนะคะเมื่อก่อนเราเนี่ยก็จะมีเทศกาลศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นะคะเพราะศาลเจ้าแม่เนี่ยด้วยความเชื่อที่เราติดทะเลศรัทธาและความหวังแห่งท้องทะเลว่าเราได้ออกไปแล้วจะได้กุ้งหอยปูปลากลับมาแล้วก็รอดชีวิตกลับมาของคนที่เป็นชาวทะเลนะคะมันก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความเชื่อที่เป็นกิจกรรมนึงที่สื่อถึงความสามัคคีความกลมเกลียวแล้วก็ความศรัทธาที่เป็นหนึ่งสองก็จะเป็นวัฒนธรรมทางด้านประเพณีเรื่องสงกรานต์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีสงกรานต์สองแผ่นดินสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนหลังเนี่ยเราอาจจะต้องแบบปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดก็ได้ห่างหายกันไปละ
1: ยังมีอยู่ไหมคะ
0: คือก็น่าจะเอากลับเข้ามาได้อีกนะพี่ว่านะก็ในส่วนในเมืองเนี่ยเขาก็จัดกันว่าเขาก็ได้มีเทศกาลของพี่เคยนึกถึงแคมเปญนี้ว่าพี่อยากได้จังเลยสงกรานต์เมืองกราดตำนานตาดแห่งอดีตคือเอาคนที่มาพรีเซนต์เรื่องวิถีชีวิตอ่
1: ะ
0: ของคนจังหวัดตราดว่าเรามีรากเหง้ามาแบบไหนเรามีขนบธรรมเนียมมาอย่างไรเรามีเชื้อสายที่มาผสมเผ่าพันธุ์ในความเป็นจังหวัดตราดเราเนี่ยมันทำให้มันน่าสนใจนะในแบบไทยๆวัฒนธรรมไทยภายใต้จังหวัดตราดเราที่จะ จะต้องช่วยกันออกแบบอะค่ะค่ะแต่พื้นถิ่นพี่เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเทศกาลในส่วนของที่เห็นชัดๆเลยก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะแล้วก็เทศกาลวันสงกรานต์นะคะก็จะมีวันหลงวันไหลซึ่งก็มีตามประเพณีทั่วไปในปัจจุบันนี
1: ้ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็หลังจากที่มีสถานการณ์อะไรต่างๆก็ยังถือว่าเขาเข้ามาจำนวนมากอยู่ไหมคะ
0: ถ้าสัดส่วนเนี่ยพี่ถือว่ามีความกังวลตั้งแต่มกราเนาะว่าข่าวออกมา
1: แล้วก็เรื่อยๆเลย
0: ใช่แต่พี่คิดว่าระยะที่จะเป็นโลซีซั่นก็จริงพี่คาดว่าในตุลาเนี้ยไตรมาสนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าน้องๆสื่อมวลชนนะคะมาถ่ายทำมาดูกิจกรรมมาเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราก็จะทำให้คนที่ตัดสินใจในการเดินทางพักผ่อนเนี่ยอาจตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะมาเยี่ยมเยียนเราก็ได้ว่าเอ๊ะคนชายแดนเขาเป็นยังไงนะแล้วก็ติดทะเลด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ค่ะทะเลช่วงไหนเที่ยวสวยมั้งคะ
0: เริ่มตุลาไปเลยค่ะนะคะ
1: ตุลาไปจนถึง
0: มีนาเมษานะคะค่ะพฤษภาก็ยังคงเที่ยวได้แต่มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยพี่ก็จะไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่ว่าพีคสุดเนี่ยคนนักท่องเที่ยวอาจจะสับสนนิดนึงว่าเที่ยวทะเลต้องเมษานะแต่อยากมาให้สัมผัสทะเลพฤศจิกาธันวาของในเส้นทางชายฝั่งน้องจะทราบเลยว่าน้ำอาหารทะเลก็เยอะน้ำก็ใสนะคะทะเลสะอาดเพราะว่าเราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
1: เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะ
0: พื้นที่สีเขียว
1: นะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่คุณเปาบอกเนี่ยมันคือ เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทางหนึ่งใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความพิเศษในการที่เราอ่ะในการที่เกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมสิ่งที่มีความพิเศษในชุมชนนั้นๆที่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะหาไม่ได้จากพื้นที่อื่นๆนะคะแต่ละพื้นที่มีความพิเศษที่แตกต่างกันการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยากจะให้มาในพื้นที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างที่บอกค่ะใกล้จะตุลาคมแล้วทะเลช่วงจังหวัดตราดจะเป็นไฮซีซั่นแล้วนะคะตุลาไปจนถึงประมาณกุมภามีนาคมน้ำทะเลสวยน้ำทะเลใสนะคะวิถีชาวบ้านที่มีความงดงามก็ยังคงมีอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไทยช่วยไทยที่กำลังจะมานะคะก็อยากจะให้มองอีกหนึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะมาสัมผัสเสน่ห์ที่นี่ไปด้วยกันมากระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วยกันเราจะปรับตัวทั้งนักท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามในช่วงสถานการณ์ที่บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะเงียบเหงาซบเซาให้ข้ามไปด้วยกันแล้วคุณจะเข้าใจค่ะว่าในพื้นที่ชายแดนตรงนี้เนี่ยค่ะมีอะไรดีๆอีกมากมายเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณวิยดาสวงนะคะที่มาพูดคุยให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ในรายการคุยถึงข่าวค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
6: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรารับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: ังหวัดราชบุรีระดมกำลังเฝ้าระวังน้ำแม่กลองหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเตรียมศูนย์พักพิงและพื้นที่จอดรถรับมือผลกระทบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองยืนยันโบราณสถานสำคัญยังเที่ยวได้ตามปกติผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจาเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทางเอกชนภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่30กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายเข้ามานะคะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับกรมสมเด็จพระเทพเสด็จทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมส่งสดับพระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งการจัดงานครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาและทรงเป็นที่เคารพสักการะของสังฆมณฑลและประชาชนสำหรับการวนประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าโอรสพรรณนาถึงการเดินทางของพระเวสสันดรและครอบครัวมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังถูกเนรเทศทรงปฏิเสธข้อเสนอครองเมืองจากกษัตริย์เจตราชแล้วเสด็จไปผนวกเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรณอาสมที่เวสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตถวายโดยให้ข้อคิดเรื่องของความอดทนการยอมรับผลแห่งการกระทำและมิตรแท้ที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ครบรอบ99ปีระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2569ค่ะนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครบรอบ99ปีณห้องประชุมมงคลบพิตร2อาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายวิทยาผิวผ่องอดีตสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าศูนย์ราชการผู้แทนอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงานระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2569ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่พิธีถวายบังคมและวางผ่านพุ่มที่หน้าพระบรมรูปลอยองค์ด้านหน้าอาคารหอจดหมายเหตุพิธีเปิดหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามย่องแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจการแสดงแสงสีเสียงการแสดงยุทธหัตถีการรำถวายโดยประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประกวดร้องเพลงเรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ค่ะการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
1: สปกเพชรบุรีครับจัดอบรมพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์สปก 4-01 โฉนดเพื่อการเกษตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก 4-01

0: 1และโฉนดเพื่อการเกษตรณห้องประชุมพริบพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเอกสารสิทธิ์และร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งนางสาวสุภาพิษอุปัชนานันปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางสังคมโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและรับมอบเอกสารสิทธิ์รวม49รายแบ่งออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01จำนวน13รายโฉนดเพื่อการเกษตร28รายและโฉนดต้นไม้8รายทางนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีครับดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ไปแล้วรวมกว่า 4,775 ไร่ครอบคลุมทั้งที่ดินของรัฐเอกชนและที่ดินบริจาคเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะนางกลพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8พร้อมด้วยนางมัทนียามากสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลางนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลายี่สกและปลาสวายจำนวน 2,000 ตัวที่บริเวณริมน้ำการลิเวอร์แควเรสทรองเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานสปท.8เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในทุกระดับชั้นส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นและผ่อนคลายค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับลงพื้นที่ตรวจเขื่อนแก่งกระจานส่ง CBS เตือนประชาชนริมน้ำยืนยันว่าเขื่อนเพชรนั้นระบายน้ำได้ปกติไม่กระทบพื้นที่ตอนล่างครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับพร้อมด้วยนายอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดผู้อำนวยการโครงการชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานหลังมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้ปภ.จังหวัดส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอสแคสเซอร์วิสหรือ CBS ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเขตอำเภอแก่งกระจานเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดกรณีน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ยืนยันว่าปัจจุบันการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมในอัตราปกติที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเขื่อนเพชรยังบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างครับพร้อมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
1: ผู้ว่าอยุธยาประชุมคณะกรรมการจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัดค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่9ประจำปี2569ประจำเดือนกันยายน2569ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆอาทิการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนพระพุทธศาสนาและเด็กเยาวชนสำหรับวาระการประชุมที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการหน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้าดูผลการจัดการข้อร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดระเบียบสายสื่อสารรวมถึง

0: การรายงานด้านเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมแผนรับมือจากโครงการชลประทานจังหวัดและปภ.นอกจากนี้ค่ะยังได้แจ้งกำหนดการสำคัญในเดือนตุลาคม2569เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำข้อสั่งการไปขับเคลื่อนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: คุณผู้ชมครับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิและปริมาณฝนของประเทศไทยที่เรียกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งทางเขื่อนเจ้าพระยาครับถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการบริหารจัดการน้ำทั้งการรับน้ำส่งน้ำและการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
2: ท่ามกลางสายน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี่คือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2500มีบทบาทสำคัญในการทดน้ำและส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 7.5 ล้านไร่และมีความสำคัญต่อทั้งภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางภารกิจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำจึงไม่ใช่เพียงการรอรับมือเมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การเฝ้าติดตามสถานการณ์ทั้งปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขารวมถึงแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ระบบเจ้าพระยาข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินเพื่อวางแผนรับน้ำส่งน้ำและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในช่วงระยะนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ร่องมรสุมเนี่ยก็ยังมีแนวพาดผ่านพื้นที่ไทยพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับกรมชลประทานเองนะครับก็เฝ้าระวังติดตามนะครับไม่ว่าเรื่องปริมาณฝนตกนะครับปริมาณน้ำท่าของแม่น้ำสายหลักสายรองต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับ
2: อีกหนึ่งความท้าทายคือความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิและรูปแบบฝนของประเทศไทยโดยในช่วงที่เกิดเอลนีโญประเทศไทยมีแนวโน้มฝนต่ำกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนขณะที่อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามปริมาณฝนยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมและระบบสภาพอากาศอื่นๆทำให้สถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งช่วงที่มีน้ำมากและช่วงที่ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง
3: เราจะบริหารจัดการนะครับด้วยการปริมาณน้ำที่รับเข้าแล้วก็ระบายออกให้ด้วยปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับกรณีที่มีน้ำมากนะครับมีน้ำมากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับสิ่งที่เราบริหารจัดการคือเราแบ่งนะครับรับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกแล้วฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อให้การระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับไม่สูงเกินความจำเป็นนะครับ
2: นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยยังต้องมีทั้งเครื่องมือบุคลากรและกำลังสนับสนุนในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วพร้อมประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับอย่าเป็นสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่น

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลาง
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
8: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
9: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
10: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
11: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นค่ะสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและมีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K37 ที่บ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าแม่น้ำแควน้อยมีปริมาณน้ำประมาณ 1,895 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ประเมินร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการว่าอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันมากกว่า3เมตรจากระดับตลิ่งลำน้ำจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยยกสิ่งของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงเตรียมแผนอพยพหากเกิดกรณีน้ำล้นเข้าบ้านเรือนอย่างฉับพลันขณะที่การลงพื้นที่สำรวจบริเวณท้ายน้ำพบว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: ว่าก็น้ำเปิดก็ใช้น้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ใช้น้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะเขาต้องระบายตอนนี้ก็เตรียมพร้อมถ้าว่าเกิดนั่นจริงๆก็เราก็ต้องคอยดูข่าวสาร
0: อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเร่งฟื้นฟูหลังพายุทางโถมทางด้านของนายอำเภอผนึกกำลังทหารและท้องถิ่นลุยช่วยชาวบ้านกว่า190ครัวเรือนพร้อมเร่งกู้ไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารรวมถึงเร่งเปิดถนนเส้นทาง323รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินครับนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเทศบาล

0: ตำบลวังกะทหารกองพลทหารราบที่9และฝ่ายปกครองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝนนะครับและลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลหนองลูซึ่งก็ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และมีต้นไม้โค่นทับสายไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและเปิดโรงครัวชุมชนแจกจ่ายอาหารครับล่าสุดพบบ้านเรือนได้รับผลกระทบรวมกว่า191หลังคาเรือนแบ่งเป็นชุมชนบ้านหลังเขา30หลังคาเรือนและชุมชนบ้านวังกะ161หลังคาเรือนขณะนี้ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระบบไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์เริ่มกลับมาใช้งานได้บางส่วนนะครับทางนี้ทางอำเภอได้ยกให้การฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข323เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อใช้ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้กลับมาปลอดภัยโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับตอนนี้ของอำเภอสังขบุรีนะครับสถานการณ์เนี่ยก็นะครับคลี่คลายไปนะครับค่อนข้างนะครับอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับจากสถานการณ์นอกจากฝนตกแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของลมแรงมีต้นไม้นะครับหักโค่นทับสายไฟฟ้านะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไม่สามารถใช้การได้แต่ตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานครับก็เร่งเข้ามาระดมนะครับช่วยมาซ่อมแซมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ครับในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่สูงขึ้นทางชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเป็นอย่างดีครับเราก็จัดมีสถานที่นะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มาพักอาศัยพร้อมทั้งเปิดโรงครัวในชุมชน
2: ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจาเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาและกำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาโดยมีนายวุฒิพงษ์สุขภักขวนิชนายทรัตเหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ซึ่งเน้นเมนูที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแสและตำบลวังโพระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำหลายจุดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแสและตำบลวังโพหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบหลายจุดซึ่งจากการลงพื้นที่ครับบริเวณถ้ำกระแสก็พบว่าบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2เกือบมิดหลังคาขณะที่นายพนมโพแก้วส.ส.กาญจนบุรีเขต5พร้อมด้วยนายธินกรเอียดพงศ์นายกเทศมนตรีตำบลวังโพและประชาชนในพื้นที่ก็ยืนยันว่าระดับน้ำนั้นสูงกว่าปกติประมาณ 7-8 เมตรและขณะนี้น้ำกำลังเพิ่มสูงจนใกล้และอาจจะล้นบริเวณคอสะพานวังโพขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศปิดเส้นทางช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากที่ระดับน้ำบริเวณสะพานถ้ำกระแสสูงถึงแนวแกะกำแพงดินและใต้ต่อหม้อประมาณ4เมตรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถทางด้านหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาดและภาคเอกชน เตรียมสนับสนุนถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นล่าสุดในพื้นที่ฝนหยุดตกและท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่ก็ยังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
3: ก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำก็คิดว่าน่าจะเริ่มเบาบางลงเนื่องจากสภาพอากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับก็ทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่านะครับท่านนายอำเภอเองหรือผู้นำท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกเทศบาลท่านนายกอบต.ก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับก็มีบางพื้นที่ก็มีการแจกถุงยางชีพการช่วยเหลือการขนย้ายของนะครับของพี่น้องประชาชนที่มีการเดือดร้อนนะครับที่ต้องยกของหนีน้ำนะครับและอีกหลายพื้นที่ที่หมู่บ้านติดขาดจากการติดต่อนะครับทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสจเองก็ได้กับท่านนายกในพื้นที่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้การช่วยเหลือนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการนำถุงยังชีพนะครับอีกหลายร้อยถุงเป็นพันถุงนะครับจากภาคส่วนภาคเอกชนราชการเข้าไปช่วยนะครับไม่เพื่อไปช่วยเหลือแล้วไปดูชาวบ้านที่ยังขาดเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มนะครับในการประทังชีวิตเบื้องต้นครับ
4: ก็เรามีการเฝ้าระวังมีเจ้าหน้าที่ของหอบป้องกันช่วยคนคลายของขึ้นจากหนีน้ำขึ้นมา
5: ครับผม
4: ก็ยังจะมีน้ำขึ้นอยู่อีกเป็นระลอกระลอก
5: ครับ
4: อันนี้ก็เบื้องต้นมีทั้งสสช่วยดูแล้วก็ทั้งจังหวัดในอำเภออะไรเงี้ยของอำเภอสยบช่วยกันกับเทศบาลท้องถิ่นเราต้องดูแลกันอยู่แล้วตรงนี
5: ้ครับ
6: แล้วไปไหนทำมาหาขึ้นไม่ได้มีของก็ขายไม่ได้ไปตลาดนัดขายของไม่ได้ก็ลำบากหากินของกินอะไรก็ไม่มีเลยก็ดีใจค่ะดีใจที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนค่ะติดตามข่าวสารของราชการค่ะที่เชื่อถือได้ตำบลอำเภอก็มีในไลน์หมดน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็ไปฝากเลยเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนไม่เชื่อไม่เชื่อก็ท่ว
5: ม
6: แล้วถ้าคนเชื่อเขาก็ย้ายของอะไรก็มีราชการมาช่วยเยอะเลย
0: ทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมทำให้มวลน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ลุ่มต่ำหลายอำเภอขณะที่เขื่อนหลักค่ะก็ต้องปรับแผนการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดทางจังหวัดกาญจนบุรีมีมาตรการรับมือและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรรวมถึงสถานการณ์ตอนนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรนายวุฒิพงษ์สุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผมวุฒิพงษ์สุภควณิชครับรองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรี
2: ค่ะท่านคะภาพรวมของสถานการณ์น้ำล่าสุดพื้นที่จุดไหนวิกฤตหนักที่สุดมวลน้ำก้อนใหญ่ทั้งจากฝนตกและการระบายน้ำของเขื่อนมีผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างไรบ้างคะท่านคะ
7: ครับในส่วนตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในช่วงวัน2วันนี้ในรายละเอียดเรื่องฝนตกเนี่ยก็ถ้าไม่มีแล้วนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เกิดจากปัจจัยจากฝนตกสะสมเมื่อ3-4 วันที่ผ่านมาในบริเวณโซนอำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกนะครับในฝั่งของแม่น้ำแควน้อยกับที่ฝนตกอยู่ในโซนของทางหนองปือบ่อพลอยสุพรรณอะไรต่างๆนะครับอ
0: ัน
7: นั้นลงมาในแควใหญ่นะครับก็จะมีฝนตกสะสมลงมาแล้วก็มวลน้ำที่กำลังไหลลงมาตอนนี้ก็คือเป็นกรณีมวลน้ำที่ทยอยลงมาทั้งฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่นะครับไหลลงมาอยู่บริเวณหน้าเมืองแล้วก็ไหลสู่ลงบริเวณแม่น้ำแม่กลองนะครับพื้นที่ที่ตอนนี้ที่ได้กำลังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตโซนตั้งแต่ไซโยกลงมานะครับแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกานะครับแล้วก็ด้านฝั่งอำเภอบ่อพลอยนะครับแล้วก็มาอำเภอเมืองนะครับแล้วไหลรวมกันอยู่ที่หน้าเมืองตอนนี้นะครับซึ่งในส่วนที่นี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์เป็นรายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ที่ต่ำสุดนะครับในบริเวณริมน้ำเนี่ยก็จะเกิดการท่วม ะครับขังเข้าไปในพื้นที่เพราะว่ามวลน้ำที่กำลังไหลลงมาเนี่ยกำลังเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีของ

0: นี่ก็คือตั้งแต่อำเภอไชโยกด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองอำเภอท่าม่วงนะครับในส่วนที่รองรับอำเภอพอดีในส่วนที่รองรับแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ก็แม่กองนะครับ
1: ครับก็ตรงนี้อย่างที่ท่านบอกก็คือตอนนี้พื้นที่วิกฤตก็อยู่ในทั้งพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยไชโยกทองผาภูมิรวมถึงน้ำเนี่ยก็ไหลลงมายังพื้นที่ท้ายน้ำด้วยใช่ไหมฮะท่าน
0: ครับอำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองครับ
0: ครับ
1: ครับท่านแล้วตอนนี้เขื่อนหลักอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์รวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเรียกว่ามีการแผนระบายน้ำปรับเพิ่มอย่างไรบ้างรวมถึงทางจังหวัดของเราเองเนี่ยมีแผนที่จะรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบไรบ้างครับท่าน
0: ครับตอนนี้นะครับที่ในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ณคืนนี้ณเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้เรามีปริมาณน้ำจัดเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เหลืออยู่97ตัวที่มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างนะครับ 97.96นะครับของความจุอ่างก็สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณเพียงแค่180ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: ก็ทางเขื่อนจึงได้มีการปรับแผนการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มนะครับตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็คือเที่ยงคืนของวันที่30นี่จนถึงวันที่4นะครับเราจะมีแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็คือเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถ้าเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับก็จะเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือประมาณ486ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะอัตราการไหลนะครับ
1: ครับ
0: ก็เริ่มนะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่30กันยายนนะครับก็จะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นการปล่อยแบบเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่าปล่อยเป็นลูกขึ้นลูกใหญ่มานะครับก็จะปล่อยทุกๆชั่วโมงเท่าๆกันนะครับก็จะได้ไม่เป็นการซ้ำน้ำให้มันเป็นลูกใหญ่ขึ้นมาอีกในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเรายังมีน้ำจัดเก็บอยู่ประมาณ 93.45 นะครับที่ความจุอ่างไปแล้วนะครับมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณพันกว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เราก็ใช้วิธีการทยอยปล่อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยแค่2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับก็ปล่อยเป็นช่วงๆนะครับ2ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยปล่อยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงในเรื่องการนำระบบประปาของคนที่อยู่ท้ายเขื่อนท่าทุ่งนา
1: ครับ
0: ซึ่งจังหวัดได้มีการประสานกับทั้งกฟผ.เองชนประทานเองปภ.นะครับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องการข้อมูลในเรื่องการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อส่งไปถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหัวใจสำคัญนะครับเราไม่ได้รอให้น้ำมาแล้วเราค่อยแก้ปัญหานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำเนี่ยมันมีระยะเวลาการเดินทางซึ่งสามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับทราบก็ฝากวิงวอนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามริมน้ำนะครับตั้งแต่ไชโยกลงมาเนี่ยด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองแล้วก็ฝั่งทางบ่อพลอยทางอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ท่าม่วงนะครับได้เชื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่แจ้งประสานแล้วก็ให้เตรียมตัวในการยกของขึ้นที่สูงหรือต้องอพยพคนนะครับในการออกมาเนี่ยก็ฝากนะครับว่าได้โปรดเชื่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ย้ายออกมาตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปนะครับ
1: ครับเรียกได้ว่าทางจังหวัดเองเรียกว่าพร้อมเต็มที่ไหมครับในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีที่ถูกน้ำท่วมถ้าหากฝนยังตกลงมาซ้ำหรือว่ามีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นครับท่านรองครับ
0: ครับจากดูพยากรณ์อากาศในช่วง 2-3 วันนี้นะครับก็จะไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าร่องมรสุมต่างๆมันม้วนขึ้นไปทางด้านเหนือหมดแล้วนะครับ
1: ของ
0: ประเทศพม่าถ้าเป็นสิ่งที่โชคดีถ้าไม่ตกอยู่ในช่วง 3-4 วันนี้นะครับก็การบริหารจัดการน้ำเราก็เหลือแต่น้ำในแม่น้ำนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีท่านวริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับก็ได้สั่งกำชับทางท่านในอำเภอทางนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้เข้ารับการแจ้งเตือนกับประชาชนในลุ่มน้ำต่างๆนะที่อยู่ในที่ต่ำให้เตรียมตัวอะไรต่างๆเนี้ยท่านผู้ว่าได้ราชการได้สั่งโดยเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้จัดเตรียมนะครับตอนนี้เรามีศูนย์รองรับศูนย์พักพิงให้พ่อแม่พี่น้องที่จะต้องย้ายขึ้นมาอยู่ศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการขนย้ายทรัพย์สินอันมีค่านะครับออกจากบ้านมาในอยู่ในที่สูงนะครับอันนี้ก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขอนำเรียนเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับถ้ากรณีฝนตกไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรีอยู่ในเขตเมืองพี่น้องประชาชนอย่าชะล่าใจนะว่าอ๋อไม่มีฝนตกแล้วเราจะไม่ท่วมแล้วไม่ใช
1: ่
0: ตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่นะครับที่ตกอยู่ในบริเวณด้านทองบาภูมิด้านไสยโยกเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวลงมาสู่อำเภอเมืองแล้วจะไหลลงไปสู่จังหวัดราชบุรีจะหมดจังหวัดสมุทรสงครามผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับว่าบริเวณน้ำถ้าปล่อยน้ำจากเขื่อนมาจนมาถึงแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ60ชั่วโมงนะครับเอาง่ายๆถ้ามาอยู่ที่หน้าเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณ43ชั่วโมงในการเดินทางของน้ำนะครับถ้าปล่อยวันนี้นับไปอีก4ประมาณ40กว่าชั่วโมงถึงจะมาถึงหน้าเมืองนะครับให้ชาวบ้านได้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าแดดออกแล้วเราจะไม่ท่วมนะครับมวลน้ำเนี่ยกำลังมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากแพรกเทศบาลท่ามะขามเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ชุมชนท่าร้ออะไรต่างๆที่อยู่ติดกับริมน้ำน่ะท่านเตรียมตัวได้เลยนะครับที่จะต้องอพยพซึ่งตอนนี้เราได้แจ้งไปแล้วครับผม
1: ครับผมครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆค่ะและการขอความช่วยเหลือสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
0: นะครับตอนนี้เรามีการเฝ้าติดตามศูนย์ของเรานะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเนี่ยก็ฝากนะครับทางติดต่อทางช่องทางราชการหลักนี่ก็โดยเพจทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีหรือเพจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละอำเภอนะครับเพื่อท่านในอำเภอจะได้ดำเนินเข้าการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือข้อมูลสอบถามอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการระบายไอ้ตัวที่สื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากฝั่งของจังหวัดกาญจนบุรีขอบพระคุณท่านรองวุฒิพงศ์สุภควณิชมากนะครับท่าน
0: ได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ท่านรองบอกไปว่าถึงตอนนี้เนี่ยฝนจะไม่ตกฟ้าจะเริ่มเปิดแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำทั้งในส่วนของตัวเมืองรวมถึงอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นเคยเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้โหน้ำเยอะมากโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปดูเรื่องของกรมควบคุมมลพิษว่าจะลงตรวจสอบกรณีน้ำป่าครับซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักเผยว่าผลตรวจน้ำในเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับจากกรณีของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากซัดฝายเก็บน้ำใสบริเวณบ้านเหมืองสองท่อตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชำรุดเสียหายครับทางด้านของนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยว่าสคพ.8ร่วมกับทสจ.กาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบนะครับวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจของประชาชนเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวมทั้งหมด7จุดครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่ชุมชนรวมถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อนำไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดนะครับสำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารโลหะหนักโดยหากทราบผลตรวจก็จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบทันทีเพื่อวางมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนต่อไปครับ
2: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนจริงหรือไม่รถที่วิ่งทางเอกถูกเสมอ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาไปรู้สู้ภัยกับซูเปอร์เอลนิโญนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงด้วยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสารความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเอลนีโญนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงเพียงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตความท้าทายอาจมากกว่านั้นครับเพราะในวันที่ฝนตกน้อยน้ำต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆบางจุดเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เพียงน้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
3: ก็มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
2: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกเขาพระแถวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายแพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
2: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
3: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับจะสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
3: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาขาภูเก็ตนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยก การประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
2: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภูเก็ตด้วยครับ
1: ค่ะจังหวัดราชบุรีระดมกำลังเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเตรียมศูนย์พักพิงและพื้นที่จอดรถรับผลกระทบค่ะสำนักงานชลประทานที่13ออกประกาศเตือนเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีอาจมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีน้ำสมทบจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่จำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพิ่มสูงขึ้นโดยเตือนประชาชนให้เร่งยกของขึ้นที่สูงตัดไฟจุดต่ำและย้ายกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงรวมถึงยานพาหนะด้านจังหวัดราชบุรีค่ะโดยนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ริมน้ำราชบุรีเบื้องต้นน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนท่าเสาชุมชนวัดมหาธาตุและชุมชนวัดช่องลมระดับน้ำเหนือหัวเข่าโดยจังหวัดได้เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง6แห่งเช่นวัดมหาธาตุโรงเรียนเทศบาล 1-5 พร้อมเตรียมจุดจอดรถรองรับที่วัดเขาวังโรงยิม 4,000 ที่นั่งศาลารวมใจและเขาแก่นจันทร์รวมถึงมีทีมมูลนิธินำเรือท้องแบนและอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะและแจ้งเกษตรกรที่เสียหายเร่งลงทะเบียนรับเงินชดเชยค่ะ
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับประกาศฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่ม30กันยายนนี้ยืนยันว่ายังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นตลิ่งครับนายวัศวัตรนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำครับหลังพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนสูงถึง 840.94 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 96.49 ของความจุและคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีกกว่า373ล้านลูกบาศก์เมตรในอีก7วันข้างหน้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของเขื่อนครับจึงเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายนแล้วปรับเป็น230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมและขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนี้ครับโดยการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 3.5 ถึง 4 เมตรโดยกรมชลประทานก็ยืนยันว่าระดับน้ำยังคงอยู่ในระดับที่อยู่ในภายในลำน้ำนะครับไม่ล้นตลิ่งก็ขอให้หน่วยงานและประชาชนท้ายเขื่อนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินริมน้ำครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รครับรวมถึงการเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเดือนแบบฉับพลันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: นี่นะครับที่เขื่อนแม่กลองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบครับต้องบอกว่านี่คือด่วนที่สุดปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองผลกระทบครับก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนะครับข้อควรปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในห่วงเวลานี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับบริเวณดังกล่าวนี่แหละทั้งกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำกันจากหลายๆจุดครับที่ได้มีการติดตามกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญรัฐบาลครับต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการต่างๆนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้ครับเพิ่มเติมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครับผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับบริเวณจุดสำคัญนั่นก็คือที่บริเวณกระทรวงการคลังจุดนี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ทั้งรับเรื่องนะครับทั้งให้ข้อมูลทั้งในส่วนของการประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวบรวมมาตรการต่างๆแล้วก็ช่องทางในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันทางการเงินนะครับเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะครับซึ่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นั่นเองครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคปภ.นั่นเองโดยจะมีการให้ข้อมูลรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้นะครับสินเชื่อเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินนะครับตลอดจนข้อมูลสิทธิแล้วก็การคุ้มครองด้านกรมธรรม์ของประกันภัยนะครับพร้อมที่จะรับเรื่องในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายนะครับซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนั้นจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังครับจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับหรือคุณผู้ชมที่จะประสานก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1689กด1หรือว่า4นะครับเพื่อที่จะสอบถามมาตรการต่างๆเนาะในการที่จะแจ้งปัญหาแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์ประสานงานเนี่ยที่จะประสานงานในเรื่องไหนต่อไปนั่นเองนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: ครับ
1: หลายๆคนหลายๆท่านที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณบริเวณกระทรวงการคลังพูดถึงกระทรวงการคลังครับแน่นอนผู้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเครียดอยู่แล้วคุณนิกน
0: ้
1: ำท่วมปัญหาหนี้ก็ต้องมาดูแลเร
0: ื่อง
1: ของหนี้สินต่างๆตอนนี้ครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจครับช่วยเหลือทันทีผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งในส่วนของการพักชำระหนี้เติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบด้วยแล้วก็สนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนในห้วงเวลาของน้ำท่วมโดยจะดูแลทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมนะครับเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านแล้วก็กลับมาได้ใช้ชีวิตตามปกติ

0: ครั้งหนึ่งด้วย
1: ครับส่วนมาตรการที่เตรียมไว้นะครับครอบคลุมคุมสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็สินเชื่อในการฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินธอส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกตลอดจนมาตรการของบริษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อที่จะบรรเทาภาระกับผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งนั้นเร่งแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับสำนักงานคปภ.และธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ได้มีการแนะนำนะครับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับพี่บอลครับ
0: ครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์นะครับมีแอดด้วยมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานความเสียหายนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็แจ้งเหตุทันทีครับสามารถที่จะดำเนินการได้รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบถ้วนเอาละครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับตอนนี้นะครับจะมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องราวของสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ
2: ทุกเขตมอครึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการประชุมทั่วประเทศเพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าในจังหวัดไหนต้องการการสกัดตำรวจเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพวอลลุ่มที่กรมป้องกันภัยนี้นะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่8โมงเช้านะครับเพื่อดำเนินการในทุกเรื่องในแต่ละว่าทางอธิบดีกรมป้องกันภัยก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมในทุกๆเช้าเพื่อรับข้อสั่งการแล้วก็การดำเนินการต่อไปครับ
3: นายกครับเก็บนัดแรกเป็นพื้นที่ไหนที่รายงานแล้วต้องแสดงต้องเป็นตัวอะไรบ้าง
2: ทั้งในก็ในจังหวัดที่มันอยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีความเสี่ยงแล้วจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจ้งนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านจากนี้ไปก็พรุ่งนี้แล้วก็ถามท่านเซมเบ้นะท่านอธิบดีนิรัตที่จะทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมป้องกันภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายก
2: ก็มี
4: การเตรียมตัวพื้นที่เองครับเหมือนประชาชนจะต้องการอะไร
2: เขาก็ต้องการให้เร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดครับแต่ก็ยังอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณในความเข้าใจแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำขังในครั้งนี้การที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงอย่างที่แต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการ

0: ความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรอันที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงาน เกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากวันแรกที่เข้าไปทุกคนบอกอาหารไม่พออาหารขาดไม่ได้กินข้าวมาแล้วหลายวันไม่มีการช่วยเหลือไม่มีไฟไม่มีน้ำก็เริ่มที่จะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจนตอนนี้อาหารนะครับก็สามารถที่จะให้การเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการที่เข้าไปแล้วก็เห็นสถานการณ์ไม่นี้เนี่ยมันระบายไม่ได้เพราะว่าระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเขื่อนต่างๆถ้าเราไม่มาบูรณาการกันทุกคนต่างจะไปแก้ปัญหาของตัวเองข้อมูลไม่แชร์กันกทม.ก็ปล่อยน้ำพยายามปล่อยน้ำเต็มที่หรือว่าน้ำยังขังอยู่นะครับแล้วถ้าไม่มีหน่วยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำกับดูแลใกล้ชิดตอนนี้ก็ต้องยอมที่จะระดมกำลังเข้ามาเกิดกรมชลปล่อยอีแกตปล่อยน้ำเข้ามามันก็ต่อให้ระบายออกไปได้มันก็มีของเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำบริหารจัดการเส้นทางของน้ำ
1: ท่านนายกอยากจะมีอะไรจะบอกให้พวกพี่คอยแซะนายกในการลงพื้นที่อะไร
0: อย่างนี้บ้างไหมอ๋อไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับอย่าไปให้ความสนใจผู้สื่อข่าวพอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพอผมบอกว่าผมไม่สนใจข่าวพวกนี้เดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอ่ะนึกถ้าว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: เห็นเมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วมีการมอบเงินให้ชาวบ้านอะไร
0: เมื่อวานถุงมันหมดถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
2: คุณนายเขาฝากถามมาว่าเงินที่ให้สะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ
2: ไปโรงเร
0: ีย
2: นที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ประชาชน
0: ไ
2: ม่ได้ก
0: ิน
2: ข้าว
0: ตอนหลังๆไม่ค่อยมีนะครับ
2: ต้องกำชับไหมคะว่าตอนนี้ห้ามมีข้าวประชาชนไม่ได้กินข้าว
0: กำชับตลอดคำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะ
3: ไม่ถึงไหน
4: ไม่ถึงไหน

0: นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายประเด็นคุณนิกที่นักข่าวถามแบบเมื่อกี้เลยก็ตรงๆก็ชัดเจนครับเรื่องราวของการแจกเงินท่านบอกว่า
1: พอก็เลยให้เป็นเงิน
0: คร
1: ับแน่นอนว่าเงินของท่านนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ถึงครึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของณเวลานี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนในการที่จะช่วยกันให้ผ่านวิกฤตในการที่น้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้นั่นเองนะครับผม
0: เนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อครับเชิญครับ
1: ไปครับ
2: นิ่งอยู่ก็คือต้องทยอยลงผมเชื่อว่าทองเนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคอมเวนนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนวันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนขึ้นมาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้า3:30เนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจันทร์ละที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วยตัวไหนนะที่ไหนนะเรื่องน้ำที่มาจากด้านเหนือเนี่ยก็คงเป็นเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเสริมคันให้ดีน้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือได้บริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมันแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนไม่มีคันกั้นน้ำเราปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมจะไปท่วมพุ่งไปเลยในกรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างมันก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมดินเกลือเช่นบางครั้ง
3: เห็นน้ำจะมีระลอกใหม่ตกข้างหน้าเต็มเลยมันจะมาท่วม
2: ก็อย่างที่บอกว่าเราแยกบริหารน้ำฝนกับน้ำเหนืออาจจะมีแหลกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องเร่งระบายให้มากที่สุดนะตอนนี้ผมคิดว่าต้องเร่งระบายพอระบายออกแล้วก็ต้องรีบเร่งคล่องไอ้พวกแก้มลิงพวกอะไรต่างๆส่วนน้ำเหนือคือต้องไปดูแลเรื่องคันกั้นน้ำต่างๆปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำไม่ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะเพราะน้ำเจ้าพระยายังไงสูงกว่าน้ำในคลองตลอดมันทุกอย่างต้องดูดข้ามหมดนั้นน้ำเหนือมาแค่ไหนก็ต้องดูดข้ามยกเว้นถ้าเกิดน้ำเหนือข้ามคันอันนี้ปัญหา
3: คนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ระวังว่าถ้าเสร็จเนี่ย
2: ผมคิดว่าเขาต้องดูระดับน้ำว่ามันมีการขึ้นลงแค่ไหนเรายังไม่สามารถพยากรณ์น้ำฝนได้อย่างแน่นอนแล้วพอถึงนะน้ำเหนือเนี่ยง่ายเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเขาบอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นน้ำเหนือมาเนี่ยผมเตือนหน้าเลยเฮ้ยระวังตรงนี้น้ำเหนือมาแต่น้ำฝนเนี่ยการพยากรณ์เรายังไม่แม่นยำเพราะเราเองก็ไม่มีพลังในการพยากรณ์ต้องอาศัยกรมอุตุอย่างหนึ่งพื้นที่เองเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าถ้าน้ำตกไปเนี่ยเรากำลังพัฒนารูปแบบโมเดลทางนี้

0: ิดว่าดูถ้าเกิดไม่มีก็คงต้องขอจากสภากทมมาจ่ายต่อไปแต่เราไม่ได้ให้เหมาไรแล้วปภ.เป็นคนเบิกให้ก็ถือว่าเป็นงบในเรื่องสาธารณไทยที่มีตัวระเบียบรองรับอยู
1: ่ตอนนี้มันมียอดอะไรยัง
0: ไม่มียอดว่าอันนี้คืออยู่ในภาวะที่ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานของเราก็คงต้องดูความเป็นจริงไงว่าต้องมีรูปถ่ายบ้านต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องยื่นให้ปปส.ต่อไปไม่ใช่ไอ้9,000นี่ไม่ใช่นะของเราที่ใช้คือหลักจะมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดเผยแพร่ไปแล้วล่ะที่ประชาชนได้เช่นค่าต้องแซมบ้านค่าอะไรเงี้ยมันจะมี 5-6 รายการแต่ต้องมีหลักฐานแนบนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือ
0: ไงใช่ครับ
1: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาล
0: ใช่ตามความเสียหายที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้ไงเราไม่ได้ให้ทุกคนเพราะว่าการให้ทุกคนเนี่ยมันคนที่เสียหายเยอะกับได้ 9,000 ก็อาจจะไม่พอนุษย์นะงั้นหมดเรามองว่าตอนนี้เราให้แบบรายละเอียดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เก่าแล้วไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เร็วนะคุณเดี๋ยวว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพราะเพื่อต้องให้เกิดความรอบคอบและเป็นงบประมาณนะก็ต้องที่ผ่านมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่นี่ก็คือเป็นตามระเบียบก็ต้องทำที่รอบคอบครับ
1: ว่าของเคทีก็คือ 9,000 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวยาจิตใจที่รัฐบาลจะให้แต่ตัวค่าซ่อมแซมเนี่ยเป็นก้อน
0: คือเข้าใจว่าตอนนี้มี2ส่วนใช่ไหมเงินที่เสียหายตามหลักปกติที่มีระเบียบพออยู่ก็ค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นแต่ส่วนที่รัฐบาลจะให้เพิ่มเนี่ยก็เป็นอีกเกณฑ์นึงก็คล้ายๆที่เชียงรายมั้งแต่นั่นก็เรียกว่าเป็นค่าล้างบ้านค่าต้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนละหมวดกับไอ้หมวดเดิมที่มีอยู่ถ้าเป็นหมวดเดียวกันเนี่ยมันเบิกทำไม่ได้เพราะถ้าเกิดจะให้เพิ่มมันก็ต้องเป็นหมวดที่ไม่ตรงกับหมวดที่ปปเคยประกาศมาอันนี้แล้วแต่รัฐบาลมองแต่กทมเองเราก็มีงบจำกัดไอ้ตรงเนี้ยเราไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะถ้ารัฐบาลให้เราไปช่วยแต่ว่าไอ้ตรงก้อนแรกเนี่ยซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้วก็เป็นปปที่ช่วยดูแลเป็นหลักเราก็เสริมบางส่วน
1: ไม่ประกันชีวิตบ้างกทมได
0: ้เออนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานไม่รู้ว่าเขารวมถึงกทมด้วยเปล่าขอโทษแต่ยังไม่แน่ใจว่ารวมคนกทมแค่ไหนอะไรเออนี่ก็จะต้องไปดูอีกหนึ่งอันนี้ไม่ตัดไม่ทัน
2: น
0: ี่
2: เพราะว่าครับวันนี้เป็นงานวันแรกกทมแล้วส่วนใหญ่ไม่มีรถออกมาต้องมีการประมาณกทมจะมีการประสานรถเข้าไป
0: โอเคคือตอนนี้เราก็พยายามจัดรถเข้าไปบริการประชาชนด้วยในทุกพื้นที่นะนั้นถ้าเกิดประชาชนส่วนไหนที่มีการเดินทางลำบากก็ขอให้แจ้งมาที่1555หรือว่าแท็กซี่บางดูแต่ส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขตจะมีการลดสูงเข้าไปบริการผู้คนอยู่แล้วแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยคนก็เริ่มสัญจรราชถนนหลักๆก็เปิดได้เป็นหลักแล้วยกเว้นแถวลาดกระบังนะว่าการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นยกเว้นถนนลาดกระแหงเพราะว่าเรือบางแสนแสบซึ่งบริการคนอยู่ประมาณวันละ40,000คนเนี่ยเรือหยุดนั่นตอนนี้เมื่อเช้าเห็นเลยว่าลาดกระแหงเนี่ยคนมารอรถเมล์เยอะเพราะว่าไม่มีเรือให้บริการก็อาจต้องคุยกับหลายๆหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ใครเวิร์กความพรมลาดก็เวิร์กความพรมครับจะได้ลดภาระบนท้องถนนลงก็จะมีรถที่จอดค้างอยู่บนถนนมา2,000คันนะรถที่หนีน้ำพุ่งมาจอดบนสะพาน
2: ต่าง
0: ๆเพรา
2: ะว่าชาวบ้านเขาทนมาเรื่อยๆอย่างที่ตื่นเช้านิดนึงบางบริษัทเขาต้องทำงานแต่เช้าเลยมีนักออนมาจากเริ่มก้าว
0: เจ้าที่ของกทมเหรอ
2: ของหลายส่วนที่เราทำมาเรื่อยๆครับ
0: คือได้ครับเดี๋ยวสื่อให้ไปนะแต่เจ้าที่กทมเราก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะเราก็กวาดถนนตั้งแต่ตีสี่อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวคุยให้อาจจะมีความขัดข้องด้วยบางทีรถอาจจะมาไม่ได้เพราะอู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้แจ้งทางกระทรวงพลังงานมาแล้วว่าฝากดูเรื่องพวกนี้ด้วย
3: นี่ก็เป็นท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกัน
4: ทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากภัยน้ำเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาต่างๆรวมถึงการเร่งระดมสภากำลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยนั่นเองนะครับซึ่งทางเมื่อวานนี้เองพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการรวบรวมแล้วก็การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเส้นทางของน้ำเองขณะนี้ก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น nowbangkok.go.th นะครับซึ่งเป็นการรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับแบบเรียลไทม์เลยทั้งจุดที่น้ำท่วมขังถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับการพยากรณ์ฝนรวมถึงศูนย์พักพิงจุดรับบริจาคแล้วก็ช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เปิดเว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจุดที่น้ำท่วมขังรายชื่อถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับในการวางแผนในการเดินทางนะครับแล้วก็การเตรียมรับมือสถานการณ์

0: นตกหนักซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับยังเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลด้านการขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นศูนย์ที่พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนในใกล้พื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงจุดรับบริจาคแล้วก็จุดที่น้ำท่วมขังเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับทางนี้กรุงเทพมหานครเองก็ได้ระบุว่าข้อมูลในเว็บไซต์นะครับจะมีการทยอยอัปเดตแล้วก็แสดงผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังนั่นเองครับ
1: นี่นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนะครับนาวต้องบอกว่าทั้งเช็คน้ำท่วมวางแผนการเดินทางจุดไหนที่อาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทำไปทำธุระนะครับไปเรื่องของการทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆเนี่ยดูรายชื่อถนนว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างคาดการพยากรณ์เรื่องของฝนล่วงหน้าดูแผนที่สถานการณ์น้ำแล้วก็การขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีจุดของศูนย์พักพิงแจ้งจุดน้ำท่วมต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับ now.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรื่องของสถานการณ์น้ำก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได
0: ้ลองให้ทีมงานลองซูมเข้าไปใกล้ๆได้ไหมจะเห็นจุดต่างๆที่เป็นจุดสปอตเนาะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นจุดแดงๆอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณถนนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนนะฮะทีมงาน
1: นี
0: ่ก็จะเห็นนะครับ
1: แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยเรียลไทม์เลย
0: ชัดเจนเลยเรียลไทม์แล้วก็จะมีการทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ถนนแต่ละจุดเนี่ยมีปริมาณท่วมขังสูงแค่ไหนนะฮะเมื่อเช้าผมก็นั่งดูอยู่ว่ามีพื้นที่ไหนอย่างเช่นลาดพร้าวเองก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วนะครับที่หนักๆอยู่ก็อาจจะมีช่วงทางรามอินทราทางมินบุรีหรือทางคลองสามวาแฟลตคลองจันตรงโซนนั้นนะฮะพี่บอลยังมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังสูงอยู่นั่นเองนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็น1จุดนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ชมน้ำท่วมตรงไหนบ้างจะได้เป็นการเช็คก่อนที่จะเดินทางไปในจุดต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกว่านอกเหนือจากการที่เราต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีภัยนะครับเรื่องของโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำท่วมล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนบางคนต้องลุยน้ำมีความจำเป็นจริง
0: ๆ
1: โรคฉี่หนูครับต้องบอกว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนูตอนนี้เนี่ย 3,300 รายมีเกษตรกรด้วยครับแล้วก็ผู้สูงอายุต้องระวังด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ในจุดสำคัญต่างๆที่บางท่านต้องลุยน้ำด้วยต้องบอกว่าตอนนี้หน้าจอคุณผู้ชมครับผู้ป่วยกว่า 3,300 รายแล้วก็มีทั้งเกษตรกรมีผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลระหว่าง1มกราคมถึง23กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนู 3,303 รายเสียชีวิตแล้วตอนนี้ครับ46รายคิดเป็นอัตราป่วยนะครับซึ่งบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยร้อยละ 1.39 กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดครับ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุรองลงมาก็ประมาณ 50-59 ปีแล้วก็ 40-49 ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะเป็นเกษตรกร
0: ครับส่วนจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงนะครับได้แก่จังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนั้นจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐานหลังย้อนหลัง5ปีนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นจึงได้ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งนี้โรคฉี่หนูเองนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะฮะอย่างเช่นหนูสุนัขโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับซึ่งเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่มีการแช่น้ำจนเปื่อยนะครับแล้วก็เยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อสัมผัสกับน้ำดินและโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีการอับชื้นหรือชื้นแฉะเนี่ยหรือว่าจำเป็นจะต้องลงไปทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมเนี่ยจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของทางกทม.เองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าท่านก็ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาการที่ควรจะสังเกตนะครับก็ได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะโดยเฉพาะน่องหรือว่าโคนขารวมถึงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงนะครับหากมีอาการหลังจากลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนนะครับควรที่จะไปพบแพท

0: แล้วก็แจ้งประวัติในการเสี่ยงเพื่อที่จะให้เป็นการตรวจวินิจฉัยรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงในการเดินลุยน้ำย่ำโคลนแล้วก็แช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือว่าที่ดินที่ชื้นแฉะนะครับก็ควรที่จะสวมรองเท้าหรือว่ารองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางแล้วก็ล้างร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดหลังจากที่เสร็จภารกิจเสร็จงานเองครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนจากกรมควบคุมโรคครับเตือนระวังไข้ฉี่หนูในห่วงเวลาที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องมีการลุยน้ำนะครับแล้วก็ไปเดินในจุดต่างๆด้วยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองสักนิดหนึ่งด้วยนะครับก็แจ้งเตือนมาจากกรมควบคุมโรคมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในจุดสำคัญครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดอนเมืองครับล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาสำหรับคนที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปบริเวณจุดนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางเรื่องของทหารครับตอนนี้ก็ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตดอนเมืองครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางเดินรถทหารสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในจุดต่างๆทั้งในส่วนของจุดจอดทั้งในส่วนของเส้นทางมีจุดไหนบ้างครับที่ต้องบอกว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่จุดจอดรถนะครับอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพหลโยธินนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอนุสรณ์สถานสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็มีบริเวณปั๊มปตท.ทางเข้ากองทัพอากาศจุดนี้ก็มีให้จอดอยู่นะครับแล้วก็มีให้ได้รับส่งผู้ที่เดือดร้อนกันแล้วก็มีบริเวณถนนพหลโยธินโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มีจุดจอดรถใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอนั่นเอง
0: นั่นเอง
1: มีจุดสำคัญอยู
0: ่
1: ก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ครับจากสำนักงานเขตดอนเมืองก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถนะครับเผื่อที่ว่าจะได้ไปใช้บริการกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการเดินทาง
0: ครับถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในเขตดอนเมืองขณะนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยถนนที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับได้แก่ถนนนาวงประชาพัฒนาครับถนนประชาอุทิศถนนเทพรักษ์ถนนช่างอากาศอุทิศครับถนนวัดเวลุวันนารามครับถนนสงประภาถนนโกสุมรวมใจครับถนนเทิดราชันถนนเชิดวุฒากาศครับซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำขังนะครับก็จะได้เป็นแก่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงหน้าคอนโดนิวคอนเน็กดอนเมืองนะครับพบว่ามีปริมาณน้ำสูงถึงประมาณ30 เซนติเมตรครับตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต82จนถึงก่อนหน้าฐานทัพอากาศนั้นยังมีน้ำท่วมขังครับช่วงหน้าฐานทัพอากาศพบว่ามีน้ำขังสูงประมาณ5 ถึง 10 เซนติเมตรครับส่วนทางด้านถนนพหลโยธินตั้งแต่ซอยพหลโยธิน69จนถึง73พบว่ามีน้ำท่วม1 เลนครับถนนด้านซ้ายสูงประมาณ5 ถึง 10 เซนติเมตรถนนพหลโยธินซอย73จนถึงถนนสถานอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังประมาณ10 ถึง 30 เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วก็ถนนสรณคมพบว่ามีน้ำท่วมบางจุดแล้วก็ระหว่างซอย13 ถึง 15เนี่ยก็ยังพบน้ำขังอยู่บางพื้นที่นั่นเองนะครับ
1: นี่ก็เป็นก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

10 นาฬิกากลับมาติดตาม NBC News ครับนายวรศิษฐ์เตรียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตครับบริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยระดมสัมภาระกำลังและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเข้าปฏิบัติการกู้วิกฤตเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นได้มีการวางแผนใช้เครื่องสูบน้ำจากบริเวณด้านหน้าเคหะคลองจันเป็นจุดแรกและเปิดทางน้ำด้วยการเจาะผิวจราจรบริเวณตรงข้ามเกาะกลางเพื่อวางท่อสูบน้ำรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลทะลักไปคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชุมชนออกได้อย่างมหาศาลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับอาหารยารักษาโรคและสิ่งของดำรงชีวิตที่จำเป็นอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนำทีมเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทำงานร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการน้ำและเขื่อนรอบนอกเพื่อไม่ให้น้ำถูกปล่อยกลับเข้ามาเติมอีกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย40เรื่องโดยเริ่มจากร่างกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องคือร่างพรบคนเข้าเมืองและร่างพรบโรงแรมจากนั้นเป็นเรื่องด่วน5เรื่องเช่นร่างพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้มีเรื่องค้างพิจารณา31เรื่องเช่นร่างพรบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลร่างพรบรับรองอัตลักษณ์เพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศและร่างพรบสำนักขอไปครับและร่างพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนเรื่องที่เสนอใหม่มี2เรื่องคือร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและร่างพรบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลการแข่งขันกีฬาวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมลมกดไทยมีการปรับรายชื่อนักวิ่งชาย2คนจากรอบคัดเลือกครับโดยส่งหมาย1ไฟเตอร์นนทวรรณเอี่ยมอุดมหมาย2น่านสุพนิษฐ์บุญเกิดหมาย3บิวภูริพลบุญสอนและเบลจิราพัฒน์ทันทีที่ปล่อยตัวนะครับทีมลมกดไทยวิ่งอย่างสุดเดือดโดยเฉพาะภูริพลที่กระชากนำชัดเจนในหมายวิ่งที่3แต่หมาย4ของประเทศจีนลมกดสาวนะครับแซงใน50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยอันดับ1ครับ 40.78 วินาทีส่วนทีมชาติไทยเข้าด้วยเวลา 40.87 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดในเซสชันนี้ทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่สนามศรีจารักฮาลุปัตในเมืองบันดุประเทศอินโดนีเซียรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยอันดับ64ของโลกพบกับเวียดนามอันดับ99ของโลกเริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่สุประชัยใจเด็ดเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนโดนแนวรับเวียดนามสกัดมาเข้าทางของสหรัฐอยู่เย็นได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงามจบครึ่งหลังครับทีมชาติไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 90+3 ทีมชาติไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น 2-0 โดยอนันต์ยอดสังวาลจ่ายบอลทะลุช่องให้กับชัยพลหลุดเช็คล้ำหน้าเข้าไปยิงสวนตัวแพทริกเรเกียงผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปจบเกมทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมครับ

0: ับกับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ํานะครับตอนนี้อยู่กับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุรียันยงครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับคุณนุ่นมาเสริมทัพนะครับแทนพี่บอลสกันแก้วประจันก็จะมาช่วยอัปเดตสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็คือมีเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับที่จะมาพร้อมกับน้ำเองวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษครับในการที่จะโฟนอินกับคุณสินธรสันติธรนะครับซึ่งท่านเป็น CMO คลินิกเฮลท์จำกัดนะครับมาในประเด็นที่หมอออนไลน์ในการที่จะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการสาธารณสุขไทยเนี่ยครับในมุมมองของคุณสินธรเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับ
1: ครับก็ของต้องบอกประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างครอบคลุมไปในทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะมีตั้งแต่ระดับบนไปจนถึงรพสตไปถึงพื้นที่เนี่ยทุกพื้นที่มีทั้งอสมต่างช่วยในพื้นที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเวลาที่มันเกิดปัญหาในลักษณะนี้นะครับที่มีวิกฤตหรือพื้นที่ห่างไกลก็ตามชุมชนเปราะบางก็ตามหรือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ว่าอย่างรอบที่แล้วภาคใต้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอเองเนี่ยเข้าถึงได้ลำบากชาวบ้านชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเดินทางออกมารับยาต่างๆได้ลำบากเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเป็นจุดที่เราเข้าไปเติมเต็มในส่วนนั้นในส่วนของเทเลเมดหรือการหาหมอออนไลน์นะครับ
0: ครับนั่นคือจุดที่เป็นเพนพอยต์ในเรื่องของการที่ความยากลำบากเนาะในเชิงพื้นที่ในที่ห่างไกลเองรวมถึงการให้ยาแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันครับ
1: ครับของที่เราลงพื้นที่ไปนะครับอย่างเรื่องของตอนน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายอย่างตอนนี้ปัจจุบันเทเลเมดของเรารักษาได้ในโลกทั่วไปนะครับพวกปวดหัวตัวร้อนท้องอืดท้องเสียตาแดงตาแห้งนะครับลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างโรคของโรคพื้นผิวหนังนะครับโรคของน้ำกัดเท้าอะไรตรงนี้เราเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้โรคท้องเสียท้องร่วงต่างๆที่มาจากอาหารตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่จะมีความซับซ้อนหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยการที่มีคุณหมอเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปช่วยได้ในเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันพอเราเจออาการที่มันซับซ้อนนะครับเราก็จะช่วยประสานนะครับในพื้นที่ชุมชนอสมอสสต่างๆที่เขาประสานมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับประสานให้อาจจะนำส่งตัวชาวบ้านออกมาในคนที่จำเป็นหรือว่านำส่งออกไปในจุดศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ประสานงานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราช่วยได้คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงน้ำท่วมนะน้ำกัดเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเข้าไปพาคุณหมอเข้าไปเจอกับคุณหมอทางวิดีโอให้คุณหมอดูแผลโดยที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยนะครับแบบนี้จะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้มากขึ้นครับ
2: ค่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของหมอออนไลน์เนี้ยคุณหมอบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยนั่นหมายถึงว่ามีการประสานงานควบคู่กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่ลงไปเวลาที่คุณหมอออนไลน์เนี่ยเขาไม่สามารถจับตัวคนไข้ได้เพราะเขาอยู่ในวิดีโอเนาะเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่ซึ่งถ้าจะเอาคุณหมอลงไปในพื้นที่เลยอ่ะผมว่าตอนนี้เราก็ขาดคุณหมอขาดแคลนคุณหมอต้องอยู่ตามประจำตามจุดต่างๆนะครับสถานพยาบาลต่างๆจะให้คุณหมอลงพื้นที่เองก็เป็นเรื่องที่ยากว่าเจ้าหน้าที่เราอะลงพื้นที่ไปได้ง่ายกว่าโดยที่พาคุณหมอไปผ่านทางแท็บเล็ตทางมือถือต่างๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับ
2: ค่ะจากสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณหมอจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ป่วยค่ะที่พบส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านไหนบ้างคะ
1: เรื่องโรคผิวหนังนะครับตอนนี้ในจุดที่เราลงไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่รับการผันน้ำมาอย่างเมื่อวานก็ไปลงในพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่บริเวณสุขาภิบาล2นะครับก็น้ำยังอยู่ในระดับประมาณสักเลยหัวเข่าขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องของโรคผิวหนังเฉาะน้ำกัดเท้าห้องกบฟุตต่างๆแล้วก็โรคที่มากับน้ำประจำนี่ก็คือโรคฉี่หนูนะครับเวลาที่อยู่ในน้ำท่วมขังต่างๆนานๆนะครับที่จะมากับน้ำนะครับติดเชื้อต่าง
2: ๆค่ะก็ถ้าโรคที่คุณหมอกล่าวมาเหล่านี้ค่ะคือทีมแพทย์หรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขามียาเพียงพอหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยไหมคะ
1: ตอนนี้ในอ อุปสรรคที่เราเจอถ้าเป็นโรคทั่วไปตอนนี้เรายังไม่ได้พบอุปสรรคในการรักษาโรคทั่วไปมากอย่างแต่ว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยคือการเข้าพื้นที่ของชุมชนต่างๆชาวบ้านต่างๆบางทีเนี่ยเราไปตั้งจุดแม้กระทั่งเราตั้งจุดที่มันน้ำตื้นแล้วก็ตามตอนนี้ในพื้นที่ที่เราเข้าไปอย่างเมื่อวานไม่มีน้ำแห้งเลยนะฮะเราเข้าไปตั้งโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ตั้งก็ตั้งอยู่ในน้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นน้ำที่จุดที่แบบเก้าอี้นั่งแล้วน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงไม่มาท่วมเก้าอี้นะครับเราก็ยังพอนั่งกันได้ชาวบ้านก็ยังพอเดินเข้ามาในจุดนั้นได้แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนหลายคนที่สูงอายุเนี่ยที่ติดอยู่ข้างในบ้านแล้วคือเราก็เดินประชาสัมพันธ์นะฮะว่ามีจุดเนี้ยสามารถเข้ามารับบริการได้นะใครที่มีโรคต่างๆอย่างสามารถมารับยาพบคุณหมอผ่านทางออนไลน์ได้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเลยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจากตัวบ้านได้บางคนอยู่บนชั้น2บางคนเดินไม่ไหวบางคนขาไม่แข็งแรงพอที่จะลุยน้ำออกมาได้ทีนี้เราก็เลยลากแพลากโฟมเลยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาคุณหมอไปถึงหน้าบ้านให้เลยนะ
0: ครับ
1: โดยที่ก็ทางผู้ช่วยเราทีมงานก็เอาพวกยงยาอะไรมาเข้าไป

0: ด้วยแต่ว่าก็เป็นยา OTC นะฮะมันก็คือถ้าเป็นยาที่เป็นยาในกลุ่มอันตรายอะไรต่างๆเราก็ต้องส่งเข้ามาอีกรอบนึงตามพรบเทเลเมด
1: ครับแน่นอนแหละสำหรับการลงพื้นที่แล้วก็นายแพทย์ที่เคลื่อนที่นะครับที่ต้องลงพื้นที่จริงเนี่ยในการลุยน้ำหรือว่านั่งเรือไปยังพื้นที่เนี่ยมีการวางแผนแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ทีนี้ในการวางแผนเนี่ยโดยหลักเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่คือเราเป็นผู้ให้บริการเทเลเมดนะครับดังนั้นเราต้องประสานงานกับทางหัวหน้าชุมชนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายกลุ่มปอบางต่างๆเพื่อจะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เข้าไปได้นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเนี่ยอันนี้เข้าไปก็คงยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเข้าไปทางคุณหมอทางเจ้าที่เองเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญพื้นที่แล้วอาจจะเป็นภาระเขามากกว่าตอนนี้สิ่งที่เข้าไปได้คือบริเวณที่น้ำพอจะนั่งได้แล้วนะครับพอจะมีโต๊ะมีอะไรที่เราเข้าไปวางได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องประสานกับทางหัวหน้าชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้เขาพาเราเข้าไป
1: อันนี้
0: เราการจับระดับความสำคัญเนี่ยตรงนี้ก็คือมันต้องไปในจุดที่น้ำเข้าถึงได้แล้วมีประชาชนจำนวนมากรอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เราจะต้องรับข้อมูลจากทางชุมชนและเครือข่ายว่าตรงจุดไหนที่เราควรจะเข้าไปเราจะให้เขาเป็นผู้ช่วยในการจัดความสำคัญให้เรามากกว่า
2: ค่ะคุณหมอคะณปัจจุบันค่ะชุมชนไหนจุดไหนพื้นที่ไหนที่คิดว่ายังคงเป็นจุดวิกฤตหรือว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงในด้านของสาธารณสุขบ้างอะคะ
0: โอ้จริงๆจุดที่น้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ของที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือจังหวัดใดๆกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ถ้าท่านยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วน้ำยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโรคที่มากับน้ำนะครับแล้วก็ระบบการขับถ่ายนะครับห้องเราไปห้องน้ำเนี่ยฐานในชุมชนเขาเองก็ขับถ่ายพื้นที่ค่อนข้างลำบากเขาต้องไปแวะเวียนตามบ้านที่ยังอยู่ในจุดที่สูงเนี่ยไม่งั้นในบ้านเขาก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าห้องซ่วมอะไรต่างๆก็กดไม่ลงนะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาที่ตามมาแล้วก็มีขยะต่างๆที่อยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนที่อย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยเป็นชุมชนแออัดนะครับมันก็จะมีขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุดทางระบายน้ำหรือขยะที่มันกองอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยถ้าขังอยู่เกิน 3-4 วันเนี่ยอันนี้น้ำอย่างวันที่เราไปน้ำขังมา4วันละน้ำก่อนหน้านี้มันก็เริ่มใสตอนนี้ก็เริ่มเข้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โรคต่างๆที่มากับน้ำถ้าน้ำมันขังเกิน 3-4 วัน5วันอย่างเงี้ยผมว่าเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มากับน้ำนะครับการติดเชื้อของพื้นที่ชุมชนแล้วก็ในตัวของเนี่ยผมก็เริ่มเห็นพวกบริเวณต้นขาของชาวบ้านที่เดินอยู่เนี่ยเริ่มมีแดงมีผื่นนะครับแล้วเกิดจากการแช่น้ำมาหลายวัน
2: ถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องขอข้อแนะนำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ในทุกๆพื้นที่เลยค่ะถ้าตัวเองติดอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะควรจะดูแลตัวเองหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือหากจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการลงน้ำค่ะถ้าลุยน้ำไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งคือในหนึ่งวันเนี่ยต้องพยายามหาพื้นที่แห้งนะครับไม่ว่าจะบ้านเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาน้ำคือผมเข้าใจว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีคนเข้าไปช่วยให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการไม่ว่าจะให้น้ำสะอาดน้ำอะไรต่างๆน้ำขวดน้ำดื่มเนี่ยคือในหนึ่งวันเนี่ยควรจะทำความสะอาดบริเวณที่จมน้ำมานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในบริเวณที่แห้งนะครับสักอย่างน้อยๆก็หลายชั่วโมงหน่อยนะครับเพื่อให้มีบริเวณที่แห้งแล้วถ้าเกิดว่าเกิดแผลเกิดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ควรจะติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าชุมชนเพื่อทำการขอยาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อหรือยาครีมต่างๆที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเท้าเปื่อยหรือผื่นนะครับตรงนี้ก็อยากให้อยู่ในพื้นที่แห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับบางพื้นที่เนี่ยบางบ้านเนี่ยมีแค่บริเวณชั้น2นะครับก็พยายามลงน้ำไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วขึ้นมาอยู่ในจุดที่แห้งเห็นเด็กๆหลายๆคนในบ้านก็พยายามก็เล่นน้ำกันทั้งวันเพราะเด็กๆเองที่เราไปเจอคนเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวน้ำและเชื้อโรคที่มาทำน้ำเนี่ยก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยนะครับเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะตาแดงหรือผื่นแพ้ต่างๆนะครับก็จะเป็นปัญหาก็ให้อยู่ในพื้นที่แห้งกันสักเยอะหน่อยสักครึ่งวันก็ยังดีแต่เข้าใจว่าการไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยก็อาจจะเป็นความเครียดสำหรับบางคน นะครับ
1: นั่นแหละครับพูดถึงความเครียดเองนอกจากเรื่องของโรคทางกายแล้วอาจจะมีโรคของทางจิตเรื่องของสุขภาพจิตมีความวิตกกังวลในเรื่องของสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยทีมงานเนี่ยก็ได้มีช่องทางออนไลน์ใช่ไหมฮะในการที่จะประเมินเยียวยาเรื่องของสุขภาพจิตด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับตอนนี้คือผมว่าในสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยของทางสปทช.เองสายด่วนสุขภาพจิตเองเนี่ยก็มีสามารถที่มีติดต่อได้นะครับคือของบริษัทคลินิกเฮลท์เองเนี่ยเราดูแลเทเลมีดิซีนซึ่งตอนนี้ดูแลโรคทั่วไปต่างๆเรากำลังเพิ่งเริ่มที่จะทำเรื่องของสุขภาพจิตแต่ว่ายังอยู่ในเฟสเริ่มต้นนะครับในทีเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีความเครียดเนี่ยเรายังแนะนำว่าติดต่อทางหน่วยงานที่ตอนนี้อย่างเช่นแบบกรมสุขภาพจิตหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตอย่างเงี้ยสามารถที่จะประสานเข้าไปเขามีอาสาสมัครที่จะรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่างๆสามารถช่วยดูแลกันได้นะครับ
1: ครับผมจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ครับเราได้บทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนอะไรเรื่องของการนำเทคโนโลยีหมอออนไลน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแพทย์ในพื้นที่บ้างครับ
0: หลายอย่างเลยครับคือของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเราจริงๆเราเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเราเป็นเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐเรามีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเดิมทีเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ผ่านมือถือแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราร่วมงานกับบัตรทองแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินทองอะไรก็สามารถใช้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วนอกจากเรื่องของการที่เขาไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างบัตรทองเนี่ยรักษาทุกโรครักษาทุกที่รักษาทุกโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันคือการหาหมอออนไลน์ผ่านมือถือเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีหนึ่ง อุปกรณ์ที่ดีอย่างมือถือบางท่านก็อาจจะเมมเต็มหรืออะไรต่างๆหรือว่าเน็ตเติมเงินหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่พออันนี้เป็นปัญหาหลายอย่างซึ่งดังนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ที่ตลอดเวลาที่เราทำแพลตฟอร์มตัวนี้มาเราก็ได้พัฒนานะครับโดยที่เราก็รู้แล้วล่ะว่าชาวบ้านที่เราต้องที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆบางทีเขาทั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์เนี่ยความรู้ต่างๆอาจจะไม่พอเราเลยต้องมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ลงไปให้ด้วยอย่างที่เราเห็นในอาจจะเห็นในภาพนะครับเราก็มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะเขาบางทีแค่กรอกพิมพ์ชื่อเขายังอาจจะลำบากนะครับเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาต่อไปอีกในเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องมีในอนาคตนะครับอาจจะวางแผนเรื่องของการมีอุปกรณ์ที่ต้องลงพื้นที่ในแบบนี้ไหมเช่น เรือในอนาคตทางเราอาจจะต้องมีเรือเพื่อที่จะพาเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไปถึงหน้าบ้านของทุกท่านให้ด้วยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะครับส่วนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าต่างๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยผมว่าการจะไปสอนให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นในเวลาอันสั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับยังไงเราคิดว่าต้องประสานทั้งคนและเทคโนโลยีต้องทำงานร่วมกันนะครับคนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เราลงไปช่วยเขาแหละนะครับส่วนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเราก็นำไปให้นะครับส่วนคุณหมอก็สามารถอยู่ได้ทุกที่เดี๋ยวเราพาคุณหมอไปเจอกับผู้ป่วยแบบนี้ผมว่ามันจะช่วยใหเทคโนโลยีกับคนมาเจอกันแล้วผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับ
1: นะครับก็ครบถ้วนในเรื่องของการที่จะเป็นหมอออนไลน์รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนนะครับก็สร้างการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงยาแล้วก็ยารักษาโรคเนาะในแต่ละท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆสุดท้ายนี้อยากให้คุณสินธรครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมครับ
0: ครับก็จากที่ได้ลงพื้นที่ไปนะครับผมว่าประชาชนทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็เจอกับความลำบากนะครับในการที่จะอยู่ทั้งทางกายและทางใจเองก็อยากขอฝากให้มีกำลังใจกันทุกๆคนนะครับก็แต่เชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านในที่ของคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับทางฝั่งเราเองก็จะช่วยด้วยผมก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ช่วยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจต่อผมว่าอีกไม่กี่วันน้ำลดละแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันเพื่อทำให้โครงข่ายวิธีการต่างๆในการที่รับมือกับน้ำท่วมเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสินธรสันติธรนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับหมอเคลื่อนที่แล้วก็คุณหมอออนไลน์ที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้แม้ว่าจะมีอุทกภัย เช่นเดียวกันกับทุกท่านรวมถึงหลายๆท่านเองเจ้าหน้าที่เองนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงออกมานะคะช่วยเหลือท่านอื่นๆอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำแนะนำแล้วว่าเข้าใจค่ะว่าอยากออกจากบ้านบ้างเข้าใจว่าต้องมีสถานการณ์ที่จะต้องมีการลุยน้ำบ้างแต่ข้อแนะนำคือโดยส่วนใหญ่ขอให้อยู่ในพื้นที่แห้งและถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำก็ขอให้กลับมาเนี่ยแล้วก็มีการทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สะอาดรวมถึงยาด้วยนะคะที่จะต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะเป็นยาทาน้ำกัดเท้าต่างๆยาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะและในส่วนของสุขภาพจิตสุขภาพใจก็สามารถโทรไปปรึกษากันได้ที่1323 1323เป็นสายด่วนของทางกรมสุขภาพจิตนะคะ
1: ครับมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการย้ายจุดขอรับกระสอบทรายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับจากสำนักงานเขตคันนายาวเป็นบริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข69ครับก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนครัวเรือนละ20กระสอบนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์090210021และเบอร์โทร023799938-9 ครับสามารถที่สแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะฮะสามารถที่จะขอกระสอบทรายได้เลย
2: หรือว่าจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็ที่เพจของสำนักงานเขตคันนายาวนะคะชื่อเพจนี้เลยนะคะเป็นภาษาไทยสำนักงานเขตคันนายาวค่ะส่วนอีกเขตนึงนะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายด้วยนะคะเป็นในส่วนของสำนักงานเขตบึงกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เขตคันนายาวอันนี้ที่บึงกลุ่มนะคะที่บึงกลุ่มสามารถไปติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่หน้าโครงการ AP ซอยเสรีไทย43หรือว่าอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นั่นเองนะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแล้วก็นำยานพาหนะและแรงงานมากรอกและขนทรายได้เลยนะคะณตอนนี้นะคะที่เขตบึงกลุ่มค่ะอยู่ตรงซอยเสรีไทย43ค่ะ
1: ครับ
2: ประชาสัมพันธ์กันนะคะ
1: ผู้ชมทางบ้านที่มีการอัปเดตสถานที่ต่างๆรวมถึงจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแจ้งผ่านทางไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะฮะแล้วก็เราจะได้ติดต่อเป็นตัวเชื่อมข้อกลางในการที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารเองเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้นั่นเองนะครับ
2: ช่องทางก็จะเป็นเพจนะคะ NBT นะคะเข้าไปได้เลยตอนนี้มีการไลฟ์อยู่ซึ่งก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะก็จะมีการอัปเดตทันสถานการณ์ตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากทางราชการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางไทยคู่ฟ้านะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะรวมถึงเพจของกรุงเทพมหานครด้วยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเรื่องของทางคปภ.นะครับก็ได้มีความห่วงใยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็แนะนำใน4ขั้นตอนในการที่จะเคลมประกันนั่นเองครับนายชูชัยประมูลผลครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าเลขาธิการคปภ.นั้นได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าทางคปภ.นั้นได้มีความห่วงใยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วจึงค่อยที่จะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะรักษาสิทธิประกันภัยโดยได้มีการแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญนะครับในการเรียกร้องค่าสินไหมดังนี้ครับในขั้นตอนที่1ก็คือตรวจสอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยครับผู้เอาประกันภัยควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่นั้นมีความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่รวมถึงตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะครับโดยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ผ่านทาง LINE Official Account นะครับคปภ.รอบรู้ของสำนักงานคปภ.ในเมนูกรมธรรม์ของฉันนะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดการคุ้มครองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วทางนี้ประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะครับจะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก2พลัสและ3พลัสนะครับควรที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้มีการคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่ส่วนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ระบุความคุ้มครองภัยน้ำท่วมแล้วก็ ภัยธรรม

0: รรมชาติไว้ด้วยหรือไม่นั่นเองครับ
1: ส่วนขั้นตอนที่2นะคะคือการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนค่ะโดยผู้ประกันภัยควรถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอความเสียหายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นกรณีบ้านเรือนเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะจงทีละชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนของกรณีรถยนต์ค่ะให้ถ่ายภาพให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมไปถึงห้องเครื่องนะคะบันทึกระดับน้ำหรือว่ารอยคราบน้ำไว้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยขณะที่ขั้นตอนที่3ค่ะให้ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้โดยผู้ประกันภัยเนี่ยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นค่ะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตลอดจนรายละเอียดความเสียหายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและเก็บเลขที่ใบเคลมไว้สำหรับติดตามสถานะด้วยอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีเลย
0: ครับส่วนในข้อ4นะครับเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครับผู้ที่จะเอาประกันภัยควรที่จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเช่นสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆนะครับกรณีบริษัทประกันวินาศภัยมีข้อร้องเรียกร้องขอเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางสำนักงานคปภ.ครับได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสียหายและก็ซ่อมแซมโดยแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับได้แก่ระดับ A ครับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B ครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทระดับ C ครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทและระดับ D ครับน้ำท่วมถึงบริเวณคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปครับและระดับ E น้ำจมรถยนต์จมน้ำทั้งคันนะครับซึ่งจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกรมธรรม์ประกันภัยทางนี้หากที่มีการเข้าข่ายเป็นความเสียหายสิ้นเชิงนะครับทางบริษัทประกันภัยจะชดเชยใช้ค่าเสียสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยครับพร้อมกันนี้ในวันที่28นี้ก็คปภ.นั้นจะมีการประชุมแล้วก็เรื่องของบริษัทประกันภัยเนี่ยเพื่อเร่งรัด3มาตรการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการมาตรฐานข้อมูลกลางผู้สำรวจได้รับผลกระทบการจัดการยกรถลากร่วมกับทางกทม.นะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็เร่งจ่ายสินไหมค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนนะคะการแนะนำจากคปภ.ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของตนเองการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนและติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วนะคะนอกจากนี้ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียกอันนี้ก็สามารถเตรียมไว้ได้เลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่อันนี้ก็สามารถเก็บภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้เลยนะคะเพื่อที่ตอนเคลมประกันเนี่ยเราก็จะได้มีหลักฐานชัดเจนนั่นเองค่ะ
0: ครับและแน่นอนครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่นะฮะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือผ่านทาง NBT to HD ของเราได้นะครับผ่านสายด่วนนะครับในการที่จะแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเบอร์ได้ที่เบอร์022754016ครับหมายเลขที่022754035รวมถึงเบอร์0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นั่นเองครับรวมถึงทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ทั้งเพจ Facebook ของทางกรมประชาสัมพันธ์ NBT แล้วก็ NBT Connect ครับเราก็รวมสภากำลังเนาะเจ้าหน้าที
1: ่
0: รวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ
1: ทาง MBT กรมประชาสัมพันธ์เองก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกๆท่านนะคะในการที่จะประสานงานนะคะนำข้อมูลหรือว่าความต้องการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดเอาไปดูกันที่แฟดคลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้ากันบ้างนะคะพี่นิกเห็นว่าก็ท่วมหนักพอสมควรเลยทางตำรวจเองเนี่ยล่าสุดเขาได้มีการนำโดรนพระราชทานนะคะไปตรวจการแล้วก็กระจายเสียงอย่างค่ำคืนค่ะเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของ

0: ของผู้ประสบภัยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะโดยทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านมีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายนะคะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำโดรนนะคะโดรนพระราชทานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตและเข้าถึงได้ยากอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับบินตรวจการรักษาความปลอดภัยในยามค่ำคืนนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าการที่บางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าถ้าใช้โดรนเนี่ยเข้าไปเราก็จะเห็นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ระบบกระจายเสียงจากโดรนนะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนระหว่างที่มีการบินตรวจการนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่นั่นเองครับแม้ว่าในยามค่ำคืนแล้วก็บริเวณที่เข้าถึงได้ยากเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เนี่ยได้มีความอุ่นใจแล้วก็ให้ผู้ที่จำเป็นต้องอพยพมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังคงคอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งผ่านสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ที่เบอร์191หรือเบอร์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรวมถึงแจ้งปัญหาในด้านการจราจรผ่านทาง1197นั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับในขณะนี้ก็มีการแถลงข่าวจากทางครับ

ครับผมวันนี้เป็นแถลงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดิมนะครับประจำวันที่30กันยายน2569ครับเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 5 6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนปิดฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มี

การเพิ่มครับเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับให้อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิรลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่งอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทางก็ประสานกับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วแล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไว้ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลังถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับเป็น17รายสุดท้ายนะครับ
ปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบริการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขาเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็ได้มีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเน้นย้ำครับว่าเรื่องของอาหารครับเรื่องของอาหารที่ประชาชนจะต้องได้รับในแต่ละวันเน้นย้ำว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เอาเครื่องดื่มหรือว่าของกินมาบริจาคหรือมาให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจ

0: เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีสทนชมีสสนมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกระดิดาครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันทน์ที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินบริเวณนวมิน8แยกบางกะปิส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว113นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบูรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
0: ครับเชิญคำถามครับผม
2: ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการที่แถลงข่าวแถลงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ทิศทางที่น่าสนใจหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะครับแต่ที่จังหวัดที่ยังต้องควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีครับกาญจนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต ้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการติดตาม

0: ข่าวสารจากทางภาครัฐแล้วก็เฝ้าระวังเนาะในการที่จะยกข้าวของสิ่งของมีค่าเนี่ยขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับ
1: โดยท่านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วแต่ว่ายังมีที่น่ากังวลคือในวันที่4 5และ6ตุลาคมเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูแต่ว่าจะไม่ได้ตกแช่นะก็จะมีผลกระทบทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่น้ำเนี่ยก็ยังจะไหลมาทางภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีทางด้านตะวันตกทางตอนกลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนของทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่ยังคงท่วมอยู่ซึ่งก็ได้มีการเพิ่มมาตรการในการเพิ่มเครื่องสูบน้ำไปแล้วนะคะขณะที่ก็ขอความร่วมมือถ้าหน่วยงานใดยังคงสามารถ work from home ได้ก็ขอให้ work from home ต่อไปแต่หลายๆหน่วยงานวันนี้ก็สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้วนะคะขณะที่กาญจนบุรีเองค่ะจะมีการปล่อยระบายน้ำเพิ่มอีก2เขื่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยงดการระบายน้ำเดี๋ยวจะได้มีการเปิดการระบายน้ำตามปกตินะคะไม่ได้ปล่อยน้ำเพิ่มนะในเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีในส่วนของภาคตะวันออกค่ะที่ยังคงมีผลกระทบอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังขณะที่ในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวลำน้ำจากทั้งปราจีนจากที่อื่นๆเนี่ยเขาจะไปไหลรวมกันที่แม่น้ำบางปะกงด้วยเพราะฉะนั้นที่ต้องเฝ้าระวังมากๆเลยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแต่เดี๋ยวต่อไปอะค่ะตอนนี้ก็ประชาชนนะคะก็เร่งได้แล้วใครที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ก็สามารถดำเนินการนะคะนำเข้าของขึ้นที่สูงได้เลยขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว
0: ่
1: าท่านให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็แจ้งเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยนะคะ
0: และแน่นอนแหละว่าทางรัฐบาลนั้นก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของที่พักพิงเองรวมถึงคุณภาพอาหารท่านโฆษกก็ได้บอกว่าผู้ว่ากินได้ประชาชนก็ต้องกินได้
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของความสะอาดก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับเรื่องของไฟฟ้าครับก็ได้มีการระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าการประปาเนี่ยก็ควรจะดูแลเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็ประกันภัยพิบัติท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะมีการเริ่มในเดือนตุลาคมเริ่มวันที่1ตุลาคมอาจจะยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการแถลงการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับผ่านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านละลิดาเพิดวิวัฒนานั่นเองครับ
1: ค่ะซึ่งท่านบอกว่าจะมีการประชุมในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะทาง NBT 2HD นี่แหละนะคะรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: แน่นอนครับกลับมาที่เรื่องของระบบขนส่งครับในพื้นที่เขตบางกะปินะครับครอบครัวในเรื่องของการขนส่งเนี่ยก็ได้มีการช่วยผลักดันน้ำในเขตคลองแสนแสบนะครับรวมถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยบริษัทครอบครัวขนส่งนะครับผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนั้นได้นำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อที่จะเพิ่มการไหลเวียนแล้วก็เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปินะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นความร่วมมือของทางภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โดยใช้เรือโดยสารที่มีในให้บริการในคลองแสนแสบนั้นช่วยผลักดันมวลน้ำเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำแล้วก็สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตบางกะปินั้นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะฮะสะท้อนให้เห็นถึงพลังในความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนาะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะฮะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณในทุกภาคส่วนเนาะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเองในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับ
1: รวมถึงภาคประชาชนเองด้วยนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือกันเองด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในทุกวิกฤตอะค่ะเราก็จะเห็นถึงน้ำใจของหลายๆท่านที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องความเป็น

0: ดูเรื่องการมีน้ำใจหลายๆท่านค่ะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วไม่ได้บอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองนะบอกว่าด้านในบอกว่าด้านในมีผู้ป่วยมีผู้ชราอยู่ให้เข้าไปช่วยด้านในก่อนตัวเขาเองอยู่ได้อันนี้เราก็จะเห็นถึงน้ำใจของคนไทยในทุกๆวิกฤตเลยค่ะ
1: ครับภายในวิกฤตที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้ก็ยังเห็นสิ่งดีๆอยู่นั่นคือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนในจังหวัดกรุงเทพนะในกรุงเทพมหานครรวมถึงในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับมาดูกันที่
0: ตราดจังหวัดตราดค่ะเห็นบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินใน3อำเภอครอบคลุม17ตำบล138หมู่บ้านแล้วนะคะเพื่อจะที่เร่งเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตราดได้ลงนามในประกาศจังหวัดตราดและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดประกาศให้พื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอสำคัญค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมามันได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างและสถานการณ์เองก็ยังไม่ยุติค่ะโดยประกาศฉุกเฉินนะคะมีผลบังคับใช้เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยค่ะซึ่งพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง3อำเภอมีอะไรบ้างคะพี่นิก
1: ครับอำเภอบ่อไร่ครับใน4ตำบลกับ26หมู่บ้านครับได้แก่ตำบลบ่อพลอยครับนนทรีช้างทูนแล้วก็หนองบอนครับที่อำเภอเมืองตราดครับ6ตำบลกับอีก51หมู่บ้านครับที่ห้วยแร้งวังกระแจเนินทรายแล้วก็ท่ากลุ่มครับตะกางรวมถึงชำราครับที่อำเภอเขาสมิงครับได้แก่ตำบลสตอทุ่งนนทรีเขาสมิงประณีตแสนตุ้งแล้วก็ตำบลวังตะเคียนครับรวมถึงตำบลเทพนิมิตครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของจากทางจังหวัดตราดนั่นเองสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนำท่านผู้ชมไปรับชมข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

11 นาฬิกา กลับมาติดตาม NBT News ครับสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเข้าท่วมตำบลสร้อยละครส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำจากหลายทิศทางไหลมาสมทบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนโดยนำถุงยังชีพเครื่องดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าไปแจกจ่ายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสะแก่กรังยังคงอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโถล้นสปิลเวย์ลงมากว่า7 ล้านลูกบาศก์เมตรแม้ว่าฝนทางตอนเหนือจะหยุดแล้วแต่ปริมาณน้ำสะสมยังคงไหลไปรวมกันที่เขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อที่จะระบายลงสู่แม่น้ำสะแก่กรังและแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับย่านตลาดย่านธุรกิจสำคัญในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีแม้จะมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มการดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขณะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยังชีพไว้ให้พร้อมรับมือสถานการณ์24 ชั่วโมงทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสาและทุกฝ่ายที่เข้าไปดูแลประชาชนอย่างใส่ใจจนทำให้สถานการณ์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นอย่างดีพร้อมบอกว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่ง

ภาวะเช่นนี้ต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิดังนั้นเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาคำพูดแต่ให้หาทางแก้ไขสถานการณ์ให้กับประชาชนนายมาโก้รูเบโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศแฟร์วอสในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องจากตำรวจสหราชอาณาจักรจับกลุ่ม5ชายต้องสงสัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยซึ่งแม้ไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดทั้งนี้มีข้อมูลอีกมากมายที่จะทยอยออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการตอบโต้ข้อหาเกาหลีใต้ทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนในเขตปลอดทหารได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทางเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือฝังทุ่นระเบิดเหล่านั้นแต่คิมโยจองกล่าวว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะตอบโต้ทันทีอย่างไร้ความปราณีหากทหารเกาหลีเหนือถูกยิงพร้อมทั้งย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารนอกจากนี้การก่อสร้างสิ่งกีดขวางและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมภายใต้อำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนือรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภาคเที่ยง NBC

0: ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับทาง NBT2HD ของเรานะครับซึ่งก็ต้องติดตามเนาะวันนี้หลายๆเรื่องอาจจะดูคลี่คลายไปแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ก็ยังเป็นกังวลอยู่ในหลายๆบางจุดเหมือนกันซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองเลขาล่างท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงไว้แล้วว่ามีจุดไหนที่น่ากังวลแล้วก็จุดไหนที่คลี่คลายไปแล้วนะครับผม
1: ซึ่งในส่วนของคนทำงานเองค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเวลาไปทำงานไม่ได้บ้างละขาดรายได้จากการทำงานบ้างซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนเองตอนนี้ก็มีมาตรการมารองรับนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานทั้ง5เสือแรงงานเลยค่ะให้มีการบูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้นายจ้างในหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้อันนี้สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันได้เลยนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 180% 180วันค่ะ
0: ครับในขณะที่สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานในระยะที่3นะครับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานรวมถึงร่วมกับทางธนาคารทั้ง7แห่งนะครับวงเงินโครงการรวมกว่า 30,000 ล้านบาทเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษทั้งกรณีที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะครับกรณีผู้ที่ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมที่จะได้รับผลตอบแทนเงินสงเคราะห์กรณีของการตายทั้งสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองครับส่วนทางเลือกที่1นะครับค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทและหากมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก 8,000 บาทครับส่วนทางเลือกที่3นั้นค่าทำศพ 50,000 บาทครับส่วนกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าได้รับการบาดเจ็บนะครับหากผู้ที่ประกันตนไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆโดยได้รับความคุ้มครอง

0: ทองภายใน72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานนะคะได้แจ้งข่าวนะคะถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมถึงสถานประกอบการด้วยหากมีข้อสงสัยค่ะหรือว่าจะติดต่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์เนี่ยสามารถติดต่อไปที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะ1506 1506ค่ะสายด่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับและท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับอยู่กับท่านนิยดาเสนีมโนใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาครับท่านครับในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบรวมถึงในเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลายแห่งได้มีการหยุดให้บริการแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้มีการลงไปดูในส่วนนี้ยังไงบ้างครับท่าน
2: ค่ะตอนนี้ก็ให้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่แล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะคะลองสำรวจดูว่ามีสถานประกอบการไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเราก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านหลายๆช่องทางนะคะว่าถ้าเกิดสถานประกอบการใดนะคะต้องจำเป็นต้องติดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้นะคะโดยทางนายจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็แจ้งสามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานประกอบการเนี่ยได้แจ้งยื่นเรื่องว่างงานสุดวิสัยให้กับลูกจ้างนะคะเข้ามาแล้วประมาณ6แห่งนะคะมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมแล้วก็ต้องจำเป็นต้องหยุดงานแล้วในจ้างได้จ่ายค่าจ้างนะคะอันนี้แยกแจ้งมาแล้ว11รายใน6แห่งนี้นะคะ
0: ครับ
2: ส่วนอื่นๆก็จะเป็นให้ดูว่ามีลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะที่มีการเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ไหมนะคะซึ่งขณะนี้นะก็ได้รับรายงานมาแล้วทั้งหมดมี3รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตจะเป็นผู้กันตนมาตรา40นะคะเป็นผู้กันตนมาตรา40 1รายอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็เป็นผู้กันตน33มาตรา33 1รายของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็อีก1รายเนี่ยก็เคยเป็นผู้ประกันตนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้ว อยู่ที่จังหวัดสระแก้วซึ่งรายที่เคยเป็นผู้ประกันตนและขณะนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องมาตรวจสอบด้วยว่าเขาเคยมีการส่งเงินสมทบในเรื่องของกรณีชราภาพไว้ไหมแล้วก็เคยได้รับเงินสมทบกลับคืนไปหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพกลับคืนแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ยังสามารถทายาทนะคะก็สามารถรับเงินสะสมในกรณีชราภาพเนี่ยคืนได้นะคะอันนี้ก็เบื้องต้นที่เราได้รับรายงานมาจากทางจังหวัดนะคะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในส่วนของการดูแลทั้งสถานประกอบการทั้งผู้ประกันตนเองอะค่ะเรามีแนวทางดูแลอย่างไรบ้างหรือว่าสถานประกอบการเองหรือผู้ประกันตนเองจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วอะค่ะ
2: ค่ะเอาในส่วนของผู้ประกันตนก่อนนะคะเมื่อกี้นอกจากในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะหรือว่ากรณีเสียชีวิตนะคะก็ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะหรือว่าช่วงน้ำท่วมอาจจะรุนน้ำไปนะคะดีเจอแก้วบาดหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากในเหตุน้ำท่วมก็สามารถใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะมาตรา33และ39เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมจะดูแลให้นะคะก็คือถ้าเกิดเข้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่มีใช้จ่ายนะคะหรือจำเป็นต้องไปรักษาโรงพยาบาลนอกสิทธิ์เนี่ยใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วง72ชั่วโมงเนี่ยประกันสังคมก็จะดูแลให้นะคะหรือว่ากรณีที่ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะฟอกไตปกติเนี่ยต้องใช้เวลาฟอกไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยจำเป็นต้อง ต้องไว้ต่อ4 ชั่วโมงอันนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลคุ้มครองให้ได้นะ

0: คะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ยื่นในเรื่องของกรณีไตวายเหลือหลังระยะสุดท้ายนะคะแต่ว่าเผอิญว่าค่าเลือดอะไรเข้าเกณฑ์จำเป็นต้องฟอกเลือดนะคะก็สามารถดำเนินการฟอกเลือดได้แล้วก็เดี๋ยวยื่นเรื่องมาภายหลังหลังจาก30วันอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของในจ้างเองนะคะกรณีที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องนะคะแต่จำเป็นจะต้องจ้างงานนะคะมีทุนหมุนเวียนแล้วก็จำเป็นต้องจ้างงานผู้กันตนต่อนะคะเรายังคงมีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเหลืออยู่อีกนะคะซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงเดือนธันวาคมปี2569นี้นะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งในจ้างสามารถขอนะคะหนังสือรับรองเพื่อที่จะใช้สิทธิ์โครงการสินเชื่อนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเข้าไปที่ระบบ e-service ได้เลยค่ะ
1: ครับผมเรื่องของรายละเอียดนะครับในการที่จะติดต่อแล้วก็ดำเนินการนะครับทางลูกจ้างเองเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเอกสารยังไงบ้างครับท่าน
0: ค่ะถ้าเป็นในส่วนของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะอันนี้สามารถที่จะยื่นไว้ที่ในจ้างคือในถ้าให้สะดวกที่สุดนะคะในจ้างเนี่ยจะสามารถแจ้งผ่านระบบeservice ได้นะคะในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยแล้วก็ผู้กันตนสามารถส่งแบบในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยไว้กับที่ในจ้างได้แล้วเดี๋ยวในจ้างก็จะดาวน์โหลดแบบพวกนี้ค่ะส่งมาให้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะแต่ถ้ากรณีที่ลูกจ้างรายใดนะคะส่งแบบมาด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทางสำนักงานก็จะประสานในจ้างเพื่อขอหนังสือรับรองด้วยว่าช่วงที่ลูกจ้างหยุดไปเนี่ยยังคงมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างจริงนะคะแล้วก็ลูกจ้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ากรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยอาจจะได้แบ่งเป็นสองสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกก็คือโรงงานเองน้ำท่วมหรือสถานประกอบการน้ำท่วมนะคะจำเป็นต้องปิดแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอันนั้นก็สามารถทำได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะสถานประกอบการเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของพนักงานเนี่ยท่วมไม่สามารถที่จะเดินทางมาทำงานได้นะคะลูกจ้างจำเป็นต้องหยุดนะคะแต่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้อันนั้นก็สามารถใช้ในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับเรียกได้ว่ามีมาตรการต่างๆที่จะรองรับแล้วก็ในการที่จะช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนรวมถึงผู้ประกอบการเองด้วยนะครับผมสำหรับในเรื่องของมาตรการในมาตรา3940ในสถานการณ์เช่นนี้ครับมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับท่าน
0: ค่ะก็คือในเรื่องของมาตรา33และ39เนี่ยเราจะมีว่างานสุดวิสัยถูกไหมคะแต่ว่าในส่วนของผู้กันตนมาตรา40เนี่ยเราจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่ว่าผู้กันตนมาตรา40ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยผสมตรายท่านสามารถใช้สิทธิ์ของบัตรทองได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยแล้วแพทย์บอกว่ามีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนะคะอันนั้นก็สามารถนำใบรับรองแพทย์นะคะมายื่นเพื่อขอเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก
1: ็
0: คนละ200บาทนะคะปีนึงก็ไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดแต่วันที่ไปหาหมอเนี่ยมีรับรองแพทย์มาว่าไปหาหมอวันนี้จริงอันนั้นก็จ่ายให้200บาทเช่นเดียวกันนะคะดังของมาตรา40นะคะจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่จะมีเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่ต้องเจ็บป่วยนะคะหรือว่ากรณีที่เกิดเสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ค่ะก็เรียกว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีสิทธินะคะทางด้านประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนแล้วก็สถานประกอบการครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวทีนี้ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ตอนแรกจะเลือกกันแล้วแต่ว่ามีการเลื่อนอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในจุดนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะทางกกต.ของสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็ได้ประกาศนะคะเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่27กันยายนนะคะไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะแล้วก็ผลจากการที่เราเลื่อน วันเลือกตั้งไปนะคะตามระเบียบของว่าด้วยการเลือกตั้งเองนะคะก็ระบุไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิ์นะคะที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะมีการแจ้งเพิ่มชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีการขยับวันเลือกตั้งไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะเมื่อมาดูว่าผู้มีสิทธิ์จะเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ภายในวันไหนเนี่ยก็สามารถทำได้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่พบอะไรชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะขอเพิ่มชื่อได้ภายในวันนี้นะคะเดทไลน์วันนี้วันสุดท้ายนะคะโดยท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะท่านสามารถดำเนินการขอเพิ่มชื่อได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น SSO Plus นะคะแอปพลิเคชันของเราหรือว่าจะเป็น LINE OA ที่ดำเนินการอยู่นะคะหรือจะเป็นทางช่องทางผ่าน e-service service ที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ดำเนินการได้ผ่านระบบเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการสามารถเพิ่มชื่อของท่านเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรมาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของเรานะคะ02-956-2929อันนี้ขอเป็นในวันและเวลาการนะคะหรือไม่อีกเบอร์หนึ่งที่ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1506-9ค่ะหรือไม่ก็ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
2: ค่ะถ้าในส่วนของในสถานสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเป็นในเวลาราชการแต่ว่าถ้าทางผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางออนไลน์เหล่านี้มีระยะเวลากำหนดไหมคะ
0: ก็ได้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะ
1: ครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านลองได้ฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงลูกจ้างนายจ้างเองที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับท่านครับ
0: ค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะก็พร้อมดูแลทุกการตนและก็สถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เรายินดีเป็นอย่างในการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกการตนแล้วก็ในจ้างทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามนะคะรายละเอียดของความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นมาตรการเรื่องของอุทกภัยได้จากสายด่วน1506นะคะหรือว่าทางสำนักงานประกันสังคมนะคะในไลน์ของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านทุกท่านนะคะที่ต้องประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะแม้ว่าช่วงนี้ภารกิจเราก็จะหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งหรือว่าในเรื่องของต้องมาตรการในเรื่องที่จะช่วยเหลือทุกบรรทอนในจ้างที่ประสบทุกภัยนะคะแต่เราเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนนะคะก็ยังพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านเป็นบรรทอนสามารถนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณนิยดาเสนีมโนใหม่นะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการประกันสังคมแล้วก็สิทธิประโยชน์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะย้ำกันอีกครั้งไหมคะพี่นิกว่ามีสิทธินะคะในเรื่องของการประกันสังคมอะไรบ้างในวิกฤตน้ำท่วมนี้นะคะจะมีสิทธิประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยสามารถใช้ได้นะคะสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องมาจากการทำงานอันนี้ก็มีสิทธินี้เหมือนกันรวมไปถึงสิทธิของการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอันนี้ก็สามารถทำการเบิกได้เมื่อกี้ท่านได้ชี้แจงแล้วก็แจ้งเรามาแล้วนะคะขณะที่เรื่องสำคัญที่ต้องประชาสัมพันธ์กันคือการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนนะคะจะไปมีการเลือกในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แล้วแต่ที่สำคัญค่ะคือการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมนะคะจะต้องทำภายในวันนี้30กันยายนเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลยถ้าไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองให้ทำการ รเพิ่มชื่อนะคะได้ผ่านทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ LINE OA นะคะ รวมไปถึงที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดด้วยนอกจากนี้สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม1506-9 1506-9 ค่ะ
1: ครับมาดูในเรื่องของการเพิ่มกำลังในการช่วยเหลือของทางลาดกระบังนะครับซึ่งในเพิ่มในเรื่องของครัวสนาม6คันได้มีการผลิตอาหารกว่า 20,000 กล่องรวมถึงน้ำดื่มอีก 20,000 ขวดต่อวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลา 13:00 นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทางดร.ลวีวรรณภูริเดชนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปยังศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานความช่วยเหลือประชาชนพร้อมที่จะเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งนำขนมคกของแจกต่างๆนะครับมาร่วมที่จะแจกจ่ายสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่ม9เพื่อที่จะนำอาหารรวมถึงน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับทางด้านนายสุชาติได้กล่าวว่าการทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนั้นได้ลงทุนแล้วก็กำลังจากทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางบกที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำครับให้ทุกหน่วยงานทำงานที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มสิ่งของจำเป็นรวมถึงการดูแลผู้ป่วยครับ
2: สำหรับการดูแลด้านอาหารนะคะได้มีการเพิ่มรถครัวสนามจาก3คันเนี่ยเพิ่มเป็น6คันจึงสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันพร้อมจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันด้วยรวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมนมผงเสื้อผ้าอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยได้มีการนำรถครัวสนาม3คันเนี่ยเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะขณะที่ในด้านของการดูแลผู้ป่วยเองเนี่ยได้มีการจัดรถหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน3คันด้วยกันประจำศูนย์ลาดกระบังเพื่อรับส่งประชาชนไปรับการรักษาตลอดทั้งวันค่ะล่าสุดเนี่ยมีการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาแล้ว3รายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้พิการผู้ตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพในพื้นที่อีก27รายด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เองเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมควบคุมมลพิษกว่า100นายเนี่ยนะคะพร้อมกับเรือและอุปกรณ์สนับสนุนก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการประกอบแล้วก็ลำเลียงอาหารด้วยการส่งน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นตลอดจนการรับส่งผู้ป่วยนั่นเองนะคะก็ลงไปช่วยนะคะพี่น้องที่จังหวัดที่เขตลาดกระบังค่ะ
1: ครับแน่นอนแหละว่าหลายๆภาคส่วนก็ได้มีการเข้าไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับซึ่งก็ได้มีการมอบขนมกว่า 23,500 ชิ้นผ่านสภาสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดในเรื่องของการที่ท่านประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นั้นได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจรวมถึงซับน้ำตาผู้ประสบภัยในเขตดอนเมืองครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเทียนรัตน์ณวะมะวัดครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภาพรวมในการที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ครับท่าน
3: โอ้ท่านพูดถึงลงพื้นที่นี่ไปตั้งแต่วันที่ตั้งแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมก็เราก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่28นะคะ
1: ครับ
3: จุดแรกที่ไปค่ะค่ะจุดแรกที่ไปนี่เราก็ไปที่ร้านอาหารบ้านพี่แยมของคุณทัปปณีนะคะวันนั้นเราก็ไปร่วมกับทางสำนักข่าวรีพอร์เตอร์กับสำนักข่าวสามมิติและตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายอาหารที่จะไปจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองค่ะวันนั้นเราก็สนับสนุนเงินสดไปด้วยที่จะไปทำข้าวกล่องนะฮะแล้วก็นำขนมไม่ว่าจะเป็นเส้นบุกรถหมาล่า3รถนะคะจำนวน 40,000 กว่าชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมเค้กแบบทานง่ายๆฉีกซองทานได้เลยนะคะแซนด์วิชอย่างนี้นะคะ ก็เอาไปมอบให้ที่ตรงนั้นซึ่งที่ร้านบ้านพี่แยมเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์รวมแล้วก็มีการไลฟ์สดชาวบ้านแถวๆนั้นซึ่งเท่าที่ดิฉันลงในพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบบต้องใช้เรือเข้าไปค่ะชาวบ้านเนี่ยออกมาไม่ได้แล้ววันที่28นะฮะแต่ได้ทราบข่าวแล้ววันนี้ตรงนั้นก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วนะนี่จุดที่หนึ่งที่เราไปนะฮะแล้วเมื่อวันที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปมอบให้กับทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งตรงนั้นอ่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่นั่นในการช่วยเหลือเป็นศูนย์อพยพนะคะที่นั่นนะคะ
1: ครับ
3: มีคนอพยพเข้ามาอยู่ณขณะนี้ประมาณ1,000 กว่าคนแล้วค่ะก็ฮะเราก็ไปช่วยสนับสนุนกับทางกระทรวงอะค่ะก็เลยนำขนมเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเส้นบุกอะไรต่างๆที่มันสามารถทานง่ายนะคะ
1: ค
3: แกะซองทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมอบให้อีกจำนวนหนึ่งก็มูลค่ากว่าเกือบ500,000 บาทนะคะแต่ละที่ที่ไปเนี่ยนะคะ
1: ครับ
3: แล้วก
1: ็พื้นที่เองครับเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันที่
3: ในพื้นที่ที่ตรงนั้นนะคะท่านทุยกับอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อวานก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่พอดีดิฉันอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานช่วยท่านสุชาติอยู่ด้วยนะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ที่บ้านร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าอะค่ะ
1: ครับ
3: เคหะร่มเกล้านี่ถ้าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยแบบก็แบบน่าสงสารมากคือถ้าดิฉันสูง150 เซนก็เทียบว่าถึงคอค่ะยังต้องลอยคอเพราะว่าเขาอยู่บนแฟลตนะคะตรงนั้นเข้าไปเป็นแฟลตหมดเลยค่ะเคหะค่ะการเคหะค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงมันไปชนแค่แฟลตบางส่วนนะคะมันมีอีกส่วนที่ลึกเข้าไปอีกอ่ะถ้าเข้าไปก็คือต้องผ่านสะพานซึ่งสะพานเนี่ยก็ลำบากตรงที่ว่าประชาชนเขาก็เอารถขึ้นไปจอดนะคะ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ต้องเอาของไปแล้วก็ไปขนของลงแล้วก็เอาเรือข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ขนของใส่เรือข้ามไปอีกทีนึงถึงจะไปถึงอีกจุดนึงได้ของชาวบ้านน่ะนะคะก็ดูแล้วก็ยังลำบากอยู่นะคะแล้วอีกจุดนึงที่ทางมูลนิธิไปก็คือที่ร่มเกล้าเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเคหะร่มเกล้าหลังคาแดงอันนี้เขาติดต่อมาทางเพจอะค่ะเป็นคุณนิ่มนวลเนี่ยนะคะเขาก็ขอความช่วยเหลือมาเขาบอกว่าตรงนั้นยังไม่มีใครเข้าไปมันลึกอะค่ะมันไกลด้วยนะคะซึ่งภาพที่ดิฉันเห็นเมื่อวานเนี้ยชาวบ้านบางส่วนเขาก็ใช้กระมังมั่งแผ่นโฟมบ้างถ้าใครมีเรือก็ลอยเรือออกมารับของอะค่ะเพราะว่าบางส่วนยังเข้าไปไม่ได้นะคะก็อยู่ลึกๆนี่ลำบากทีเดียวละค่ะแล้วถามว่าเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านนะสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังท่านพี่น้องประชาชนนะที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยนะ
2: คะ
3: แถวๆนั้นเขายังขาดเรื่องพระอ้อมอ่ะพระอ้อมสำเร็จรูปอะค่ะทั้งของเด็กและของผู้ใหญ
2: ่
3: แล้วก็ยารักษาโรคซึ่งที่ฉันมองแล้วอะเมื่อวานที่ฉันก็ไปลุยน้ำแล้วน้ำก็เริ่มเน่าที่มันลอยมามันจะมีขยะมีหนูตายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะยารักษาโรคยาอะไรน้ำกัดเท้าเนี่ยจำเป็นค่ะ
1: ครับสามารถประสานผ่านทางมูลนิธิได้เลยไหมคะ
3: ถึงผ้าอนามัยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็นมเด็กนะอย่างในส่วนของที่ดิฉันไปที่ลาดกระบังอ่ะตรงสถาบันเทคโนโลยีนั่นนะคะเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านที่เขามาพักอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะเขาบอกน้ำมันมาโดยไม่รู้ตัวตื่นมามันก็ถึงเตียงแล้วค่ะเขาก็มาชุดเดียวบางคนเนี่ย3 วันยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เลยไปเหมาสำเพ็งมาเลยค่ะเอาเสื้อผ้ามาแจกกันซึ่งในส่วนเนี้ยก็ดิฉันว่าในบางส่วนบางจุดเนี่ยก็ยังคงต้องขาดอยู่อันนี้เท่าที่เราไปเห็นแค่จุดเดียวนะคะ
1: ครับ
3: แล้วอีกอย่างเรื่องข้าวกล่องเขาก็สะท้อนมาค่ะว่าเขาแนะนำนะคะว่าอย่าทำเป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดเนี่ยมันจะมีหัวหอมผมใหญ่มีเรื่องอะไรมะเขือเทศอ่ะมันจะบูดอ่ะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นข้าวแล้วก็แยกอ่ะ
1: แยกเป็นกะเพราน
3: ี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่มันก็ยังอร่อยอยู่นะฮะ
1: ครับ
3: ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นของข้าวกะทิแต่ข้าวผัดไม่คอเลยค่ะมันบูดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเข้าใจได้ทุกคนก็อยากรีบเอาไปช่วยแต่กว่าจะไปถึงอ่ะรถมันก็ติดอ่ะค่ะ อย่างในส่วนของชุมชนหลังคาแดงเมื่อวานที่ดิฉันไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะคะรถเราเข้าไม่ได้รถโรงงานของเราร่วมมือกับทางนี้ค่ะบริษัทไตรี่เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะแล้วก็บริษัทในเครือเขาที่เอาขนมมาให
4: ้
3: ของไทยสมายบัสช่วยเอารถใหญ่ๆมาช่วยขนซึ่งรถเราเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปในจุดนั้นได้เมื่อวานก็ได้พี่ๆทหารนะคะช่วยกันขนถ่ายแล้วก็ลำเลียงเข้าไปยังชุมชนที่มันอยู่ลึกๆจริง
4: ๆครับท้ายที่สุดครับท่านครับท่านครับเวลาใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับท่านครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงข้อความแล้วก็ความห่วงใยถึงพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ทางบ้านครับท่าน
3: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะน้ำท่วมแต่ว่าเรายังขอเป็นกำลังใจให้กับทางพี่น้องทุกคนที่ประสบเหตุอยู่นะคะว่าอย่าลืมว่าท่านยังไม่อยู่ลำพังเรามีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านนะคะขอเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดคือต้องมีความเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจต่อสู้นะคะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
2: ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ด้วยรวมถึงทุกภาคส่วนค่ะภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนที่กำลังร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้นะคะ
4: ครับเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณครับท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณเทียนรัตน์ณมวัฒน์นะคะประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ค่ะที่มีการลงพื้นที่นะคะไปยังพื้นที่เขตดอนเมืองนะคะก็พบว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังถึงคออยู่เลยนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐเองตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างพี่ทหารเองเมื่อสักครู่ก็มีภาพของกองทัพเรือเองนะคะก็ลงไปช่วยลำเลียงรวมถึงลงไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
4: อย่างเรื่องครัวเรื่องของอาหารเมื่อสักครู่นี้ทางพี่ก็ได้บอกว่าขอไม่ให้เป็นข้าวผัดข
2: ้
4: าวผัดอาจจะเก็บไว้ไม่ได้นานส่วนกับข้าวเนี่ยให้แยกเป็นส่วนนะเป็นกับข้าวเป็นข้าวแยกจากกันเนา
2: ะ
4: สามารถที่จะนำอุ่นทานได้
2: เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างดอนเมืองอ่ะคือจริงๆอ่ะรถลำเลียงไปแล้วนะแต่เข้าไปไม่ถึงจะต้องมีการลำเลียงลงจากรถมาขึ้นเรืออีกคือกว่าจะไปถึงมันใช้ระยะเวลาถ้าเป็นข้าวผัดผสมมาแล้วมีหัวหอมมีหัวหอมใหญ่มีต้นหอมเนี่ยมันจะบูดได้เพราะนั้นแยกไปดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ถึงมือแล้วก็ถึงท้องของผู้ประสบภัยจริงๆค่ะ
4: ครับในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมครับนอกจากที่จะในส่วนต่างๆแล้วยังมีของทางกรมราชทัณฑ์เองรวมถึงเรือนจำเองเนี่ยก็ได้มีการที่จะดูแลผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มอบหมายให้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลครับปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ครับได้แก่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รวมถึงบ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มุ่งหมายให้ได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งติดตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมและแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยครับ
2: ค่ะซึ่งในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะคะเราไปฟังจากท่านโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะคุณยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านรองครับ
5: ดีครับคุณนุ่นคุณนิกครับและสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ครับ
2: ค่ะตอนนี้เรือนจำหลายแห่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ที่พี่นิกพูดมานี่มีเรือนจำไหนได้รับผลกระทบไหมคะ
5: คือต้องเรียนคุณนุ่นกับคุณนิกนะครับว่าในกลุ่มเรือนจำลาดยาวที่มี5แห่งนะครับ
4: ครับ
5: ตั้งแต่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับทันทสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับทันทสถานหญิงกลางทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับประสบภาวะของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางเข้านะครับบริเวณหน้าวงเวียนนะครับของเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำทั้ง5แห่งนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับแล้วก็ในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนะครับหรือแม้แต่กระทั่งภาระทางด้านสุขภาพนะครับ แล้วก็ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านปิยะสิริเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าไปดูพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำนะครับโดยจุดแรกที่ท่านไปเนี่ยก็คือทันทหารหญิงกลางนะครับซึ่งภายในเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของน้ำขังภายในเนี่ยไม่มีนะครับก
2: ็
5: จะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเรื่องของการให้บริการเยี่ยมญาตินะครับหรือการให้บริการกับประชาชนด้านอื่นๆนะครับในกลุ่มของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่อาจจะเป็นปัญหามากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่ระดับต่ำกว่าเรือนจำอื่นๆเนี่ยก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากอยู่ติดกับคลองนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็เลยสูงกว่าที่เรือนจำอื่นๆบ้างนะครับแต่ทางท่านผู้บัญชาการเนี่ยก็เร่งระบายน้ำนะครับในการสูบออกจนได้รับทราบว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะฮะสักประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยสถานการณ์น้ำภายในเรือนจำเนี่ยเป็นปกติแล้วนะครับผู้ต้องขังเนี่ยสามารถลงมาใช้ชีวิตนะครับในพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางในพื้นที่ที่เป็นสนามในพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดเนี่ยได้ตามปกติแล้วครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะอันนี้แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้รับผลกระทบเข้าไปในภายในเรือนจำด้วยเหรอคะท่าน
5: ใช่ครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าตรงกลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแอ่งนะครับถ้าเวลาเราขับรถผ่านลงจากสะพานข้ามแยกเกษตรมาทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาที่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งนะฮะแล้วก็ตัวท่านปลัดเองเนี่ยท่านมีความกังวลนะครับเนื่องจากกลุ่มเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้แจ้งว่าขอให้ทุกเรือนจำเนี่ยได้สื่อสารกับประชาชนนะครับทั้งสถานการณ์ของพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการเปิดให้บริการโดยอาจจะผ่านช่องทางระบบออนไลน์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การเดินทางมาเยี่ยมหรืออะไรอย่างนี้ครับยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับท่านก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนะครับในบริเวณของแฟลตนะครับมีการมอบเรื่องของอาหารนะครับเครื่องยังชีพนะครับให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่เราครับ
2: ค่ะเห็นเมื่อสักครู่ค่ะในส่วนของมาตรการดูแลฟื้นฟูหรือว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมเองเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์รวมถึงผู้ก้าวพลาดเองก็ได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยไหมคะท่าน
5: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยท่านได้มอบนโยบายไว้นะครับสำหรับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยหากเรือนจำใดนะครับประสบปัญหาของอุทกภัยนะครับก็ขอให้เรือนจำนะครับได้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนเรือนจำในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านขอให้นำกำลังนะครับหรือความรู้ความสามารถของผู้ต้องขังนะครับตลอดจนการสนับสนุนทั้งกำลังกายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการประกอบอาหารนะครับเพื่อให้การจัดเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ซึ่งต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรมราชทัณฑ์นะครับหรือเรือนจำทัณฑสถานเนี่ยนอกจากแค่เรือนจำที่เราพูดกันนะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีเรือนจำพิเศษมีนบุรีอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีเรือนจำที่ประสบภาวะอุทกภัยเนี่ย2แห่งนะครับตามที่เป็นข่าวก็คือเรือนจำอำเภอกบินบุรีนะครับซึ่งเราก็ได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทั้งหมด400กว่ารายนะครับไปควบคุมไว้ที่เรือนจำจังหวัดสักแก้วเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางเรือนจำจังหวัดสักแก้วเนี่ยก็ได้ขึ้นประกาศผ่าน Facebook นะครับว่าญาติพี่น้องที่มีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องผู้ต้องขังของเราที่ย้ายไปเนี่ยสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้ด้วยตัวเองหรืออาจจะขอเยี่ยมผ่านทางระบบออนไลน์นะครับ ส่วนอีกเรือนจำหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องย้ายนะครับพี่น้องผู้ต้องขังเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็คือเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ซึ่งทางปราจีนบุรีเนี่ยได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังนะครับประมาณ155รายนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม608กับผู้ต้องขังหญิงนะครับไปที่เรือนจำจังหวัดนครนายกซึ่งภารกิจทั้งสองส่วนเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนะครับ

0: ขอบคุณทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะบรรเทาป้องกันสาธารณภัยเขต6นะครับที่สนับสนุนเรือในการที่จะขนย้ายพี่น้องผู้ต้องขังของเราครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของการที่มีการย้ายผู้ต้องขังไปอะค่ะทางญาติเองถ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะญาติของเราเนี่ยได้รับการย้ายไปหรือเปล่าหรือว่าย้ายไปที่ใดสามารถดูรายละเอียดได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ช่องทางแรกเลยนะครับที่สะดวกเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางที่ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของทางเรือนจำนะครับในกรณีของกบิลบุรีเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนนะครับย้ายทั้งหมดเรือนจำไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วนะครับก็ใช้ช่องทางแล้วก็ทางเรือนจำสระแก้วเนี่ยก็ได้ขึ้นสถานะ Facebook ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างส่วนเรือนจำปราจีนบุรีนะครับย้ายผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายผู้ต้องขังเฉพาะในส่วนของกลุ่ม608นะครับก็คือผู้ต้องขังสูงอายุนะครับผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งทางต้นทางเพราะว่าตัวเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ปิดดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับ ถามได้ทั้งต้นทางแล้วก็ถามได้ทั้งปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรือนจำปราจีนบุรีหรือเรือนจำนครนายกครับ
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีการเน้นย้ำแล้วก็มีการฝากความห่วงใยในเรื่องไหนยังไงเพิ่มเติมไหมครับท่าน
0: คือจริงๆแล้วนะครับในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอาจจะเกิดภาวะอุทกภัยนะครับหรือฝนตกหนักเนี่ยต
1: ั
0: วท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้มีข้อสั่งการมาโดยตรงนะครับว่าให้ทางกรมราชทัณฑ์ตัวเรือนจำตัวทหารเองเนี่ยให้เตรียมความพร้อมในการที่จะรับเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นพื้นที่ใดบ้างนะครับแล้วระดับน้ำเนี่ยจะสูงแค่ไหนนะครับท่านก็เลยเตรียมความพร้อมหลายๆเรือนจำเนี่ยก็เตรียมความพร้อมโดยการเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการให้การดูแลช่วยเหลือนะครับกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันที่เราส่งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับไปช่วยกอบกระสอบทรายนะครับไปช่วยวางแนวป้องกันน้ำหรือแม้กระทั่งที่เรียนให้ทราบว่าเรามีร้านอาหารนะครับของเรือนจำเราต้องประกอบอาหารเพื่อไปสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็นโยบายของท่านปลัดกระทรวงก็คือว่าในแต่ละเขตของเรือนจำที่ตั้งอยู่นะครับเช่นเขตหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราจะมีศูนย์ช่วยเหลือนะครับที่ตั้งอยู่นะครับซึ่งศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับไม่ว่าการจะทำความสะอาดเรื่องของทางสาธารณะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอะไรครับเรื่องของขยะที่ค่อนข้างมีปริมาณพอสมควรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางส่วนเนี่ยเราอาจจะช่วยซ่อมนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องยนต์เล็กเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะติดตามและประกาศให้ทราบนะครับว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในส่วนของท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเอาใจใส่นะครับแล้วช่วยจัดชุดหรือจัดทีมนะครับเป็นทีมนักจิตวิทยานะครับในการที่จะไปพูดคุยนะครับกับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับกับทั้งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับเพราะว่าในบางรายนะครับสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลหรือห่วงใยญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะครับก็อาจจะมีภาวะวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจัดทีมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดความวิตกกังวลหรือแม้แต่กระทั่งการบอกเล่าสถานการณ์นะครับที่มันดีขึ้นในหลายๆวันนี้นะครับหรือพัฒนาการในเชิงที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องผู้ต้องขังคลายกังวลนะครับ

0: ราชการกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ประสบภาวะร่วมกันมีการจัดเตรียมเรื่องของรถนะครับในการที่จะส่งข้าราชการของเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามเรือนจำที่สังกัดอยู
1: ่
0: หรือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะครับก็มีเรือในการที่จะไปส่งนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ในส่วนทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับตัวพี่น้องผู้ต้องขังแล้วก็ตัวข้าราชการเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยค่ะ
1: ครับครบถ้วนนะครับท่านรองครับเรียกได้ว่าครบในหลายๆมิติทั้งผู้ปฏิบัติงานเองเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้ต้องขังเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านยุทธนานาคเรืองศรีครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ครับขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณคุณนุ่นคุณนิดแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตฝากเรื่องของการติดตามข่าวนะคร
1: ับ
0: ในพื้นที่เรือนจำต่างๆเนี่ยได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเพราะในส่วนนี้ก็จะช่วยให้ทุกท่านอาจจะเบาใจนะครับในการทราบสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าทางกบินบุรีนะครับระดับน้ำลดลงไปประมาณสัก60เซนแล้วนะครับก็คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับได้ในเร็ววันต้องขอขอบคุณทางรายการอีกครั้งนึงนะครับ
1: สวั
0: สดีครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านครับ
2: ก็ในส่วนของกบินบุรีเนี่ยนะคะผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้กบินบุรีเริ่มน้ำลดลงแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะจากทางเพจ Facebook ของกรมราชทัณฑ์รวมถึงสามารถโทรไปได้นะคะทั้งที่เรือนจำต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเพื่อติดตามว่าญาติท่านเนี่ยตอนนี้ถูกอยู่ที่เรือนจำใดนะคะ
1: ครับย้ำช่องทางนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT อีกสักครั้งนึงนะครับผู้ชมสามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนในการแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผ่านที่เบอร์022754016 022754035 0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นะครับรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์เนาะยังไม่ว่าจะเป็นช่องทางกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT รวมถึง NBT Connect นะครับวันนี้ผมก็นั่งมอนิเตอร์อยู่เนาะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าคุณยุพานะครับตอนนี้น้ำทางดอนเมืองลดลงแล้วหรือยังคะเอาคำตอบนี้ก็คือ
2: ก็มีบางพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่แล้วก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดระดับลงมาแล้วนะคะก็
1: ซึ่งทาง
2: ค่ะ
1: ท่านรองเองก็ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าทางดอนเมืองเนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับในเขตดอนเมืองแล้วก็มีคนถามว่าสายไหมเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดหรือยัง
2: งั้นเดี๋ยวมาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะจากการแถลงข่าวเมื่อช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังมีชุมชนแล้วก็เคหะชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะมีระดับน้ำอยู่น้ำท่วมอยู่เนี่ยนะคะ15เขตด้วยกันรวมแล้ว748ชุมชนค่ะมีที่เขตคลองสามวา80ชุมชนเขตคันนาวา41ชุมชนเขตจตุจักร39ชุมชนเขตบางเขน70ชุมชนเขตบางกะปิ27ชุมชนเขตบึงกลุ่ม38ชุมชนเขตประเวศ41ชุมชนค่ะเขตมีนบุรี65ชุมชนเขตลาดกระบัง94ชุมชนเขตวังทองหลาง15ชุมชนเขตสวนหลวง44ชุมชนเขตสะพานสูง34ชุมชนเขตสายไหม11ชุมชนเขตหนองจอก98ชุมชนและเขตหลัก4 51ชุมชนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นการตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนที่ถามคำถามมาในยังเพจ Facebook Live ของเราณขณะนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะถามเข้ามากันได้เรื่อยๆเรามีข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องไหนพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นข้อกลางในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานของทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนนะครับในการที่จะทำให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับ
2: ค่ะขณะที่มีประชาสัมพันธ์ค่ะจากเขตบางคอแหลมนะคะในเรื่องของการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะมีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะก็สามารถมีเขาบอกว่าทิ้งตามนัดทิ้งฟรีมีนัดแล้วค่อยทิ้งสำหรับขยะชิ้นใหญ่นะคะก็ไปติดตามกันได้ในเพจของ เขตวังทองเขตบางคอแหลมนะคะที่วันที่4ตุลาคมนี้จะเป็นสถานที่คือชุมชนบางคล้อและแขวงบางคล้อค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมจะ

0: เป็นหมู่บ้านพัทราวิลล่าวาโก้แขวงบางโคล่อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะที่ชุมชนวัดอินบรรจงแขวงบางคอแหลมและอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ชุมชนศาลเจ้าแม่เตียงทองแขวงวัดพระยาไกรแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดคือวันที่4ตุลาคมนี้นะคะที่ชุมชนบางโคล่นั่นเองคาดว่าน่าจะมีในส่วนของขยะนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะ
1: แน่นอนครับว่าหลายๆส่วนหลายๆภาคนะครับก็ได้มีการปรับแผนในการที่จะปฏิบัติงานนะครับส่วนในเรื่องของทางรฟท.เองก็ได้มีการปรับแผนในการเดินรถสายตะวันออกทั้ง8ขบวนนะครับโดยมีการเปลี่ยนต้นทางและปลายทางจากทางหัวลำโพงเป็นทางบ้านทับช้างนะครับหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมรถไฟบางจุดยังคงได้รับผลกระทบนะครับโดยเมื่อวันที่29กันยายน2519ครับทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือถ้าว่ารฟท.นะครับได้มีการแจ้งปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกในวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำทางรถไฟในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครนะครับโดยระดับน้ำบางช่วงยังคงที่แล้วก็บางจุดสามารถที่จะลดลงได้เล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและที่จะสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้นะครับทางรฟท.เองจึงได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทางแล้วก็ปลายทางของขบวนเดินรถนะครับจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนครับซึ่งในเที่ยวเช้าเองเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร4ขบวนนะครับโดยจะมีการปรับไปที่ขบวน372ขบวนปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวน380ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน384ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน388ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างครับ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของเที่ยวเย็นเองเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร4ขบวนค่ะมีขบวน371นะคะบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวน379บ้านทับช้างฉะเชิงเซาขบวน383บ้านทับช้างฉะเชิงเซาและขบวน391บ้านทับช้างฉะเชิงเซาค่ะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายตะวันออกนะคะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางทั้งต้นทางและก็ปลายทางของขบวนก่อนเดินทางด้วยและวางแผนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นให้เหมาะสมค่ะซึ่งสามารถเข้าไปตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็สถานะการเดินรถนะคะล่าสุดได้เลยนี่สามารถสแกนเข้าไปได้เลยทางหน้าจอนะคะสแกน QR โค้ดเข้าไปหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์นะคะ ttview.railway.co.th หรือที่สายด่วน1690 1690นะคะหรือว่าที่เพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจะมีการอัปเดตนะคะในส่วนของเส้นทางเดินรถแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ก็โทรไปได้เลย1690นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: ครับเรียกว่าก็สามารถที่จะตรวจเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางได้นะครับผ่านการโทรก็ได้1690โทรไปที่เบอร์นี้เลยนะครับยังมีหลายพื้นที่ครับที่ไม่ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นของทางเทศบาลเมืองท่าอิฐเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาว่าได้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้มีการร่วมบรรจุกระสอบทรายต่อสะพานทางเดินเนี่ยพร้อมถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดโดยทางเทศบาลท่าอิฐนนทบุรีนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นรวมทั้งมีการส่งมอบน้ำดื่มกว่า300ขวดภายในพื้นที่เองนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านทางเพจ NBT ของเรารวมถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้ประสบภัยนะคะที่ต้องการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐเอกสารที่อาจจะต้องใช้แต่ว่าให้เตรียมไว้ก่อนนะคะณปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์มาได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัยภาพถ่ายความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพสิ่งของต่างๆให้เตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะ
1: ครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะแต่ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทาง NBT รวมถึงเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์นะครับทางสถานี NBT รวมที่จะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวในสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นต้องรู้รวมถึงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุลียันยงพร้อมทีมงานนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนากอย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้นำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้ประสงค์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้ยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเกิดภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 ลูก45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่จะนครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทาง

0: ประมาณ1วันนะครับเราคาดการณ์ว่าประมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4-5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะเย็นนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4-5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับจะเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.แน่นอนที่สุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
0: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนบุยพลนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่างกำแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับ แม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คร
1: ับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนี่ยนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเสากบิลบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ทุ่งบางพวงที่ผันน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ทุ่งท่าแหทุ่งบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี้ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันแหละครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทร์ตราดตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าก็เห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับ น้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติม น้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะฮะคลองแสนแสบสถานีสูบน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีเลยครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่นะครับไม่ใช่เป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงนี
1: ้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 จากการเกือบครึ่งไหมครับเข
1: ื่อ
0: นเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหาน
1: คร
0: เกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดูในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างที่ท่านผอ.ธเนศบอกไปเมื่อสักครู่ความจุเนี่ยมันเกินความจุเต็มแล้วถ้ามัน 107% นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ปริมาณน้ำเกินความจุ 107% วันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ครับนายวีระพงศ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่บริเวณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วน นายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และนายวัศวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้สรุปสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 107% นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นตัวเลขล่าสุดจากท่านผอ.ธเนศของกรมชลประทานก็ตอนนี้ 107% ของความจุเก็บกักปกติครับทั้งนี้ในวันนี้นั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็มีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นที่เกินความจุเก็บกักแล้วขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ครับช่วง 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
3: จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้มีแผนในการดำเนินการเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสภาพฝนรวมถึงปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสู่ในเขตของเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้วางแผนว่าถ้ามีสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกนะครับตามที่อุตุนิยมคาดการไว้เนี่ยก็จะมีการขยับนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้จะมีการนะครับในเรื่องของการที่จะเตือนนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายน้ำนะครับบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6เนี่ยให้ทราบแล้วก็มีการเต็มการนะครับ
2: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเตรียมพร้อมค่ะรับกับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางรถยนต์รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆที่ไปยังที่ที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักแล้วก็อาหารสำหรับผู้อพยพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า90%ของความจุและจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังคงมีน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไหลรวมกันลงแม่น้ำแม่กลองส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและย้ำการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการด้วยกันก็คือข้อที่1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างข้อที่2ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ต้องเตรียมอาหารปรุงสุกสำหรับรับประทาน3มื้อสำหรับผู้อพยพด้วย
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูน้ำบางอย่างครับที่ชาวบ้านมีการร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือหางยาวผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูน้ำบางอย่างอำเภอกระทุ่มแบนหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มปริมาณการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกสูงขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำบางอย่างนับเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมน้ำล่าสุดประตูระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำ3เครื่องขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมกับท่อซิ่งเข้ามาสนับสนุนอีก2เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาวมาช่วยผลักดันน้ำบริเวณจุดระบายน้ำสะท้อนความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมืออุทกภัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็สนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับเรือหางยาวที่ร่วมในภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ชีวาภิบาลได้ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับการคัดกรองวางแผนอพยพเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เหมาะสมเพียงพอพร้อมรับกับสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอบ้านแพ้วโดยขอให้ผู้ดูแลเตรียมความพร้อมทั้งบัตรประชาชนยาประจำตัวบัตรแพ้ยาและของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้นำชุมชนจะประสานผู้ดูแลอีกครั้งเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อค่ะ

0: Asian Games 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้ว TV NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: จากสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนค่ะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งตั้งวอร์รูมค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับนัดประเมินสถานการณ์ทุกเวลา8โมงเช้านะคะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบซ้ำเติมประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออุดรอยรั่วและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความอดทนใจกว้างและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติวอร์รูมขึ้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมอบหมายให้อธิบดีปภ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ประเมินข้อสั่งการแบบวันต่อวันในเวลา8นาฬิกาของทุกวันนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำเช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการแผนการระบายน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและยากต่อการควบคุมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะร่วมรับผิดชอบและไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังโดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กำกับดูแลและบริหารสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าการลงพื้นที่ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการแจกจ่ายถุงยางชีพแต่เป็นการรับทราบถึงความยากลำบากที่แท้จริงของประชาชนที่

0: ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและไฟฟ้าดังนั้นในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นมีความสามัคคีมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักและงดเว้นการนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีกัน
1: ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอ่ะนึกถ้าว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: เห็นเมื่อวานท่านนายก
3: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีออกข้อสั่งการสำคัญ8ประการด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมประสานการประเมินมวลน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลให้บูรณาการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องสูบน้ำจัดหารถสุขาเคลื่อนที่และวางกำลังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงการช่วยเหลือและอพยพต้องยึดการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้การดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการเป็นพิเศษการดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดให้จัดเตรียมที่พักอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอหากขาดแคลนให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคโดยด่วนการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าและผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสั่งการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวปลอมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำสะอาดต้องดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและเร่งฟื้นฟูระบบประปาทันทีเพื่อสถานการณ์คลี่คลายประการสุดท้ายค่ะการฟื้นฟูและเยียวยาให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ทุกภาคส่วนว่าเตือนภัยให้เร็วช่วยชีวิตให้ทันดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นธรรม
0: ทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กับเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมาตรการป้องกันมวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับข้อสั่งการมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อหลักก็ประกอบไปด้วยกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำปริมาณการระบายน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สัมพันธ์กับศักยภาพการรองรับของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาโดยต้องพยายามควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำให้น้อยที่สุดสั่งการให้มีการจัดระบบการจราจรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องบริหารจัดการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกรวมถึงการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันและประการสุดท้ายคือมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันบริหารจัดการมวลน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดโดยนอกจากจะต้องดูแลพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผันและเบี่ยงทิศน้ำให้ไม่สกัดกั้นไม่ให้มวลน้ำนั้นไหลเข้ามาซ้ำเติมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเด็ดขาด
3: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะเร่งเดินหน้าสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ค่ะคาดว่าถนนหนทางต่างๆสายหลักนั้นน้ำจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้และต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือเข้าเติมในคลองประเวศบุรีรมย์และเขตลาดกระบังโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงหากคลองหลักลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้คาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยวันนี้ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคดึงน้ำออกจากแฟลตคลองจันทน์ซึ่งสามารถระดับน้ำได้ถึง15เซนติเมตรต่อชั่วโมง

0: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดความเวทนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดที่มาช่วยดูดที่แตกคลองจัดละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15 เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: โดยสิ่งที่กรุงเทพมหานครกังวลหลังจากนี้นะคะก็คือมวลน้ำเหนือที่เข้ามาเติมในพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังแล้วก็เขตสายไหมรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่งก็ต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำแล้วก็อุดจุดฟันล้ออย่างเร่งด่วน
0: น้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยบริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนก็ไม่มีคันกั้นน้ำแล้วปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมทุ่งไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3 เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างอยู่งั้นก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมริมเขื่อนครับ
1: สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครก็จะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านส่วนกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ทั้งนี้งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางค่ะกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ก็ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีน้ำกีดขวางอยู่ในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ก็ได้มีการประสานไปทางทหารและก็ปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วก็ทำ big cleaning ต่อไปนอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดคาสต์ร่วมกับปภ.เพื่อกำหนดกระบวนการแจ้งเตือนพยากรณ์น้ำให้มีความแม่นยำสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็แถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนในภาพรวมทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงมีฝนตกส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนั้นทางกรุงเทพเองก็มีการเพิ่มการสูบน้ำระบายออกนอกพื้นที่แล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมของจิสดาก็พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านไร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยพื้นที่น้ำท่วมมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดมูลนิธิองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ในฝั่งตะวันออกภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพิ่มการสูบน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กท่อซิ่งพญานาคเข้าไปสูบเพิ่มสำหรับในวันนี้ที่เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งอาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวเพื่อให้ผู้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั้นสามารถออกจากพื้นที่ได้
3: พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสดาแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มครับเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาว่ารอบนี้ใช้วงเงินงบกลางงบทดรองราชการและงบท้องถิ่นตามระบบเดิมส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่นั้นจะเริ่มทันสัญญาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนของงบประมาณและการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1: กรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะภาพรวมตอนนี้คลี่คลายดีขึ้นค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำในคลองแสนแสบที่ตอนนี้นั้นยังคงลดลงนะคะระดับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีจุดวิกฤตอยู่ที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์ซึ่งน้ำลดลงแล้วกว่า50เซนติเมตรค่ะโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพว่าภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คลองสาขาย่อยระบายน้ำได้เร็วขึ้นโดยน้ำบริเวณถนนรามคำแหงแห้งสนิทแล้วเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษกส่วนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว122ถึงแยกบางกะปิจะที่เร่งระบายน้ำในจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางช่วงสำหรับจุดวิกฤตค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทร์กทม.ได้ร่วมกับกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงและท่อสูบน้ำพญานาคเข้าปฏิบัติการเต็มกำลังช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่จนระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า50เซนติเมตรโดยเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทกทม.จะปูพรมส่งทีมลงพื้นที่สูบระบายน้ำเน่าเสียตกค้างตามตรอกซอกซอยต่างๆให้ออกสู่คลองสายหลักต่อไปส่วนพื้นที่โซนเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์คลองประเวศบุรีรมย์ยังคงระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ช่วยเช่นเดียวกับกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงที่เดินเครื่องเต็มกำลังแต่ว่าติดปัญหาคอขวดของคลองซึ่งกทม.ก็ได้เริ่มก่อสร้างโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วขณะที่ในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็สะพานใหม่ก็ยืนยันว่าไม่มีคันกั้นน้ำแตกนะคะเป็นเพียงภาวะน้ำล้นแนวคันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เสริมกระสอบทรายแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อที่จะประคองสถานการณ์อยู่นอกจากนี้ค่ะนายวิษณุยังยืนยันว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยยังสามารถพร้อมกับเน้นย้ำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงรอยรั่วซึมนะคะให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย

0: น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ต้องก็ระวังนิดนึงครับตรงคลองแสนแสบดีขึ้นจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีบนคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้น
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมย่านสายไหมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องให้การช่วยเหลือด้านอาหารยารักษาโรครวมถึงไฟฟ้าต้องไม่ขาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและกำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตสายไหมเมื่อคืนนี้ที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนเขตสายไหมโดยพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนมีน้ำท่วมขังสูงมานานถึง5วันโดยเส้นทางสัญจรหลักทั้งถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดสายทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลเรื่องของทั้งอาหารยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นไม่ให้ขาดแคลนพร้อมประสานทีมเคลื่อนที่เร็วจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าจัดการกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนนั้นนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทจากโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ
2: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะที่แฟลตคลองจันทน์โดยสั่งระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเร่งระบายน้ำลงคลองแสนแสบพร้อมกับติดตามสถานการณ์และก็ประเมินผลตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิโดยมีนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมประเมินสถานการณ์ซึ่งพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำสะสมมากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการเร่งผลักดันน้ำจึงประสานกทม.และภาคเอกชนที่มีความพร้อมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้ามาเสริมทับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นวางแผนการสั่งการให้เริ่มสูบน้ำจากด้านหน้าเคหะคลองจันทน์เป็นจุดแรกโดยสั่งการให้เปิดทางน้ำด้วยการเจาะพื้นผิวถนนบริเวณตรงกลางเกาะเพื่อสร้างช่องทางวางท่อเครื่องสูบรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลลงคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมหาศาลส่วนบริเวณแยกนิด้าค่ะระดับน้ำท่วมผิวถนนเริ่มลดลงบ้างบางส่วนสิ่งที่ต้องทำก็ต้องพยายามผลักดันน้ำให้ไหลลงคลองแสนแสบโดยจะประสานงานเชิงรุกดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดพร้อมติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็คาดว่าหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลชัดเจนใน3วัน
1: และกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขล่าสุดนั้นการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับก็ทยอยขนส่งกระเป๋าคืนให้กับผู้โดยสารขณะที่บางส่วนก็เข้ารับกระเป๋าด้วยตนเองที่สนามบินบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AOT ครับได้แจ้งว่าขณะนี้มีการขนย้ายกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาไปยังฝ่ายการช่างของการบินไทยเรียบร้อยแล้วและเตรียมขนส่งกระเป๋าคืนให้กับนักท่องเที่ยวตามที่อยู่ส่วนกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินวันที่27และ28กันยายนยังคงตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากซึ่งวันนี้เองนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ารับสัมภาระตั้งแต่เช้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลเพื่อสร้างช่องทางการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวล่าสุดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ในวันนี้นะครับการบินไทยเองก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมโดยเส้นทางในประเทศเนี่ยมี7เที่ยวบินก็คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีและอุดรธานีนะครับก็เป็นยกเลิกทั้งไปแล้วก็กลับนะครับส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกอีก21เที่ยวบินครอบคลุมในเส้นทางสำคัญทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเช่นมิวนิกบรัสเซลส์ลอนดอน

0: แฟรงก์เฟิร์ตซูริกโอซาก้าโตเกียวโซลสิงคโปร์นิวเดลีและซิดนีย์และในวันที่1ตุลาคมครับยกเลิกอีก4เที่ยวบินคือปารีสบรัสเซลส์มิลานและสต็อกโฮล์มทางนี้ครับผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนเดินทางติดต่อได้ที่ Thai Contact Center นะครับ02-356-1111ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจากนี้ก็คือน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างในพื้นที่ชุมชนโรงสีย่านพระราม3ที่ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะล้นตลิ่งนะคะประชาชนเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนโรงสีนะคะก็พบว่าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้ามาบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนประมาณ 20-30 ซมหรือว่าระดับข้อเท้าแล้วโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนซึ่งชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางรายค่ะเตรียมขยับสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะรับน้ำเหนือที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างนางจรีเปี่ยมชูชาติชาวบ้านในชุมชนก็บอกว่าเตรียมอาหารเอาไว้แล้วซึ่งในชุมชนน้ำท่วมไม่นานอย่างไรก็ตามในชุมชนต้องการกระสอบทรายค่ะซึ่งภาครัฐจะนำมาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังคงต้องการเพิ่มเติม
1: น้ำเหนือจะมาก็เราก็ทำไงได้เข้ามาเราก็ยกของขึ้นยกของขึ้นแค่นั้นแหละก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็วิทย์เอาวิทย์เอาลูกหลานมาช่วยกันวิทย์ก็อยากจะให้เขาเอาทรายมาให้อีกก็ได้เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังอ่ะมันมีหลายจุดอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะกระทบหมดเลยทีนี้ถ้าเขาเอาทรายมาให้เราก็เขาไม่ขนให้เราก็ขนเองวางกองไว้เดี๋ยวเราก็ไปเข็นน้ำมาจ้ะ
2: ก็คือคนในทีมที่ช่วยเหลือกันเองใช่ไหม
1: จ้ะบ้านนู้นบ้านนี้ลูกหลานก็ช่วยกันเองเพราะว่าคือของมันมาแบบนี้แล้วมันโดนอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเอง
2: ถือว่าเรายอมรับ
1: ใช่แต่ถามมันดีอย่างหนึ่งว่าน้ำมันขึ้นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ลงแล้ว
2: แสดงว่ามันไม่ได้เป็น
1: ไม่ขังเหมือนทั้งเหนือทั้งใต้ของเขาขังกันเป็นเดือนๆเราไม่ขังวันเดียวชั่วโมงเดียวอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะลงแล้วมันก็จริงๆถามว่ามันหนักหนามั้ยมันก็ไม่หนักหนาหรอก
0: ขณะที่นางลอยทองเงินนะคะชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าชุมชนถูกน้ำท่วมเป็นประจำจากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าจะท่วมไม่นานแต่ก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะพื้นบ้านค่ะจนเมื่อไม่นานนี้ตัดสินใจยกพื้นบ้านขึ้นสูงสำหรับน้ำเหนือที่จะหลากมาก็มีการเตรียมความพร้อมกักตุนอาหารไว้แล้ว
3: แต่ก่อนนี้ประจำทุกวันเลยจนบ้านพังหมดเลยแบบกระดานอะพองขึ้นหมด
2: น้ำขึ้นสูงประมาณไหน
3: สูงเนี่ยในซอยเนี่ยเดินมานี่ประมาณนี้แหละถ้าขึ้นเยอะจริงๆนะ

0: กลางธรรมชาติอันเงียบสงบใกล้แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นที่ตั้งของวัดทับเสด็จตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่วันนี้วัดทับเสด็จจึงไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวสำคัญของผืนแผ่นดินชายแดนไทยอีกด้วย
1: สถานที่ที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้นะครับคือวัดทับเสด็จนะครับแล้วก็มีพระพาพิธีที่ประทับนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงนะครับท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรแล้วก็หน่วยตชด.นะครับในพื้นที่เมื่อปีพ.ศ.2513และ2514วันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสลงมาพัฒนาในชุมชนในพื้นที่ก็คิดว่าเราอยากที่จะนำตรงนี้มาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความรักจงรักภักดีต่อสถาบันนะฮะเราจะใช้โอกาสนี้นะครับในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระพาพิธีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับให้ลึกถึงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อ2ครั้งเนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็คงมองภาพออกนะครับว่าความยากลำบากของพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรณวันนี้นะครับถึงแม้ยังมีสถานการณ์ของการสู้รบอยู่แต่ก็อยากเชื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนวันนี้ก็อยากให้นึกถึงวันนั้นว่าพระองค์ท่านก็ยังให้กำลังใจเราอยู่ครับ

0: เรายังได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ๆนะครับที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยณวันนี้ตั้งแต่วันที่เคยรับเสด็จสองพระองค์นะฮะวันนี้ท่านบอกว่าพอดูรูปตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็บอกว่าตรงนี้อยากจะเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าในพื้นที่ตรงนี้เรื่องของระบบน้ำประปาหรืออะไรต่างๆในการทำไร่นาสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็อยากจะมาส่งเสริมอาชีพโดยเริ่มต้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเนี่ยหลายอย่างจะตามมาไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกอาหารพื้นถิ่นนะครับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ขอให้เกิดรายได้ตรงนี้ครับ
1: จากเรื่องราวแห่งศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณณวัดทับเสด็จยังเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของชุมชนชายแดนที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเสน่ห์นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและความศรัทธาที่สืบทอดกันมายาวนานประเพณีแซนโดนตาจึงเป็นมากกว่าพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอำเภอตาพระยาแต่ยังเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภาษาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมสืบสานอัตลักษณ์ชายแดนให้คงอยู่และต่อยอดเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: มรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็รัก
3: พื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วก็คือคุณพ่อท่านอพยพมาจากประเทศกัมพูชานะคะท่านเป็นคนสวายจีกแต่คุณแม่เป็นคนไทยค่ะคุณแม่เป็นคนแถวบุรีรัมย์แล้วก็มาก็เจอคุณพ่อก็สมรสกันนะคะก็มีบุตรซึ่งดิฉันก็เกิดที่นี่ตอนนี้อายุ62ปีก็ถือว่าอยู่62ปีแล้วล่ะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2400นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2อาชีพของคนในชุมชนนะคะก็คือแทบจะ 100% นะคะอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมคือทำนาก็ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเขตพื้นที่เราน่ะแห้งแล้งปลูกพืชอย่างอื่นก็ไม่ทนแดดนะคะเราก็ปลูกได้แค่ข้าวซึ่งบางปีก็ฝนตกดีก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าปีไหนฝนตกไม่ดีก็ได้น้อยแต่เรามีอาชีพเสริมค่ะก็คือจะมีกลุ่มนะคะเนี่ยที่ในหมู่บ้านเราจะมีกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปลูกผักปลอดสารนะคะก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาดำรงชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอยู่กันแบบพอเพียงค่ะไม่มากไม่น้อยก็อยู่ปานกลาง
2: เนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
4: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
3: สำหรับประเพณีนะคะที่ยังอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบก็คือเราเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งเราอยู่ใกล้กันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายคลึงกันการแซนโดนตานั้นเป็นพิธีที่สำคัญมากเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะของเราแซนก็คือการเส้นไหว้โดนตาก็หมายถึงบรรพบุรุษที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะในวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีลูกหลานก็จะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีทำบุญให้ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษแล้วก็ถวายภัตตาหารพระสงฆ์มาติกาบังสกุลนะคะแล้วก็มีการเซนโดนตานี่แหละค่ะที่เราก็จะหาผลไม้ขนมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาส่งให้บรรพบุรุษของเราสำหรับการไหว้บรรพบุรุษนะคะขั้นแรกเลยอย่างเราเนี่ยที่จะทำอย่างจะห่อข้าวต้มใหญ่เคลื่อนซ้ำตรอลเราก็จะไปตัดใบตองนะคะมาเตรียมไว้แล้วก็จะคั่วข้าวตอกที่เป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะ เอาข้าวตอกนั้นมาทำเป็นกยาศาสตร์และเราก็จะตำข้าวเม่าเพื่อที่จะเอามาทอดผสมไปในกยาศาสตร์ก็จะมีถั่วงาถั่วลิสงที่เราหาได้แล้วก็น้ำตาลอันนี้คือเตรียมไว้นะคะพอใกล้จะถึงวันใกล้จะถึงวันเซนดนตาแล้วสมมุติว่า12ค่ํา13ค่ําเราก็จะทําความสะอาดทั้งบริเวณบ้านข้างนอกและข้างในปัดกวาดหยากไย่เหมือนเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อถึงวันเซนดนตาก็คือแรม14ค่ําเดือน10นะคะก็คือลูกหลานก็จะมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาพร้อมกันที่บ้านซึ่งทางคุณแม่ก็จะห่อข้าวต้มทำกยาศาสตร์ทำขนมต่างๆเอาไว้ในการเส้นไหว้ผลไม้ก็ตามฤดูกาลตามในพื้นที่มีไม่ว่าเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นสับปะรดเราก็เอามาเตรียมไว้อาหารถ้าเป็นอาหารคาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย1ก็คือหัวหมู2ก็คือไก่นึ่งแล้วก็ปลาเราจะย่างหรือจะนึ่งก็ได้นะคะและสำหรับ อย่างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นกบเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาย่างเพื่อที่จะใส่เซนโดนตาแล้วก็ใส่ในกระเชอโดนตาด้วยค่ะถ้าว่าอาหารอย่างคาของคาวก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเราเป็นบ้านนอกเนาะอย่างที่บอกละค่ะแกงกะโกคือเป็นภาษาเขมรก็ถ้าจะหมายถึงก็คือเหมือนแกงรวมมิตรเพราะเราบ้านนอกก็มีทั้งมะละกอมีทั้งบวบมีทั้งถั่วมะเขือซึ่งมันหาง่ายวัตถุดิบนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาทำให้กินเวลาเราไปลงแขกไปมีงานอะไรเราก็จะแกงกะโกแล้วก็ตำน้ำพริกกระสังอย่างที่บอกเลยค่ะก็คือนี่คือยืนพื้นส่วนที่ว่าใครจะมีปลาใครจะมีทั้งปลาย่างปลาแดดเดียวอันนี้คือเราทำประจำแล้วก็มาเสริมในจุดตรงนี้อย่างถ้าเป็นของหวานคืออันดับแรกต้องมาก่อนก็คือกยาศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าว่าอาหารมาอีกที่ไม่หวานแต่ออกเป็นคาวก็คือข้าวต้มหมูข้าวต้มซอมตรอลนั่นคือเราถือปฏิบัติทำไมต้องห่ออันซอมตรอลหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสามัคคีเพราะเราใช้ข้าวเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นถั่วเราต้องมาห่ออย่างพิถีพิถันให้กับลูกหลานได้ทานแล้วก็ได้เอามาทำบุญให้กับพระเพื่อที่จะส่งให้กับบรรพบุรุษเราการไหว้ในวันที่เริ่ม14ค่ำใช่ไหมคะก็คือเช้าขึ้นเราก็จะปูเสื่อแล้วก็เอาหมอนเอาผ้าห่มเอาเสื้อผ้าพ่อแม่ไว้นะคะแล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็น้ำเมื่อก่อนจะใช้หนึ่งขันแล้วก็จะมีขันน้อยนะคะรองไว้ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าอันนี้คือพ่อแม่จะพูดว่าปู่ย่าตายายเดินทางมาไกลมาถึงก็จะต้องดื่มน้ำแล้วก็ล้างมือล้างเท้าก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะเส้นซึ่งเขาจะทำประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งที่ควายเข้าคอกคือได้เวลาเส้นแล้วจากนั้นอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่คุณพ่อก็จะจุดธูปจุดเทียนนะคะบอกเท่ากับเรียกผีบ้านผีเรือนว่าวันนี้วันเซนดนตาแล้วนะดวงวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนก็มารับสิ่งที่ลูกทำส่งไปให้ตอนนี้ตามความเชื่อถือนะเราก็จุดธูปจุดเทียนปักแล้วก็เรียกไปว่า1ครั้งที่1ก็ทานไปสักพักหนึ่งกับครั้งที่สองครั้งที่สามคนกรวดน้ำกรวดเหล้ากรวดน้ำส้มก็กรวดให้ก็ให้พักสักครู่ให้ท่านรับประทานจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าท่านอิ่มแล้วก็ล้างมือเราก็จะเทน้ำ ล้างมือล้างปากเพราะเย็นนี้แกต้องไปวัดมาฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์แล้วพวกแม่ก็จะเอากระเชอโดนตากับใบเบญนั้นมาที่วัดเพื่อให้พระสมโภชซึ่งประมาณสักตีห้าท่านก็เหมือนกับเทกระจาดเทไอกระเชอโดนตาเราอะนะก็เห็นชาวบ้านอะไรที่เขายากจนมาเก็บไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวต้มกระยาศาสตร์แล้วก็ต้นขาตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราใส่นี่ก็เผื่อว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปอยู่นะอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ทําส่งไปให้เป็นความเชื่อถือค่ะจรัสชังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริธานุภาโวสัทธาราคาตุติปาริตวานเมตังสเมตตาปะทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรุเปสิริสิขระตะเตจันทลิเควิมานีทิเปรัตเทคาเมจรุนนาคะเนเคหวัตถุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาฉลัดทลาวิสเมยักขันตปนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนิวารวัยจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาสาธุสิศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนาะคนเจ้าบ้านหมอเส้นดนตาเนื้อกระสมหมอรับประตูรับมือรับเด้งเนาะคนเจ้าถวยมันเราก็เจ้าที่เจ้าทางเทวดา

0: แรกที่ท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้มาเซ็นดนตาเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วลูกก็มีแต่ความกตัญญูกตเวทีที่จะมอบให้ท่านก็ขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทำวันนี้ก็ขอให้ถึงบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสัพพเวสีที่ไม่มีญาติก็จงมาอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ค่ะ
1: เนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
2: รักเธอฮัก

0: องไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: นอกจากประเพณีเซนโดนตาแล้วเรายังอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราของตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือผ้ามันก็เป็นปัจจัย4ใช่ไหมคะเครื่องนุ่มห่มคือเครื่องนุ่มห่มเมื่อก่อนเราไม่มีโรงงานไม่มีใครเอามาแจกก็คือต้องปั่นฝ้ายมาเป็นได้แล้วทอผ้าเป็นผืนเสร็จแล้วเราจะมีทั้งผ้าสโรงผ้านุ่งและผ้าขม้านะครับเพื่อให้ลูกหลานและคนครอบครัวได้ใช้ได้นุ่งเราถึงอนุรักษ์ค่ะอย่างผ้าพื้นเมืองเพราะเมื่อก่อนมันยังไม่มีเครื่องจักรเทคโนโลยีเราก็จะปลูกไอ้ฝ้ายกันปลูกฝ้ายแล้วก็เอามาปั่นเป็นได้ก็ทอผ้าพื้นให้คนในครอบครัวได้ใช้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงว่าพอเราใส่แต่ผ้าพื้นผ้าฝ้ายน้ำสีขาวมันจะเลอะก็เลยมีความคิดอย่างอยากจะได้ผ้าสีดำเราก็ไปเอามาเกลือมาตามเอาน้ำแล้วก็แช่ได้ที่เรารีดมาได้ค่ะที่ปั่นมาได้แล้วก็เอาไปแช่อย่างเราอยากจะได้สีอะไรอย่างสีเปลือกมังคุดเราก็ไปเอาจากต้นประดู่อย่างสีเหลืองเราก็ไปเอามาจากแก่นภาษาไทยไม่ทราบเขาเรียกต้นอะไรแต่ของเขมรน่ะเขาเรียกต้นกูบมันจะเป็นสีเหลืองหมดก็ไปตัดเอากิ่งเอาเปลือกมาแช่เป็นสีเหลืองปัจจุบันก็ยังมีสวมใส่อยู่อย่างชุมชนตำบลทับเสด็จของเรานะคะเวลามาวัดน้อยมากที่จะนุ่งกางเกงส่วนมากก็จะนุ่งผ้าถุงหรือจูงกระเบนหรือนุ่งสโรงถ้าว่านุ่งเสื้อและก็ต้องมีผ้าพาดบ่านะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าของอำเภอตาพยาเรานะคะที่เราเป็นไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าห่มก็อย่างผ้าขม้าก็คือลายดั้งเดิมก็จะเหมือนที่ของแม่ใส่เขาจะเรียกว่าลายแฝดลายแฝดคู่ก็คืออย่างเราเขียวก็สองแดงก็สองแล้วถึงจะมีขั้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ถ้าเห็นปุ๊บใครจะรู้ว่าเราเป็นเขมรต่ำก็คือจากไอ้พนมดงรักลงมาที่ตาพยา
2: อ๋อก็เหมือนเหนือใต้กลาง
1: ค่ะใช่และอย่างผ้าพื้นเนี่ยเขาจะเป็นโซดเป็นโฮลอย่างนี้คือยังไม่มีลวดลายเราจะเป็นพื้นเลยพอละนุ่งปั๊บเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างผ้าขม้าจะดูเด่นชัดมากเพราะทางพนมนรักขึ้นไปก็คือเขมรสูงคือบุรีรัมย์ศรีเกตสุรินทร์อันนั้นเขาจะรายละเอียดเล็กซึ่งมองปั๊บเราก็จะรู้ว่าคนมาจากทางนู้น
2: ผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวยังไงครับ
1: ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนทางนู้นก็นุ่งสโรงแต่
2: ของเราเลยแม่ผู
1: ้ชายผู้ชายของเราก็สโรงแต่ก็คือลายจะใหญ่หน่อยนะผ้าสโรงแต่ถ้าของผู้หญิงจะพื้นเราจะต่างกันตรงนั้นค่ะก็มีผ้าขม้าคาดบ่าหรือคาดเอวซึ่งส่วนมากก็จะมีผ้าขม้าตลอดเพราะเป็นผ้าเอกประสงค์สำคัญค่ะอย่างการแต่งกายอย่างนุ่งจูงกระเบนใช่ไหมคะอย่างงานบวชงานแต่งงานสำคัญต่างๆงานโกจุกงานอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและงานที่สำคัญคือเราแต่งแบบนี้เป็นการให้เกียรติงานแล้วเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติผู้ดีคือรู้กาลเทศะผ้ามีความเชื่อมโยงกับการเซนโดนตาอย่างไรก็มีความเชื่อมโยงตรงที่ว่าเราได้อนุรักษ์ลายผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นผ้าพื้นที่เรียกว่าโซดกนิวพอเราใส่ปั๊บนี่คือการเชื่อมโยงแล้วเพราะบรรพบุรุษของเรานั้นพิธีการสำคัญอย่างนี้จะเอาผ้า ผ้าไหมคือโซดโฮลมานุ่งในช่วงที่เทศกาลสำคัญนอกนั้นเราก็อาจจะเป็นผ้าธรรมดาแต่ถ้าพิธีเซนโดนตาน่ะเราต้องทำแบบนั้นแหละเพื่อเป็นการให้เกียรติเคารพบรรพบุรุษค่ะเราก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าอยู่ที่ผ้าพื้นเสร็จแล้วเรามาประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นลวดลายต่างๆอย่างเป็นรูปเป็ดรูปไก่รูปต้นไม้รูปปราสาทเพื่อเราไปเห็นสิ่งไหนที่ดูแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เราก็จะมาหัดทอหัดทำในการผูกเป็นลวดลายเพื่อที่จะไม่ล้าสมัยจนเกินไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์อยู่ค่ะของเก่าผ้าเก่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานเราในพื้นที่ไม่ลืมรากเหง้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันแซนโดนตาก็คือวันรวมญาติลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเพราะเขาจะนับวันเลยว่า1ปีน่ะวันแซนโดนตาจะอยู่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่เขาก็จะเดินทางกลับมาโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องโทรบอกนะคะเขาก็จะมาที่หมู่บ้านเพื่อประกอบพิธีนี้ซึ่งในการทำพิธีแซนโดนตาก็อย่างที่บอกก็ต้องนั่งรายล้อมกันและแต่ว่าเราครอบครัวเราเล็กครอบครัวเราใหญ่ซึ่งพ่อแม่เจ้าพิธีก็จะบอกลูกว่าให้คงอยู่ตรงนี้ถ้าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปีหนึ่งก็ต้องแซนโดนตาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ได้รับ

พิธีแซนโดนตาเกิดอะไรในชุมชนในชุมชนนะคะเกิดความรักความสามัคคีความเอื้อทอนต่อกันอย่างแซนโดนตาเราก็จะบอกเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่าว่าวันแซนโดนตาเธอมาร่วมกับฉันนะมีข้าวแค่จานหนึ่งหรือมีกล้วยแค่หวีหนึ่งก็มาร่วมได้เพราะโดนตาน่ะไม่เคยแบ่งแยกว่าจนหรือรวยให้แต่เรามารวมและเรียกชื่อณตรงนั้นเขาก็จะได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะท่านไม่เคยแซนโดนตาแต่ก็อยากให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลนะคะของแซนโดนตาของอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในสระแก้วนั้นมีเพียงอำเภอนี้อำเภอเดียวนะคะที่ทำอยู่นะคะก็อยากให้ท่านดูหนึ่งละเป็นการสร้างความสามัคคีให้ทั้งในครอบครัวและคนในชุมชนมีการแบ่งปันการเอื้ออาทรกันนะคะซึ่งคนสมัยนี้หายากแต่การแซนโดนตานั้นมีสิ่งที่ทำให้คนที่เห็นแล้วนะคะเกิดความประทับใจและก็อยากจะร่วมในประเพณีนี้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาดูของจริงของแท้นะคะที่ทำในบ้านเรือนท่านก็สามารถมาได้ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะ

จากพื้นที่ชายแดนที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำอันทรงคุณค่าจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการและประชาชนวันนี้อำเภอตาพระยาได้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีแซนโดนตาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและภูมิปัญญาของชุมชนให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนจึงไม่เพียงช่วยสืบสานรากเหง้าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังสร้างคุณค่าใหม่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของตาพระยาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมซึมซับวัฒนธรรมแซนโดนตาลิ้มรสอาหารพื้นบ้านและเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนชายแดนที่อบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าที่น่าจดจำ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งศิลปะที่สวยงามเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอศิลป์บ้านผุน้ำร้อนค่ะซึ่งอยู่กันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรียกว่ามาถึงที่นี่แล้วก็ทึ่งกับความสวยงามและที่สำคัญที่นี่เขามีเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าที่ยาวนานมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้เรามีอีกหนึ่งผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สืบทอดในเรื่องของการทอผ้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะคุณเบียร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณเบียร์แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายพีรพงษ์ยาสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้มาถึงเนาะโซนด่านช้างปกติก็เคยมาแต่เพิ่งจะมาเคยเห็นว่าที่นี่ที่หอศิลป์ตรงนี้นี่คือมีรวมผ้าไว้เยอะมากแล้วก็คุณเบียร์เป็นหนึ่งในผู้ที่ทอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ทอมานานยังคะตรงนี
1: ้เริ่มทอมา2ปีครับ
0: 2ปีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะว่าตรงนี้เค้าเรียกว่าเป็นหอวัฒนธรรมใช่มั้ยคือเค้าสร้างมาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือเติมทีกลุ่มทอผ้าเนี่ยเกิดขึ้นมา11ปีแล้วครับแต่ว่าทอกันอยู่ในศาลาในวัดครับตอนนี้มีชาวบ้าน
0: ก็คือมาจากการทอผ้าป่าของสปป.ลาวเหรอคะ
1: ร
0: ่วมกับพัชทราบยอดไหมคะว่าตอนนั้นประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าตัวอาคารเองเนี่ยประมาณ18ล้านครับตัวใช่ครับจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับ
0: โอ้โหคือมองจากด้านนอกคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจะเห็นว่าคือแบบสวยงามมากนะคะแล้วก็พอเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีการแยกออกเป็นห้องต่างๆด้วยอย่างห้องที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี่ก็เป็นโซนกลางใช่ไหมคะเป็นลักษณะเกี่ยวกับศิลปะอะไรคะสำหรับอาคารตรงนี้คะ
1: ในห้องนี้นะครับก็จะรวบรวมพวกผ้าที่เป็นลายใหญ่ครับเป็นแบบประเภทจกทั้งตัวครับของแต่ละกลุ่มไว้ครับเราข้างเราจะมีหลายกลุ่มครับทางภาคกลางเราเนี่ยก็จะมีทางโซนบ้านไร่แล้วก็ที่ด่านช้างเนี่ยครับภูน้ำร้อนแล้วก็มีทางเดิมบางด้วยครับครับ
0: รวมผ้าจกเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าผ้าจกถูกต้อง
1: ใช่ครับผ้าสิ้นตีนจกครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจก
1: ครับ
0: ในโซนนี้ก็คือโซนของภูน้ำร้อนนี่ก็คือพี่น้องชาวเหล่าคลั่ง
1: คร
0: ับ ก็คือทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่า
1: ใช่ครับ
0: ประมาณสักเยอะไหมคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี
1: ้เยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าทุกปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนปนกันไปหมดแล้วครับใช่ครับ
0: ค่ะผ้าสิ้นตีนจกตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายหลักของเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาคารนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 2ปีครับ
0: 2ปีแต่เห็นว่าถ้าเข้ามาด้านในตัวอาคารก็จะเห็นว่ามีการรวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะมากอาคารนี้แต่แสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เบียร์
1: เกี่ยวก็มีผ้าฮะของแต่ละกลุ่มครับแล้วก็มีพวกของใช้ครับของใช้ที่ใช้ในยุค80 90ปีครับของคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยครับ
0: มาจากแต่ละบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ได้รับการบริจาคมา
1: ใช่ครับมีทั้งบริจาคมา
0: ถ้าสูงสุดในนี้นี่ประมาณสักกี่ปีได
1: ้90ครับ90ถึง100ครับใช่
0: 90ถึง100ปีเราก็จะเห็นว่ามีเป็นลักษณะของการโชว์ที่เป็นลายผ้าลายหมอนต่างๆคือผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวใช่ไหมอธิบายนิดหนึ่งคือความจริงเวลาเรามองมันผ้าสิ้นเราจะนึกถึงผ้านุ่ง
1: ใช่ครับผ้าสิ้น
0: มันเป็นอะไรยังไงบ้าง
1: ผ้าสิ้นก็คือเป็นผ้าถุงเนี่ยผ้านุ่งครับใช่ครับแต่ก็จะมีผ้าอย่างอื่นนะครับนั่นจะเป็นผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าม่านอย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้วิธีการทอแต่ก็ลายที่แตกต่างออกไปครับใช่ครับอย่างผ้าพวกประปูที่นอนนะส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ฝ้ายสีขาวเป็นใหญ่ครับแล้วก็จกลายเพิ่มนิดหน่อยครับ
0: ค่ะในแต่ละจุดที่จะแสดงตรงนี้ค่ะลวดลายเนี่ยเขาจะเหมือนกันในแต่ละพื้นถิ่นหรือว่ามีความแตกต่างกัน
1: มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับใช้วิธีจกเนี่ยเหมือนกันครับแต่แค่ลวดลายเล็กๆน้อยๆครับ
0: แสดงว่าคนที่เขาดูเป็นเขาถึงจะรู้ใช่ไหมว่าผ้าชนิดนี้มาจากโซนไหน
1: ใช่ครับ

0: ็คือตรงนี้คือจะเป็นการรวบรวมไว้ในโซนของภาคกลางทั้งหมดเลยให้เราได้ชมว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาดูผ้าบนโต๊ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ผืนนี้ประมาณสักกี่ปีได้คะเนี่ยเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่า
1: ผ้าใหม่ครับ
0: ผ้าใหม่พี่เมียอธิบายนิดนึงค่ะว่าลักษณะของลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ลักษณะของลายอันนี้ก็เรียกผ้าสิ้นตีนโซ่ครับเรียกถ้าเราเรียกกันก็เรียกผ้าห่อครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราทอแบบทีเดียวทั้งหมดครับเขาจะเรียกประเภทนี้ว่าผ้าห่อครับส่วนตีนก็เรียกผ้าสิ้นตีนโจกครับพอถึงตีนใช้โจกเอาช่วงข้างล่างนะครับเขาจะเรียกว่าตีนคร
0: ับ ใช
1: ่ครับ
0: ก็คือจะเป็นการโจกเอาโจกลาย
1: ใช่ครับ
0: ลายนี่มีเฉพาะไหมคะอย่างแบบลายอันนี้คือลายตรงหมายความว่ายังไงหรือยังไง
1: ใช่ครับถ้าอย่างลายนี้ครับก็เรียกดอกแก้วครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าแบบนี้เรียกกาบครับเนี่ยครับกาบถ้าลักษณะแบบนี้เรียกขอครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ครับมันมีการวิธีการเก็บลายครับเขาก็เลยแบบนิยมแบบทอลายเดียวทั้งเครือไปเลยเส้นยืดนะครับมาถึงทอลายหนึ่งก็ได้หลายตัว
0: ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นลายเดียวไปมันก็จะได้หลายผืนไปเลยทีเดียวนะคะแต่มันมีไหมที่แบบว่าลายที่ควรจะอยู่ที่ควรจะต้องมี
1: ครับบ้านเรา
0: เป็นลายอะไรอะคะ
1: บ้านเราจะเป็นพวกแมงกะบี้พวกผีเสื้ออย่างเงี้ยครับ
0: มีไหมคะผืนนี
1: ้ผืนนี้ไม่มี
0: แมงกะบี้นะคะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าแมงกะบี้ลายเป็นแบบไหนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการจกแบบนี้นานไหมคะกว่าจะเสร็จแต่ละผืนแต่ละลวดลาย
1: จริงๆด้านบนเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันครึ่งเดือนได้ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือ
1: ใช้ช่วงบน
0: กี่เมตรคะ
1: ไม่ถึงเมตรนะคร
0: ับ ไม่ถึงเมตร
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือทำทุกวันแบบคนที่ทำเป็นเลย
1: ใช่ครับถ้าด้านล่างเนี่ยถ้าคนแบบทำทุกวันประจำก็จะประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครับ
0: ทำทุกวันอะนะ
1: ครับ
0: 2เดือน
1: ใช่คร
0: ับแล้วถ้าทำไม่เป็นก็คือยาว
1: ครับเพราะด้านล่างเขาจะลวดลายเขาจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับ
0: ค่ะแล้วสีนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเราไหมว่าถ้าเป็นชุมชนเราคลั่งจะต้องเป็นแบบโทนสีแบบไหนในบ้าง
1: ถ้าสีหลักของเราคลั่งก็จะมีสีดำครับสีดำสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับสีขาวที่จำได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วก็มีสีครามครับ
0: สีคราม
1: ครับ
0: สีครามด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้ารวมทั้งหมดทั้งผืนเนี้ยถ้าจะแบบแล้วเสร็จเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันตีเวลาไม่ได้ครับเพราะว่าด้านบนกับด้านล่างมันต้องทอแยกกันครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราข้างด้านบนเนี่ยก็ต้องเป็นเส้นยืนต้องเป็นสีดำครับด้านล่างต้องเป็นเครือสีแดง
0: เส้นยืนหมายความว่าตัวพื้นข้างล่างถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้คือเรียกว่าเส้นยืน
1: ค
0: ือด้านบนจะต้องเป็นสีดำแล้วสีที่เป็นสีเขียวนี่คือเราไม่จำเป็นถูกไหมว่าต้องเป็นสีเขียว
1: ถ้าด้านบนเนี่ยถ้าเป็นเราข้างจริงๆต้องเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าครับในยุคแต่ก่อนนะครับใช่ครับเพราะว่าผ้าพื้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีคติครับคติเหมือนลายสัตตบริพันธ์ครับเพราะผู้หญิงสมัยก่อนนะครับบวชไม่ได้เขาก็เหมือนทําเกี่ยวกับศาสนามานุ่งห่มครับด้านล่างเขาก็จะเปรียบเหมือนภูเขา7ชั้นครับส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะเปรียบพวกเหมือนมหาสมุทรครับใช่ครับมาถึงได้ออกมาเป็นลายคล้ายๆภูเขาอย่างเงี้ยคร
0: ับ ค่ะก็คือมีเรื่องราวความเป็นมาอยู่บนผ้าด้วยนะคะก็เรียกว่ามีผ้าเนี่ยคือมีเป็นกี่ส่วนกี่ท่อนยังไงบ้าง
1: ผ้าแบ่งเป็น3ส่วนครับด้านจะเป็นส่วนตีนครับ
0: ค่ะ
1: เป็นส่วนตีนแล้วตรงนี้ที่เราก็เรียกว่าตัวครับแล้วด้านบนที่เรียกว่าหัวผ้าครับ
0: ค่ะก็คือแบ่งเป็นหัว
1: ตัว
0: แล้วก็ตีน
1: ใช่คร
0: ับ นะคะก็คือที่เขาเรียกว่าผ้าตีนจกตีนจกก็คือจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันต้องทอแยกกันกว่าจะมาประกอบเป็นหนึ่งผืน
1: ใช่คร
0: ับ นะคะทีนี้เห็นเสื้อที่คุณเบียร์ใส่อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะของชาว
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายในสมัยก่อนเขาก็จะย้อมคามกันครับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะปักเอาเองลายเขาเรียกใบดอกปักแว่นครับยายคุณยายสอนไว
0: ้อันนี้เป็นลายของวัฒนธรรมบ้านเราด้วยไหมคะหรือว่าไงบ้าง
1: มันขึ้นอยู่กับผู้ปักนะครับ

0: ผมที่ผมว่าใช่ครับส่วนใหญ่เขาก็ผมก็จะเห็นลายนี้อยู่แล้วครับใช่ครับ
1: ด้วยสีสันแบบนี้ด้วยไหมสีสันจะเป็นแบบนี้หรือว่าอยู่ที่เรา
0: อยู่ที่เราครับ
1: อยู่ที่เราไปดู
0: ข
1: ึ้น
0: มาผมชอบแจ่มๆผมก็ปักแจ่มๆเอา
1: ก็แล้วแต่ลวดลายที่ประยุกต์ขึ้นมา
0: ใช่
1: นะคะนอกจากตัวผ้าสิ้นตีนจกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผ้านุ่งเนาะก็ยังมีเป็นอย่างด้านข้างเราก็จะมีเป็นหมอนหมอนอิงอย่างนี้เขาก็จะมีลวดลายหรือลักษณะยังไงบ้างคะ
0: มันจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทอลายแตกต่างกันกับพวกผ้าสิ้นครับลายจะคนละระดับกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นพวกหมอนเนี่ยจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดาวนะครับใช่ดาวพวกขอแต่ก็จะแตกต่างออกจากผ้าสิ้นครับถึงจะเป็นลายเดียวกันแต่ก็เห็นความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะคร
1: ับแต่ว่าเป็นลักษณะของผ้าจกเหมือนก
0: ัน ใช่ครับจกเหมือนกันครับ
1: ผ้าจกเหมือนกันก็คือเอกลักษณ์ใหญ่ๆเลยคือจะเรื่องของการเป็นลายของผ้าจกแต่ว่าลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปอีกทีนึงแต่ละโซนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วอย่างด้านหลังค่ะคุณเบียร์ค่ะอันนั้นที่ตู้โชว์เขาเรียกเป็น
0: อันนี้ก็ปลอกหมอนครับ
1: ปลอกหมอนเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทอไว้ก่อนแล้วค่อยมาเย็บเข้ารูปทีหลัง
1: แต่ก็จะมีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถ้าบ้านเราเลยอ่ะถ้าเป็นพื้นน้ำร้อนถ้าเวลาไปเจอที่ไหนอ่ะลายที่ชัดเลยรู้ว่าเป็นบ้านเราต้องเป็นลายอะไรอ่ะ
0: เป็นลายขอกอดอกกับผีเสื้อนั่นแหละครับใช่ครับเพราะว่าเป็นลายใหญ่ของหมู่บ้านเรา
1: อันนี้เราไม่มีผีเสื้อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นลายลวดลายขึ้นมาใหม่ครับใช้เหมือนทําให้เป็นลายทั้ง2ด้านครับพลิกใส่ก็ได้นะครับ
1: ขอดูได้มั้ยคะ
0: ได้ครับ
1: พลิกใส่ก็ได้หมายถึงว่าด้านในด้วย
0: ด้านในก็ใส่ได้อ่ะคร
1: ับขอดูได้มั้ย
0: ได้
1: อันนี้คือลายด้านนอกที่เราคุยกันด้วยสักครู
0: ่
1: อ
0: ๋
1: อนี่ก็คือ
0: นี่ก็เป็นลายเหม
1: ือ
0: นก
1: ันอุ้ยเก่งมากเลยคือถ้าเป็นปกติแล้วถ้ากลับมามันก็จะไม่สามารถที่จะใส่ได้แต่คือถ้าเรากลับลายมาก็คือยังคงสวยงามเลยคุณผู้ชมนี่คือเอกลักษณ์ของความแบบเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะคือสวยมากแล้วคือเนียนแบบเนียนมากอ่ะ
0: ตอนนี้ก็มีอยู่คนเดียวที่ทอได
1: ้คือคุณเบียร์
0: ไม่ใช่เพื่อนครับเพื่อน
1: รุ่นเดียวกันเหรอคะ
0: รุ่นเดียวกันครับ
1: โอ้โหเก่งมากในส่วนของการทอผ้าอย่างที่ด้านล่างตัวอาคารก็จะเห็นเป็นเครกกี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในการทออันนี้ก็คือมาจากประเทศลาวด้วยไหมคะหรือว่าจากบ้านเรา
0: ครับจากบ้านเราทำกันครับ
1: ตอนนี้มีกี่ท่านคะที่ยังคงทอผ้าอยู
0: ่ในกลุ่ม8ท่านครับใช่ครับตอนนี้เรา8ท่าน
1: แล้วเรามีการต่อยอดสอนให้คนอื่นยังไงบ้างด้วยไหมคะ
0: มีแต่คนอื่นสอนครับพวกป้าๆก็จะสอนอย่างพวกผมเนี่ยเข้ามาใหม่เขาก็จะวันพยายามสอนให้ทอก่อน
1: ค่ะก็มีการเขาเรียกว่าต่อยอดไปถึงรุ่นต่อๆไปด้วยนั่นเองนะคะสำหรับการทอที่นี่เวลามาทอเนี่ยคือเรารวมกลุ่มกันมาทอทุกวันหรือว่ายังไงบ้างหรือว่ากระจายไปตามบ้านนะคะ
0: มีทั้งทอที่กลุ่มครับแล้วก็มีทั้งในหมู่บ้านด้วยครับบางคนเขามาไม่สะดวกมาครับเขาก็จะเอาไปทอที่บ้านอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ว่าลายนี่คือเรากําหนดกันเองหรือ
0: ใช่ครับ
1: เป็นลายของหมู่บ้านหรือลายแต่ละบ้าน
0: ลายของหมู่บ้านครับเจ้าอาวาสวัดพุทธน้ำร้อนนะครับพระครูวิสิทธิ์สวนของคุณเป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดครับ
1: ท่านเป็นคนออกแบบลายผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเวลาทอเนี่ยค่ะพอทอเสร็จแล้วอะเราเอาจำหน่ายที่ไหนอะคะ
0: ที่หอวัฒนธรรมนี่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือทอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาจำหน่ายที่นี
0: ่
1: มีออนไลน์ด้วยไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: ยังไม่มีออนไลน์คือต้องมาชมที่นี่เองแสดงว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยจะต้องมีความพิเศษของแต่ละผืน
0: คร
1: ับ พอจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงการประเมินราคาผ้าในแต่ละผืนอยู่ที่หลักไหนยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเป็นผ้าสองหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่30,000ครับถ้าเป็นแบบหน้าเดียวทั่วไปก็20,000ครับแล้วก็จะมีแบบลายเล็กๆก็มีครับ3,500 2,000อย่างเงี้ยครับ4,000
1: อันนี้เป็นผืนเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะมีลายที่แตกต่างกันไปก็คือลายเล็กลายใหญ่แตกต่างกันไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ เรามีการนำไปตัดเย็บเป็นอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ยังครับตอนนี้มีแต่ผ้าถุงครับ
1: แต่ผ้าถุงเห็นว่าด้านล่างมีเป็นลักษณะของเสื้อโม่ห้อมด้วยนะแล้วก็มีเป็นอะไรนะย่าม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราไหมคะหรือว่าไงบ้าง

0: เสื้อนี่ก็มีอยู่แล้วครับส่วนย่ามก็มีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คนทอมันน้อยลงครับการผลิตมันก็เลยแบบไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าไม่ได้
1: เพียงพอกับที่ต้องการกับตลาดต้องการเนาะแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู
1: ่แต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะมากก็คือเน้นให้เข้ามาในพื้นที
0: ่
1: ค่ะแล้วอย่างตัวหอวัฒนธรรมตรงเนี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเขาสนใจอยากจะมาเหมือนรายการเนี่ยอยากจะเข้ามาชมหรือว่าอาจจะมาซื้อสินค้าเนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้ยังไงต้องติดต่อก่อนล่วงหน้ายังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เข้ามาที่วัดพุทธน้ำร้อนได้เลยครับเข้ามาก็จะเห็นอาคารใหม่ไม้ชักสองชั้นก็เข้ามาได้เลยครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณเบียร์ก็จะอยู่ที่นี่ประจำด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะมาชมกันได้แต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมขึ้นมาที่หอวัฒนธรรมแห่งนี้ก็คือจะมีห้องที่แยกออกไปอีกในการรวบรวมโดยเฉพาะห้องนี้เนี่ยคือจะรวบรวมทั้งหมดของโซนภาคกลางไว
0: ้
1: เป็นผ้าสิ้นตีนจกที่ให้ได้ชมแล้วก็จะมีแยกไปอีก2โซนใช่มั้ยคะเป็นห้องอะไรบ้างคะคุณเบียร์
0: เป็นอีก2ห้องจะเป็นประเภทผ้าของมัดหมี่ต่อตีนจกครับจะอยู่ทางโซนอุทัยครับแล้วก็มีของเนินขามด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าผ้าขามจะมีลักษณะแบบไหนแตกต่างกันยังไงเผื่อไปเจอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนเดี๋ยวรบกวนคุณเบียร์พาไปชมหน่อยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะคุณเบียร์อันนี้เป็นโซนไหนคะ
0: อันนี้จะมีโซนทางอู่ทองครับเสื้อยีทางอำเภออู่ทองครับ
1: อันนี้
0: จะเป็นไทยทรงดำครับ
1: เสื้ออะไรนะคะเสื้อฮี้
0: ใช่ครับ
1: มาจากอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะเป็นเสื้อ
0: ไทยทรงดำ
1: ไทยทรงดำ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้กี่ปีคะเนี่ย
0: ประมาณ90ปีครับ
1: คุณผู้ชมดูลักษณะของความเก่าของลายนะคะก็จะเห็นมีความแบบว่าขาดด้วยเนาะก็อยู่จัดแสดงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้านุ่งใช่ไหมคะเป็นผ้าสิ้นเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็จาก
0: อู่ทองเหมือนกัน
1: อู่ทองเหมือนกันนะคะบ้านดอนเราจะเห็นนะคะก็จะมีคำอธิบายว่าเป็นผ้าอะไรนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ด้วยแล้วก็อายุของผ้าประมาณไหนรวมถึงแหล่งที่มาที่จัดแสดงไว้ตรงนี้นะคะถัดมาค่ะด้านนี้คุณเบียร์อันนี้จะมาจาก
0: บ้านไร่ค่ะ
1: บ้านไร่อุทัยธานีลักษณะเด่นจะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวคุณเบียร์มองทางด้านนี
0: ้ลักษณะเด่นของบ้านไร่อุทัยนะครับเขาก็จะในสมัยก่อนเขาจะนิยมตัวม่วงครับตัวม่วงตัวน้ําเงินชมพูหน่อยเขาจะออกโทนนี้หมดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ลวดลายเขาก็จะมัดลายใหญ่ๆหน่อยครับมองไกลๆก็เห็นเลยอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อคือเด่นเห็นแต่ไกล
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวด้านบนตัวด้านบนก็คือจะโทนเป็นโทนม่วง
0: ใช่ครับโทนม่วงใช
1: ่นะคะอันนี้ก็คือจากบ้านไร่อุทัยธานีนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
0: เลยบ้านไร่อุทัยเหมือนกัน
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะก็จะมีความสวยก็คือโซนนี้เนาะที่จะได้ชมนะคะก็คือลายจะเด่นชัดแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับลายเขาจะเด่นใหญ่เลยครับแต่ไกลเลยเขาจะนิยมทอลายพวกความเชื่อครับพวกพญานาคอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะก็คือตัวพื้นก็จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คือลายเขาก็จะใหญ่เห็นชัดเจนนะคะ
0: คร
1: ั้งนี้ก็คือเป็นโซนของอุทัยธานีบ้านไร่อุทัยธานีมาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้มาจากที่ไหนบ้างเอ่ย
0: อันนี้ก็ทางโซนอุทัยเหมือนกันครับทางบ้านไร่ทางอุทัยผมไม่ใช่ทางทับพวกทับหมันพวกนี้ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษยังไงบ้าง
0: อันนี้เขาก็จะทอลายเล็กๆครับทอตีนเล็กครับแล้วตัวเขาจะนิยมมัดหมี่เป็นลายเป็นประเภทสิ้นร่องครับเจนซิ
1: ลลักษณะยังไงคะเดี๋ยวชี้ให้ชม
0: เป็นมัดหมี่แล้วก็ใช้สีพื้นครับพุ่งพุ่งขัดให้เป็นร่องๆไป
1: ครับ
0: ใช่

0: ช่วงช่วงที่เป็นสีแดงๆของธรรมะแล้วครับส่วนก็จะเหมือน6เหลี่ยมประมาณนี้ครับ
1: 6เหลี่ยมอ่ะ
0: เขาเรียกหมอน6ยกชิดนะ
1: หมอน6ยกชิด
0: ใช่ครับเขาเพราะว่าเขาใช้วิธีพุ่งกับสลับจกด้วยครับก็ใช้วิธีจกเหมือนกันนะครับมีทั้งพุ่งก็มีทั้งจกแต่เขาก็จะลายก็จะแตกต่างจากพวกพระสิ้นเนี่ยครับ
1: ก็คือเวลาเราทำแบบเนี้ยเราจะแยกประเภทของลายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่าลายไหนควรจะอยู่ที่พระสิ้น
0: ใช่ครับ
1: ลายไหนก็จะไปอยู่บนหมอน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ครับ
1: เนาะอ่ะถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีนอกเหนือจากผ้าก็จะมีของโบราณอยู่ในนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเก่ามากนะคะถัดมาทางด้านนี้ค่ะเห็นว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่มีอายุถึง100ปี
0: ใช่ครับ
1: เป็นผ้าจากที่ไหนบ้าง
0: นี่น่าจะเป็นทางเนินขามครับทางโซนเดิมบางไปทางเหนือของด่านช้างไปครับเขาก็จะนิยมมัดหมี่ลายเล็กๆครับทางนี้เขาจะเด่นใช่คร
1: ับ ลายเล็ก
0: ๆใช่นะครับมันจะแตกต่างจากทางอุทัยเมื่อกี้ครับทางบ้านไร่ลายเขาจะละเอียดเล็กๆครับต้องดูใกล้ๆถึงจะเห็นลายนะครับ
1: แต่ดูใกล้ๆตอนนี้ก็จะเห็นความขาดของไหมเพราะว่ามันเก่ามากคุณผู้ชมคือแบบแล้วก็จะเห็นเป็นลายที่แบบเล็กมากนะคะแล้วก็ยังคงตีนจกที่ยังคงสวยงามอยู
0: ่
1: ทางด้านนี้เหมือนกันก็จะเห็นมีเป็นผ้าสิ้นลายตีนจกลายขอ
0: ใช่ครับ
1: ขออะไรคะเนี่ย
0: ขอกรรมครับขอกรรมก็เหมือนขอที่เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเขาก็เหมือนอิงมาจากยอดผักที่เลื้อยไปเลื้อยมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตรงไหนคะคุณเบียร์อธิบายหน่อย
0: ขอกรรมก็จะอยู่ตรงสีส้มๆเนี่ย
1: สีส้มๆอ๋อก็คือเหมือนจะเกี่ยวกันไป
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เนาะ
0: ขอ
1: ก็คือจะมีลายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผืนนี้ก็ร้อยปีเหมือนกันอยู่จากมาจากเนินขามชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซนของห้องนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกห้องหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นโซนอะไรคะ
0: อันนั้นเป็นโซนทางด่านช้างครับ
1: ด่านช้าง
0: เดิมบาง
1: เดิมบางนางบวชนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีความสวยงามมีลวดลายอะไรให้ได้ชมกันบ้างเดี๋ยวชมกันต่อค่ะโหเก่ามากเลยเนาะ
2: แก้วน้ำนี่ไว้ให้เจ้าของดื่มได้ไหม
1: ครับก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผ้าแถวด่านช้าง
0: ครับผม
1: เนาะแถวบ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเข้ามาด้านในก็อ่ะมาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะคุณเบียร์อันนี้เป็นอะไรเองคือเขาจะไม่มีลาย
0: ใช่ครับ
1: เขาจะเป็นแบบ
0: เขาจะยกให้เป็นยกปืนขึ้นไปเลย
1: และจะคือสีที่ชัดเจนเด่นชัดนะคะอ่ะเดินถัดมาค่ะโซนนี้เป็นอะไรเอ่ย
0: อันนี้จะเป็นทางด่านช้างครับ
1: อย่าง
0: สองพื้นนี้ก็จะเป็นของพุทธน้ำร้อนเองครับ
1: อ
0: ันนี้ของคุณยายเสียนที่เราก่อตั้งกลุ่มใหม่ๆเขามาเริ่มมาช่วยสอนครับใช่ครับอ
1: ัน
0: นี้ครับท่านเสียแล้วครับอันนี้จะเป็นผ้ายังไม่เก่ามากครับรุ่นคุณยายเสียนนะเขาจะเริ่มทอเริ่มลายเล็กๆแล้วต่างจากรุ่นก่อนพ่อแม่เขาครับที่จะทอจะลายใหญ่ๆครับอย่างทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของโซนอำเภอด่านช้างหมดเลยครับใช่ครับก็จะออกคล้ายๆกันหมดเลย
1: ก็คือจะเป็นลายแบบมัดหมี่ตรงมาแล้วก็มีขีดที่เป็นตัวสีเหลืองๆขาวๆแบบนี้สลับกันไปคือเป็นตัวกลางของผ้าสิ้นส่วนตีนจกนี่คือก็คือจะเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันหมด
1: เหมือนกันเนาะก็จะเป็นลายแบบสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละลวดลายก็แตกต่างกันออกไปมาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นของ
0: อันนี้น่าจะเป็นทางด่านช้างแล้วก็เดิมบางด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือจะสไตล์เดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับทางเดิมบางเนี่ยเขาก็จะนิยมคล้ายๆทางเนินขามทางชัยนาทครับเพรา
1: ะ
0: ทางเหนือของด่านช้างไปเนี่ยเขากลุ่มเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับเขาก็เลยคล้ายๆกัน
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีเป็นลักษณะอารมณ์เหมือนโซนของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที
0: ่
1: ที่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเห็นผืนนี้จากคนอื่นคือตัวด้านบนนี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ก็เป็นหมี่ลวดครับหมี่ลวดเป็นลายหน้าครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ทอเขาจะแบบมัดลายแบบไหนนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดสังเกตได้นะคะจากที่เราชมมาบางส่วนเนี่ยคือแต่ละผืนนี่คือมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของผ้านะคะหรือว่าลายสิ้นตีนจกก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโซนในแต่ละบุคคลนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อ

0: ไปนี่ก็คือจะมีผืนเดียวแน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้เรามีการสอนรุ่นอื่นๆต่อจากเราด้วยไหมคะ
1: มีครับตอนนี้ก็พยายามซึมซับรุ่นใหม่ๆครับแบบเล็กๆน้อยๆครับเหมือนฝึกเขาก็ไม้บ้างย้อมสีบ้างเนี่ยครับให้เขาดูเหมือนซึมซับไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือมีทั้งการย้อมสีแล้วก็การเริ่มทอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าทอแบบสำเร็จเป็นผืนตอนนี้มีสักกี่ท่าน
1: ตอนนี้ที่ตัวอาคารเองมี4คนครับแล้วก็มีตามหมู่บ้านอีกประมาณ4คน
0: น้อยมากเลยนะตอนนี้ต้องมาช่วยกันดูนะคะผ้าของบ้านเราโดยเฉพาะวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยถ้าหากใครอยากจะมาที่นี่จะต้องติดต่อยังไงบ้างคะคุณเบียร
1: ์เข้ามาที่วัดผุน้ำร้อนนี้ได้เลยครับ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เนาะก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาได้หรืออยากจะมาชมอย่างเดียวมาพูดคุยหรืออยากจะมาซื้อผ้ากลับไปก็ได้ด้วยอันนี้ต้องพรีออเดอร์ก่อนไหมคะ
1: จริงๆที่ผืนที่ทำแล้วก็มีครับแต่ถ้าอยากได้ลายใหม่ๆก็มาสั่งทำได้ใหม
0: ่ก็คือสามารถที่จะสั่งได้มาชมก่อนได้ถ้าถูกใจที่มีแล้วก็ซื้อกลับไปได้เลยแต่ถ้าอยากจะได้ลายที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็สั่งได
1: ้
0: นะคะ
1: ขอเวลาหน่อย
0: ก็ขอเวลาหน่อยสักเพียงมือที่ประมาณ2เดือนนะ
1: ครับ
0: ได้มั้ย
1: ได้
0: มือที่ประมาณ2เดือนเดี๋ยวถ้าสั่งพิธีกรก็3ปีเจอกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบียร์มากเลยนะคะที่พาเรามาชมเค้าเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อีก1สิ่งของบ้านเรานั่นคือเรื่องของผ้านะคะที่เรียกว่าสวยงามจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยภาพของความสวยงามของผ้าสิ้นตีนจกที่นี่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะแล้วโอกาสหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครู

0: เป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีภาพพันปีหลวงวันนี้เสนอตอนดอกไม้ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางรายการนะครับได้รวบรวมพันไม้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการสืบสานต่อยอดโครงการของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์พันไม้ไทยครับ
1: ดอกไม้ในพระนามหรือพันไม้ในพระนามาภิไธยส่วนใหญ่เป็นดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศผสมพันธุ์พืชขึ้นสำเร็จแล้วขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์มาตั้งเป็นชื่อดอกไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆดอกไม้ในพระนามาภิไธยที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบดอกใหญ่สีเหลืองละเรื่อป้ายกลีบส้มแดงมีกลิ่นหอมหวานแคทริยาควีนสิริกิติ์กล้วยไม้กลีบสีขาวนวลปากดอกสีเหลืองทองอารามตะการตาดอนยาควีนสิริกิติ์ใบประดับสีชมพูอ่อนกลีบแดงโอบล้อมดอกสีเหลืองเข้มรูปดาวเล็กๆดอกบัวควีนสิริกิติ์บัวลูกผสมปลายกลีบสีม่วงโคลนกลีบสีขาวเกสรสีเหลืองปลายม่วงบัวสีกิตติยาบัวสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับตั้งชื่อตามพระมงคลนามเพื่อเทิดพระเกียรติและมหาพรหมราชินีโมกราชินีพันไม้ป่าหายพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยมาตั้งชื่อพันไม
2: ้ความเป็นมาของโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไผ่พึกอันเนื่องมาจากพระดำรินะฮะก็เริ่มจากพระดำรับของสามพระองค์นะฮะคือเริ่มต้นก็ในช่วงนั้นหมาไรแม่โจ้แต่ว่าชื่อสมัยนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่4หรือ APOC 4ซึ่งจัดช่วง 20-26 มกราคม 2535

0: วันที่22มกราสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานเสด็จพระดำเนินดูนิทรรศการพระดำรัสว่ากล้วยไม้ไทยสวยงามแล้วก็ควรจะมีการอนุรักษ์รักษาเอาไว้ก็เลยเกิดเป็นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไผ่พึกอันตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่เราได้งบประมาณมาเรามาดำเนินการโครงการซึ่งขั้นตอนการทำนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลของกล้วยไม้แต่ละชนิดว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ไหนแล้วก็ระดับความสูงน้ำทะเลเท่าไหร่ความเข้มของแสงเท่าไหร่เราไปเก็บมาหมดนะฮะมีโอกาสที่ได้มาร่วมในโครงการนี้นะฮะก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสนองงานของพระองค์ท่านให้สำเร็จนะฮะก็พยายามทำคือผมนี้จะทุ่มเทกับงานนี้มากตอนช่วงที่เป็นผู้บริหารนะฮะก็ได้ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลอดนะฮะแม้ทั่งไปที่ธุรกันดารในต่างๆไปถึงรถยางแตกอะไรได้กินข้าวลิงนะฮะก็ยังไปแล้วก็เกษียณอายุไปแล้วก็ผมก็ยังมาช่วยงานอีกหลายปีนะฮะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้มองไอ้เกี่ยวกับมรดกของชาติแล้วก็มีรับสั่งอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะฮะก็มีความแล้วก็มีความภูมิใจคืออยากจะให้คนไทยได้ช่วยกันรักษามรดกอันมีค่าของประเทศเนี่ยฮะซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วหลายอย่างที่เป็นมรดกของเราที่มีค่าเนี่ยก็จะลดก็จะหายไปก็เราดูว่าขนาดพระองค์ท่านยังสนพระทัยได้เสนอแนะอะไรให้กับหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะฮะ
1: โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไผ่พึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองราชย์ครบ50ปีโดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูธรรมชาตินำกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อให้คืนความสมดุลอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและศึกษาเพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยอย่างสร้างสรรค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและชุมชนช่วยกันดูแลรักษามรดกธรรมชาติการดำเนินงานสำคัญก็คือเพาะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยหลากหลายสายพันธุ์ในปริมาณมากปล่อยคืนสู่ป่าการนำต้นกล้ากล้วยไม้ที่แข็งแรงไปติดหรือปลูกบนต้นไม้ใหญ่ในพื้นป่าพร้อมอนุรักษ์ให้ความรู้และจัดกิจกรรมอบรมและสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2: สำหรับพันธุ์ไม้ในพระนามหรือพันธุ์ไม้ในพระนามาภิไธยขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมก็ในส่วนพุทธศาสตร์เนี่ยเรามีเกือบทุกชนิดเนาะไล่ตั้งแต่กุหลาบควีนซิลิกิตนะครับตัวนี้ก็จะมีแปลงกุหลาบให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชื่นชมแต่ก็จะบานในช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็มหาพรหมราชินีนะครับผมนี่ก็เพิ่งโรยไปนะครับผมก็จะบานในช่วงต้นฝนนะครับผมแล้วก็บัวควีน

ิริกิติ์อันนี้ก็เพิ่งโรยไปนี่เองเมื่อไม่นานนี่เองครับผมก็มีบ่อบัวมีโรงบัวให้ชมนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับต้นเดือนเนาะถ้าปลายเดือนเนี่ยบัวควีนสิริกิติ์จะโรยละนะครับในสวนพฤกษศาสตร์นะครับผมแล้วก็ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ที่อยู่ด้านข้างนี้ที่เห็นนะครับผมตัวเนี้ยบานทั้งปีเลยถ้าประชาชนทั่วไปเข้ามานะครับผมก็จะเห็นความงามของดอนหญ้าควีนสิริกิติ์เนี่ยเกือบทั้งปีเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็บัวสีกิติยานี่เป็นบัวสายเนาะบัวสายเนี่ยบัวสายพันธุ์นี้จะบานตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็กลางวันจะหุบนะครับผมในสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่มีสายบานสายพันธุ์บัวชนิดนี้อยู่นะครับผมก็จะเป็นธุระไปบอกเขาให้ช่วยจัดหามาเนาะจะได้มาจัดแสดงร่วมกันทั้ง7ชนิดนะครับผมแล้วก็ที่ยังขาดอยู่ก็จะมีโมกราชินีนะครับโมกราชินีเนี่ยเป็นไม้อยู่ในสกุลโมกนะครับผมในวงดอกลักมีน้ำยางสีขาวจะบานช่วงหน้าแล้งถ้าเกิดเรามาชื่นชมโมกราชินีก็ขอให้มาในช่วงอย่างสูงสุดเพราะว่าทุกวันนี้ที่อยู่ได้มีครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็เพราะได้มาอาศัยร่มพระบารมีได้ทำงานภายใต้ชื่อของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจส่วนหนังสือที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นและคาดว่าจะตีพิมพ์นะครับในปลายเดือนธันวานะครับว่าจะออกเป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เลยตั้งชื่อไว้ว่าร้อยดอกไม้ให้แม่ซึ่งร้อยเนี่ยมันมาจากสองสิ่งก็คือว่าพันไม้ในพระนามหรือพันไม้ในพระนามาภิไธยเนี่ยมี7ชนิดประกอบกับพระชนมายุ ของพระองค์ท่าน93พรรษารวมกันก็ครบ100พอดีและมีความพิเศษตรงที่ว่าพันไม้ทั้ง93พฤกษาเนี่ยนะครับเป็นพันไม้ดอกสีขาวซึ่งอยากจะสื่อถึงเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นพระองค์ท่านหรือชื่นชมพระบารมีท่านน่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอิบใจแล้วก็มันมีความงามเกิดขึ้นในใจของเราเสมอแล้วก็ผมก็เลยได้ทำหนังสือเล่มนี้ประกอบเป็นลักษณะการบูรณาการข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์เขียนเชิงในเชิงพฤกษศาสตร์พรรณนาแล้วที่สำคัญมันมีความร่วมมือจากพฤกษศาสตร์ศิลปินทั่วประเทศนะครับผมที่มาร่วมวาดรูปสีน้ำหรือวาดรูปประกอบกับการทำหนังสือเล่มนี้หลายสิบคนมากกว่า60ท่านครับผมซึ่งทุกคนร่วมใจกันตั้งใจทำเพื่อจะถวายเหมือนแสดงความกตัญญูกตวิธีต่อพระองค์ท่านอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในส่วนเนื้อหาที่มีความสำคัญอีกด้านนึงก็คือว่าเป็นการร้อยกองแล้วก็นำคติคำสอนเรื่องธรรมต่างๆในพุทธกาลหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเรื่องคำสอนของพระสงฆ์ที่ดีงามอย่างเช่นท่านพุทธทาสเอามาร้อยกองแล้วก็สื่อผ่านดอกไม้ทั้ง93หรือทั้ง100ชนิดนี้ซึ่งจะมีความพิเศษมากครับอยากให้ลองติดตามชมกันดูหรือว่ารอหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเสียงด้วยหมายความว่าถ้าเกิดอยากฟังธรรมะในส่วนที่เขียนเกี่ยวข้องก็สามารถสแกนแล้วก็สามารถฟังเสียงได้ด้วยตอนนี้ผมจริงๆผมอายุ52 53แล้วเนาะตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นพระองค์ทรงงานตลอดเลยแล้วก็แล้วก็ได้มาเข้าทำงานที่เนี่ยในปี39นะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านอยู่บ่อยครั้งแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงสุดมากๆเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาทำงานที่นี่คงไม่มีชีวิตชีวิตไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่มีความสุขสบายมากสถานที่เอื้อแก่การทำงานนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ความเมตตามากๆทรงมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพนักงานที่สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยแทบจะแบบช่วงแรกๆนี่เกือบทุกๆปีครับแทบจะไม่เว้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จด้วยมาถึง2ครั้งก็ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็พนักงานทุกคนนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านในสวนพฤกษศาสตร์ผมว่าทุกคนซาบซึ้งแล้วก็ตระหนักถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนปวงชนชาวไทยเพราะพระองค์ท่านทรงงานเนี่ยจะว่าเกือบ1ศตวรรษก็ว่าได้นะครับผมสวนพฤกษศาสตร์ตอนนี้ถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเรามีทุ่งกระเจียวบานนะครับในช่วงเดือนสิงหาวันกลางเดือนประมาณกลางเดือนสิงหานะครับผมได้ทำเป็นทุ่งกระเจียวบานในพื้นที่หลายไร่อยู่นะครับขอเชิญชวนมาชมกันในช่วงฤดูฝนกันส่วนในช่วงฤดูหนาวก็คงจะพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แมกไม้ต่างๆดอกไม้ต่างๆเบ่งบานเยอะมาก
แล้วก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับผมเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับผมแล้วก็มารำลึกหรือว่ามา

มาระลึกถึงพระองค์ท่านพร้อมกับมาลองมาสอบถามดูว่าหนังสือเล่มที่กล่าวถึงได้เสร็จสิ้นหรือยังนะครับผมเพราะว่าเราทำแจกเป็นสาธารณประโยชน์นะครับผมไม่ได้มีการซื้อขายอะไรทุกคนร่วมใจกันทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับผม

ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสำรวจเก็บรวบรวมศึกษาพันไม้ร่วมกับองค์การสวนพฤกษศนะครับเพื่อศึกษาพันไม้ที่ได้รับพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงสำหรับนักพฤกษศาสตร์แล้วเนี่ยการค้นพบพันไม้ใหม่หรือการศึกษาพันไม้ในแหล่งใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นคุณค่าของทางด้านวิชาการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นการสัมผัสนะครับถึงพระราชกรณียกิจที่จุดประกายให้ผู้คนเห็นคุณค่าของพันไม้ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของพันไม้ที่มีดอกสวยงามและก็ส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์นะครับจากพืชจากถิ่นต่างๆนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปนะครับแล้วก็มองเห็นถึงคุณค่าของพันไม้เฉพาะถิ่นแล้วก็ส่งเสริมเป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้ในงานของถ่ายทอดงานของพระองค์ท่านโดยโครงการศิลปาชีพพิเศษที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ์กันครับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทำให้เราเห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงรักษาป่าหรือพันไม้เท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังมองเห็นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและก็ความเป็นอยู่ของพระศกนิกรของท่านด้วยจากที่ท่านได้คำนึงนะครับตระหนักถึงดอกไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ที่อยู่ห่างไกลนะครับช่วยคุ้มครองช่วยให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิ่งมีชีวิตนะครับเล็กๆที่ห่างไกลเป็นที่ประจักษ์นะครับของผู้คนในวงการวิชาการแล้วก็วงการพฤกษศาสตร์นานาชาตินะครับด้วยพระองค์นะครับพระองค์ก็จะเสด็จไปในที่ที่มีดอกไม้นั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ให้พระราชดำริเนาะในเรื่องของการอนุรักษ์ในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ดอกไม้นั้นหรือสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับได้สืบทอดสู่ลูกหลานทุกครั้งที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับติดตามงานนะครับหรือก็เราก็ร่วมกันถวายความก้าวหน้านะครับเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยนะครับชื่นชมความงามในฐานะของสวนพฤกษศาสตร์ก็เป็นแหล่งรวบรวมนะครับพันไม้หายากนะครับพันไม้ที่มีคุณค่านะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็มีพันไม้มากมายหลายชนิดนะครับที่พระองค์ท่านเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือฟื้นคืนนะครับมันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปนะครับก็มีโอกาสได้ถวายงานนะครับแล้วก็ตามเสด็จพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เห็นนะครับพระราชกรณียกิจแล้วก็เราก็ตระหนักถึงภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ย

0: เดินทางมานะครับเดินทางพระราชดำเนินไปทุกที่ทุกสถานที่นะครับเราเนี่ยนะครับในฐานะที่อยู่ใต้พยุคลบาทเนาะเราเดินทางนะครับไม่ถึง1ใน100ของท่านด้วยซ้ำไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อเราได้คิดถึงนะครับรอยยิ้มของท่านทุกครั้งที่เห็นนะครับมันอยู่ในใจของเราแล้วทำให้เราหายเหนื่อยแล้วก็เดินตามแนวทางของท่านในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้นะครับในพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามนะครับยังบ่งบอกถึงความวิริยะนะอุตสาหะของพระองค์ท่านนะครับที่จะปกป้องนะครับรักษาทรัพยากรของประเทศเราไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากสร้างบ้านเล็กๆในใจของเรานะครับบ้านซึ่งมีความอบอุ่นนะครับสร้างรักธรรมชาติมีความเมตตามีความกรุณาต่อความเป็นอยู่ในธรรมชาตินะครับให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับด้วยความสมดุลและก็อบอุ่นนะครับตามพระองค์ท่านนะครับที่นึกถึงป่าอยู่เสมอนะครับในพื้นที่ที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับก็จะมีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นนะครับให้ความสวยงามในบางฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่บอบบางนะครับดังนั้นเนี่ยบางฤดูกาลนะครับอย่างเช่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความแห้งแล้งนะครับก็จะมีพันธุ์ไม้เล็กๆหญ้าเล็กๆนะครับเช่นดุสิตามณีเทวาพวกนั้นนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ไม้นะครับในพื้นที่นะครับอย่างเช่นไม้สักใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไม้สักในจังหวัดแพร่เนี่ยถือว่าเป็นไม้สักที่มีคุณภาพสูงนะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับแล้วพื้นที่นะครับพื้นที่ของแพร่นะครับมีลักษณะเฉพาะมีพันไม้ที่ขาดการสำรวจอยู่มากนะครับในฐานะที่มาทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่ผมก็ได้สำรวจนะครับพืชพื้นถิ่นนะครับซึ่งมีอีกมากที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพันไม้เฉพาะถิ่นของจังหวัดแพร่
1: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางรายการขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านประเทศไทยเราโชคดีที่สามารถจะอนุรักษ์ต่อไปได้อย่างมีความหวังและมีกำลังใจเพราะเรายังเหลือทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการพัฒนาชาติทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวิทยาการดังนั้นขอให้เราทุกคนตั้งมั่นที่จะปกป้องมรดกอันล้ำค่าของชาตินี้ให้ดีที่สุดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลงานคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2528

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมว่า

0: ฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: โดนครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
0: และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะติดตามรับชมรายการอยู่ในพื้นที่ไหน

0: นะคะถ้าเกิดว่าประสบอุทกภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเกาะติดแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่30กันยายน24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะคะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่บางแห่งค่ะส่วนภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะไปติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดและเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอศรีสวัสดหรือเขื่อนเขาแหลมนะคะปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 8,247 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 93% ของความจุปริมาณน้ำใช้การได้ที่อยู่ที่ 5,235 ล้านลูกบาศก์เมตรระดับน้ำ155เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำไหลเข้าเทียบกับเมื่อวานเพิ่มขึ้น38เซนติเมตรซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอทองผาภูมินะคะปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 16,374 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 92% ของความจุปริมาณน้ำใช้การได้ 11,112 ล้านลูกบาศก์เมตรระดับน้ำอยู่ที่180เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งระดับน้ำเทียบไหลเข้ากับเมื่อวานเพิ่มขึ้น52เซนติเมตรปริมาณน้ำนะคะใช้การรวมทั้ง2เขื่อนอยู่ที่ 16,347 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
0: นี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำนะคะของ2เขื่อนหลักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งทางทีมงานของเราเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกันทุกวันนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เขื่อนแม่กลองก็เริ่มทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะคะโดยล่าสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแผนที่จะเพิ่มสูงสุดเนี่ย2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยซึ่งตอนนี้ทีมงานของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์เดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลองซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้ง2แห่งที่กำลังจะมาถึง
3: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านท่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิต

0: ประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ยมันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำร่มแม่น้ำแม่กรองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กรอง
2: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กรองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ำนะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ำมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทางปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กรองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กรองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสุภาวดีเนียมทองและทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปติดตามอัปเดตข้อมูลให้เราได้รับทราบกันค่ะจากกาญจนบุรีนะคะไปลงพื้นที่กันที่สมุทรสาครกันบ้างค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอกระทุ่มแบนกว่า550ครัวเรือนพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและให้กำลังใจผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่หมู่บ้านอิ่มอัมพรหมู่ที่10ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อมอบถุงยางชีพและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำในพื้นที่จำนวน550ครัวเรือนรวมประมาณ 1,200 คนทางนี้นะคะจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนในการติดตามเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
4: เดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองราชบุรีเองก็ได้ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะคะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางเขื่อนแม่กลองเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถ
2: ซอฟต์พาวเวอร
3: ์ทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนสถาบันพระมหากษัตริย์คือส่วนอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ติดตามอัปเดตกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายเบรกเมื่อสักครู่นี้เอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะคะว่าตอนนี้ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กองเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ค่ะแล้วก็ไปพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับกับสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดราชบุรีกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะกับหัวหน้าจุธามาจิเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะหัวหน้าคะอย่างค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเห็นทางเพจของเทศบาลเมืองราชบุรีเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของจังหวัดราชบุรีเป็นยังไงบ้างแล้วพี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลขนาดไหนคะ
2: ค่ะมากันที่จังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้จังหวัดราชบุรีก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองนะคะซึ่งล่าสุดอะค่ะทางเขื่อนแม่กลองก็ได้มีการปรับการเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ทำให้เกิดระดับน้ำในแม่น้ำกลองเนี่ยแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ระดับน้ำได้เข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วนะคะบางแห่งก็มีน้ำท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรแล้วก็ในขณะที่บางชุมชนค่ะของเทศบาลเมืองก็ระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหลังคานะคะเนื่องจากว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ต่ำกว่าระดับถนนค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็รับทราบสถานการณ์อยู่นะคะซึ่งชาวบ้านก็ต้องเร่งอพยพค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองเองก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่แล้วก็ลงไปดูพื้นที่กว่าจะกลับก็ตั้งสามทุ่มนะคะก็ทางเทศบาลเมืองก็มีการเอากระสอบทรายเนี่ยไปตั้งบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำกลองแม่น้ำแม่กลองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะถ้าสมมติระดับน้ำสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะแต่ทางเทศบาลเองก็ดำเนินการเต็มที่ค่ะระดมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยทหารในพื้นที่นะคะก็มาช่วยกันเต็มที่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของจังหวัดค่
1: ะ
2: ในส่วนของจังหวัดเองก็โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านทิติรักษ์ทำพาก็ได้มีการบูรณาการกำลังไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของบ้านเรือนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็น้ำเข้าแล้วเนี่ยก็จะขนย้ายนะคะมีการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ขนย้าย

้พี่น้องประชาชนโดยเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุค่ะเด็กผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็นำขึ้นมาไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งในส่วนของ

0: 580คนนะคะซึ่งกระจายอยู่ในทุกๆอำเภอก็ต้องที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างดีมากๆเลยค่ะ
1: ถ้าไปสำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยค่ะเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นในด้านใดบ้างอะคะหัวหน้าคะ
0: ในส่วนของราชบุรีนะคะก็ความต้องการก็คืออยากที่จะให้ไปช่วยบางทีขนของอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเนี่ยเตือนนานแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนเองมีความเป็นห่วงบ้านแล้วก็ห่วงทรัพย์สินก
1: ็
0: รอจนกระทั่งน้ำมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถึงจะเข้าไปมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะก็เขาก็อยากได้ในเรื่องของการเข้าไปช่วยขนของอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้วก็เป็นเมืองปศุสัตว
1: ์
0: เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องของการขนย้ายสัตว์นะคะว่าจะไปที่ไหนซึ่งในส่วนของภาคเอกชนภาครัฐเองเนี่ยก็มีการทำอินโฟนะคะประกาศว่าถ้าสมมติต้องการที่จะเอารถไปจอดก็สามารถที่จะไปจอดได้จุดนั้นจุดนี้จุดนู้นนะคะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ก็บอกว่าให้ไปไว้ที่ไหนในจุดนี้น่ะข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะมีการเผยแพร่ไปทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็จะส่งไปทางกลุ่มไลน์ต่างๆก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความกังวลตรงนี้ลดลงได้บ้างนิดนึงนะคะเราก็จะมีความสะดวกในการที่จะประสานงานซึ่งเราก็จะท่านผู้ว่าเองก็จะบอกไปที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนค่ะว่าเบื้องต้นถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้บอกกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถ้าสมมุติไม่สะดวกก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนปภก็1784นะคะก
1: ็
0: สามารถที่จะประสานไปตรงนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านหัวหน้าบอกว่าสายด่วนปภ1784นะคะสุดท้ายนี้ค่ะหัวหน้าฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะในช่วงนี้ว่าให้ต้องระวังสถานการณ์น้ำค่ะท่านคะ
0: ค่ะนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้นะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีนะคะว่าในส่วนของคนที่ประสบภัยแล้วก็ค่อยๆดูแลตัวเองนะคะส่วนคนที่ใกล้ละเพราะว่าเทศบาลก็ออกมาเตือนในทุกๆอำเภอก็ออกมาเตือนก็อย่ารอให้น้ำเข้ามาสูงจนเราออกยากนะคะให้ออกมาก่อนเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็คนที่จะเข้าไปดูแลก็สามารถที่จะเข้าไปได้สะดวกขึ้นแล้วท่านก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีแล้วก็เพจปวท.ราชบุรีนะคะเพราะว่าในเพจนี้เนี่ยเราจะรวมทุกๆข้อมูลอยู่ในนี้เวลาติดตามสถานการณ์แล้วข้อมูลไหนไม่แน่ใจสามารถที่จะมาเช็คความถูกต้องชัดเจนได้ที่เพจนี้นะคะก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะถ้าสมมติมีความเดือดร้อนแล้วก็มีความต้องการในเรื่องใดๆเร็วที่สุดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่แต่ถ้าสมมุติติดต่ออะไรไม่ได้ก็สายด่วนปภ1784นะคะขอบคุณค
2: ่ะขอบคุณนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะท่านหัวหน้าจุฑามาศจิเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ดีค่ะ
1: นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีถ้าเกิดว่าอยากจะทราบนะคะว่าจุดพักพิงอยู่ตรงไหนสามารถเอารถไปฝากไว้ที่ไหนเอาของมีค่าทรัพย์สินเนี่ยไปฝากไว้ที่ไหนก็ไปติดตามนะคะทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีหรือว่าเพจสวท.ราชบุรีนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านหัวหน้าบอกคิดอะไรไม่ออกไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนหรือโทรสายด่วนปภ.ก็ได้1784นะคะ
2: ค่ะลงพื้นที่กันต่อนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุตะลิ่งและผนังกั้นน้ำสไลด์ในพื้นที่ตำบลตำรุเร่งหารือแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านค่ะนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต3นายอำเภอบ้านลาดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำรุตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รวมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบริเวณหมู่ที่3ตำบลตำรุอำเภอบ้านลาดจังหวัดเ

0: เพชรบุรีหลังได้รับรายงานเรื่องดินสไลด์และกำแพงพนันกั้นน้ำเสียหายนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่าหากปล่อยไว้โดยไม่มีการแก้ไขน้ำอาจกัดเซาะเพิ่มเติมจนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญซึ่งได้แก่หมู่ที่3หมู่ที่4ศาลาเขื่อนระหาน้อยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดตลอดจนส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเขตตัวเมืองเพชรบุรีซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่นะคะพบว่าถึง4ตำบลตำรุซึ่งเบื้องต้นได้ประสานผู้รับจ้างติด
1: ป้ากรมชลประทานนั้นได้ประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกประมาณ 50-70 เซนติเมตรนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกค่ะโดยปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ที่อัตรา 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการคาดการณ์นะคะโดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำนะคะประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณอยู่ที่ระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ค่ะทั้งนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงจังหวัดอ่างทองในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกค่ะแล้วก็อำเภอเมืองนะคะและอำเภอชัยโยด้วยนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีในพื้นที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามอัปเดตเหตุอุทกภัยซึ่งพื้นที่หลายจังหวัดนะคะยังคงน่าเป็นห่วงในตอนนี้ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
1: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
0: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกร์ฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาคข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
6: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้ง

0: จสีได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ติดตามกันต่อค่ะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็จะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็มีในจังหวัดอ่างทองด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะคุณธิดารัตน์วงพจนีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพัชคุณแนทค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ก็วันที่30กันยาล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งหมด5อำเภอจาก7อำเภอนะคะก็คืออำเภอเมืองอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยแล้วก็อำเภอสามโก้ค่ะส่วนระดับน้ำนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนแล้วค่ะจนปัจจุบันนี้แม่น้ำสายหลักของอ่างทองก็จะมี2สายเนาะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยนะคะ
1: ค
2: ือแม่น้ำแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ11เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร85ส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักตำบลบางจักหมู่9ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็จะท่วมทุกปีตอนนี้ก็ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ13เซนนะคะก็เพิ่มจากเมื่อวานประมาณ2เซนระดับน้ำก็ประมาณ4เมตรแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่คลองผงเพงคลองผงเพงนี่อยู่ที่อำเภอป่าโมกค่ะเป็นลำน้ำสาขาที่ต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นอีกจุดเสี่ยงจะพื้นที่ลุ่มต่ำถือว่าต่ำแทบจะที่สุดเลยนะคะของจังหวัดอ่างทองก็ตอนนี้ระดับน้ำก็สูงกว่าตลิ่งไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณ6เมตร9เซนก็ไหลเข้าท่วมล้นเข้าท่วมพื้นที่ประชาชนนะคะในตำบลผงเพงก็หลายพื้นที่เหมือนกันก็มีประชาชนบางส่วนที่อพยพขึ้นไปอยู่บนบริเวณถนนนะคะซึ่งทางอำเภอป่าโมกก็ได้ตั้งเต็นท์แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้จัดตั้งครัวชุมชนค่ะก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเรื่องอาหารการกินนะคะ
1: ค่ะ
2: ยังไงค่ะยังไงก็ตามเมื่อเช้าวันนี้ก็ทางกรมชลประทานก็แจ้งมาเมื่อประมาณ 5:00 ที่ผ่านมาว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็เป็นประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำน้ำจากเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทถ้าปรับเพิ่มแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงกว่าจะมาถึงจังหวัดอ่างทองก็คิดว่าประมาณ4ทุ่มของวันนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ของแม่น้ำน้อยของจังหวัดอ่างทองก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกตัวแม่น้ำเจ้าพระยาก็คาดว่าจะเพิ่มประมาณ 20-30 เซนติเมตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองค่ะส่วนริมแม่น้ำน้อยก็น่าจะเพิ่มอีกขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโซนอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอโพทองค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกนะคะว่าก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนาะก่อนที่น้ำจะขึ้นชักประมาณ4ทุ่มใช่ไหมคะโดยประมาณตอนนี้ทางจังหวัดเองเนี่ยค่ะมีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างคะ
2: ก็ทางจังหวัดอ่างทองก็มีการประชุมด่วนตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านอาทิมนตรีวัฒน์แล้วก็ท่านพระดอนปิศาจนาคูรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เป็นประธานการประชุมด้วยตนเองเลยเพราะทราบว่าเขื่อนเจ้าพระยาน่าจะมีแนวโน้มการระบายคาดว่าต้นเดือนตุลาคมเนี้ยมันจะมีน้ำจากลุ่มน้ำสะแก่กลางก็มาสมทบอีกใช่ไหมคะน้ำเหนือเนาะแม่น้ำน้ำที่แบบอาจจะเป็นน้ำฝนด้วยอาจจะแบบก็ให้ตั้งมาตรฐานไว้เลยว่าอาจจะสูงไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะไม่ใช่ว่าปัจจุบันระบายอยู่ขนาดนี้เยอะอยู่ในระดับนั้นก็คือผู้ว่าก็สั่งการเลยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอำเภอตอนนี้ระดมอส.เร่งก่อกระสอบทรายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเก็บข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เร่งทำ

0: กันอยู่นะคะก็คือการกั้นจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอสะพานป่าโมกพี่ๆอาจจะเห็นข่าวเมื่อเนาะปีที่แล้ว
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: ่บริเวณคันดินมันทรุดตัวที่คอสะพานป่าโมกก็น้ำก็ไหลเข้าท่วมชุมชนไม่กี่ชั่วโมงก็ไหลเข้าท่วมเยอะเลยตรงนั้นก็เป็นอีกจุดเสี่ยงก็ให้เสริมแนวคันดินนะคะให้สูงขึ้นแล้วก็ปกติก็จะมีคันดินอยู่แล้วแหละชั้นหนึ่งแต่ว่าอยากจะให้เสริมขึ้นมาอีกเป็นชั้นที่สองเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็คันกั้นน้ำต่างๆก็ให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองไปสำรวจจุดเสี่ยงจุดไหนที่เป็นฟันหลออุดได้อุดก่อนพื้นที่ที่เป็นทางหลวงอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นทางหลวงน่าจะ3501นะคะอ่างทองบางหลวงโดดตรงนั้นก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลิ่งมันเริ่มสุดตัวก็ให้เข้าไปเสริมให้แขวงทางหลวงอ่างทองเข้าไปเสริมความแข็งแรงของถนนก่อนตอนที่น้ำจะมาเนาะแล้วก็ทำคันดินกั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะให้เน้นในส่วนของจุดเสี่ยงจุดเปราะบางแล้วก็ตอนเนี้ยมาเช้าแล้วก็ตอนเนี้ยอยู่ที่บริเวณอำเภอป่าโมกก็เห็นหลายพื้นที่ค่ะอสแล้วก็ชาวบ้านเองก็มาก่อกระสอบทรายอาจจะตั้งแนวอาจจะยังไม่หมดนะคะแต่ว่าก็คือตั้งก่อกระสอบทรายเตรียมรอไว้ก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะทราบกันแล้วว่าเดี๋ยวน้ำน่าจะขึ้นมาเช้าชาวบ้านตรงนี้ก็บอกว่าขึ้นมา10 เซนติเมตรก่อกันเองก่อนเตรียมไว้เลยค่ะตอนนี้
1: ค่ะก็จะเห็นภาพนะคะของการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนาะเพื่อเตรียมการป้องกันแล้วทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงล่ะคะควรจะต้องเตรียมตัวที่จะรับมือยังไงดีคะ
0: ค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ก็ทางสำนักจังหวัดอ่างทองก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองก็จะมีการสื่อสารการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางเฟซบุ๊กของประชาสัมพันธ์จังหวัดเองของหน่วยงานต่างๆหรือว่าหอกระจายข่าวเองนะคะก็จะแบบย่อยเป็นข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าเดี๋ยวระดับน้ำจะเพิ่มถึงเมื่อไหร่เราจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารนะคะส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็น่าจะขนของกันแล้วแหละแต่ว่าก็ใครที่ยังไม่ได้ขนนะคะก็ขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้แต่เนิ่นๆเลยถ้าพื้นที่ไหนที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกก็ควรใช้ความระมัดระวังแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็ควรจะมีญาติรับส่งป้องกันอันตรายหรือว่าประสานข้อมูลกับทางอำเภอทางเทศบาลไว้แต่เนิ่นๆเลยเผื่อที่จะต้องมีการอพยพเนี่ยเราจะได้สามารถอพยพได้ทันท่วงทีนะคะแล้วตอนนี้ของจังหวัดก็สั่งการไปแล้วท่านผู้ว่าภายในวันที่1ตุลาศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยใน7อำเภอก็ต้องตั้งเสร็จเรียบร้อยทยอยตั้งกันน่าจะเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็ใช้วัดกับโรงเรียนค่ะก็สิ่งอำนวยสะดวกความสะดวกสาธารณูปโภคเรื่องไฟฟ้าก็กำชับให้ต้องมีความปลอดภัยเช็คจุดกันนะคะว่าถ้าเราจะต้องอพยพจะต้องไปที่ไหนนะคะเพื่อจะได้อพยพได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะทานีนะคะอยากให้ท่านผู้ช่วยนะคะฝากข้อแนะนำถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้หน่อยค่ะ
0: ก็ช่วงนี้ถ้าพี่น้องที่ไหนที่จะต้องลุยน้ำน้องมีความจำเป็นก็ที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือเรื่องกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยบ้านที่อยู่ในจุดเสี่ยงจุดสำคัญเลยก็คือให้ยกมิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเหนือน้ำเนาะแล้วก็โดยติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะคะพื้นที่ไหนที่จำเป็นต้องตัดไฟก็ขอให้ตัดกันโดยเนิ่นๆก่อนหากว่าต้องรับความช่วยเหลือนะคะถ้าติดต่อเบื้องต้นขอให้ติดต่อผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อมาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองนะคะเบอร์โทร0356162260หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะคุณธิดารัตน์วงศ์โภชนีขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มาอัปเดตข้อมูลนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเลยในทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่เนาะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุหรือว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลืออะไรเนี่ยติดต่อไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ใกล้ๆก่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านขาดการติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่ได้หรือก็เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะลงกันไปน
2: ะ
1: ตามพื้นที่ต่างๆก็โบกไม้โบกมือนะคะตะโกนเรียกกันว่าอยู่ในบ้านนะคะก็จะได้ลงไปช่วยเหลือกันด้วยนะคะแล้วถ้าโทรได้ง่ายๆที่สุดก็เป็นสายด่วนปภ.1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามข่าวกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเร่งวางแนวป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าโบราณสถานสำคัญเนี่ยยังเที่ยวได้ตามปกติค่ะว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์สมทรงทรัพย์ขออภัยค่ะซับโกศลกุลนะคะนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะคะมีการประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยเร่งดำเนินมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญของเมืองค่ะโดยเทศบาลพระนครศรีอยุธยาก็ทำการวางแนวคันป้องกันน้ำด้วยกากมิกนะคะตามถนนอู่ทองแล้วก็ติดตั้งแบรีเออร์บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองวางตลอดแนวนะคะระยะทาง450เมตรค่ะเตรียมพร้อมผ้าใบสำหรับคุมป้องกันแนวด้วยหากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจด้านของการช่วยเหลือประชาชนค่ะทางเทศบาลก็ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ที่วัดสารปูนวรวิหารนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนวรวิหารเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะพร้อมทั้งจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดสารปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยได้นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาค่ะก็แจ้งว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกตินะคะซึ่งทุกเส้นทางเนี่ยยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้โดยเร็วค่ะ
2: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอติดตามสถานการณ์น้ำหลังเขื่อนป่าสักเพื่อเพิ่มการระบายน้ำค่ะนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนายอำเภอบ้านหมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอเพื่อติดตามเหตุการณ์น้ำเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยคณะผู้ว่าตรวจติดตามจุดสำคัญอาทิประตูระบายน้ำบางขโมดจุดพักพิงริมคลองและเทศบาลตำบลท่าลานพร้อมเปิดบริการรถน้ำดื่มและรถน้ำดื่มนะคะและรถประกอบอาหารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28กันยายนได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วบริเวณประตูน้ำบางขโมดเพื่อเร่งระบายน้ำขังสะสมจากคลองหนองหมูลงสู่คลองชัยนาทป่าสักช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ้านครัวและตำบลบางขโมดซึ่งปัจจุบันอำเภอบ้านหมอมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบลรวม759ครัวเรือนโดยจังหวัดแต่ละอำเภอได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเรือจัดตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวติดตั้งไฟส่องสว่างและประสานหน่วยงานสาธารณสุขและอสม.ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทางนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามประเมินเหตุการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือบุคลากรและถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือ
1: บุรีค่ะพร้อมด้วยสสนะคะก็ลงเรื่องเลยค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:00 น.นะคะอยู่ที่ระดับ3เมตร90เซนติเมตรค่ะจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตรียมทยอยปรับเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อรองรับมวลน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีน้ำสูงถึง 96% ของความจุค่ะซึ่งทางจังหวัดนะคะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์พักคอยทุกอำเภอค่ะและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะให้เข้าไปสู่พื้นที่ปลอดภัยเป็นลำดับแรกก่อนโดยขณะนี้ค่ะน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งในชุมชนมหาธาตุชุมชนช่องลมชุมชนเขาเหลือตำบลคุ้งกระถิ่น ตำบลคุ้งน้ำวนนะคะแล้วก็ตำบลบางป่าส่วนพื้นที่เศรษฐกิจค่ะอย่างเขตเทศ

0: านเมืองราชบุรีหรือว่าตลาดโคยกี้นะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำบริเวณสะพานดำค่ะเสริมความสูงของบานประตูนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วเนี่ย2เครื่องด้วยกันเพื่อเร่งสูบน้ำให้ข้ามถนนลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนค่ะแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะคะและจุดจอดรถเพื่อรองรับประชาชนอย่างครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้เรียกประชุมด่วนสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังน้ำหนุนระบายน้ำจากกาญจนบุรีและเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงค่ะนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายอำเภอทั้ง3อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและประเมินติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีลงสู่ลุ่มน้ำแม่กลองประกอบกับสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงวันละ2ครั้งซึ่งในวันที่29กันยายนคาดการน้ำทะเลหนุนช่วงเช้าสูง 1.3 เมตรเวลา 7 นาฬิกาและช่วงเย็นสูง 1.2 เมตรเวลา 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะหากต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนปพ1784ศูนย์ดำรงธรรม1567หรือสายด่วนสุขภาพ1669ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่ศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองคูคตในพื้นที่อำเภอลำลูกกาค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานีนะคะว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำและไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองคูคตโดยมีนายนฤนาถเมืองแสนนายอำเภอลำลูกกาค่ะนายวีรพจน์ปานนุ่มนายกเทศมนตรีเมืองคูคตร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ด้วยซึ่งศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองคูคตนะคะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาพักอาศัยจำนวน16คนด้วยกันค่ะและที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคูคตมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยเข้าไปพักอาศัยเนี่ยประมาณ10คนด้วยกันค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ได้นำน้ำดื่มแล้วก็อาหารไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งกำชับทางเทศบาลนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ที่หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและภาคเอกชนนะคะได้มอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจากหน่วยงานภาคเอกชนนำโดยนางสาวณัฐรินทร์พงศ์วิทยาพานุประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปค่ะซึ่งในการรับมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยน้ำดื่ม253แพ็คน้ำมันพืช4ลังซอสปรุงรส10ลังข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน48ถุงน้ำตาลทรายกระสอบละ25กิโลกรัมจำนวน3ถุงค่ะ
0: ปิดท้ายนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่3อำเภอเสี่ยงนะคะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบ้านหมี่แล้วก็อำเภอท่าวุ้งเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและจุดเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเตรียมรับมือก่อนที่จะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรค่ะ นายวีระพงศ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่3อำเภอด้วยกันนะคะได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็เร่งรัดนะคะให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและกำลังพลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยประสานงานและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมุ่งเน้นการปกป้องพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การทำเกษตรนะคะไม่ให้ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งกำชับให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงด้วยเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน
9: ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
10: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถและความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะครูและสถานศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมพร้อมพูดคุยกับคณะอาจารย์ถึงเบื้องหลังการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับการยอมรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไกลได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมก้าวสู่โลกในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายการลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนล้วนเกิดจากแนวการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะ
2: ในส่วนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับบริบทโดยรวมนะครับปัจจุบันโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับมีพื้นที่35ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเรามีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย78คนนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหาร3ท่านนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรอง2ท่านนะครับรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย75ท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 1,026 คนนะครับแบ่งเป็น30ห้องเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น18ห้องเรียนแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย12ห้องเรียนครับในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับก็คื

โรงเรียนเขาจัดการวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอบจ.สระแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครับซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์นี้นะครับก็จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนเขาจัดการวิทยาคมที่ทั้งตัวบุคลากรเองแล้วก็บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาที่จะเห็นเด่นชัดเลยก็คือการดำเนินการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือโรงเรียนอีโคสคูลแล้วก็การดำเนินการของการจัดการเรียนสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งหรือโครงงานเป็นฐานนั่นเองที่เป็นจุดเด่นที่มองเห็นเด่นชัดของโรงเรียนเขาจัดการวิทยาคมครับครับสำหรับการค้นหาแล้วก็การต่อยอดหลักๆของเราก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วการดำเนินการต่างๆของเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแนแนวหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆของโรงเรียนนะครับที่นักเรียนได้ค้นพบแล้วก็ต่อยอดตัวเองโดยผ่านการความร่วมมือของครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานะครับรวมไปถึงครูแนแนวนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าให้เชื่อมโยงชิ้นงานของนักเรียนที่โดดเด่นนั่นก็คือโรงเรียนของเรามีโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือเป็นกิจกรรมโปรเจกต์เรียนมาร์คบายอีโคสคูลซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วเป็นเวทีสำหรับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละห้องได้นำโครงงานที่เป็น best practice เนี่ยของแต่ละห้องเนี่ยได้มาประกวดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวทีโปรเจกต์เรียนมาร์คบายอีโคสคูลแล้วก็เพื่อเฟ้นหาโครงงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะต่อยอดส่งต่อไปประกวดในเวทีต่างๆภายนอกโรงเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School กับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยโรงเรียนของเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยการที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีนโยบายให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการใช้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมประเด็นของสุขภาพแล้วก็ประเด็นของชุมชน3ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับดังนั้นประเด็นของการทำโครงงานของนักเรียนเนี่ยจะบูรณาการกับประเด็นของเรียน Eco School นะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กว้างจนเกินไปแต่ด้วย3ประเด็นของ Eco School ก็ครอบคลุมทุกโครงงานแล้วก็ทุกความสนใจทุกความถนัดของนักเรียนอยู่แล้วนะครับและซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ดำเนินการโรงเรียน Eco School เนี่ยได้รับการประเมินแล้วก็ประกาศให้เป็นโรงเรียน Eco School ระดับ0แล้วด้วยนะครับครับในด้านของการสนับสนุนเรานอกจากในส่วนของโรงเรียนแล้วต้นสังกัดนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมทุกๆโครงการทุกๆการประกวดอยู่แล้วนะครับทุกๆประสบการณ์ต้นสังกัดเองโรงเรียนเองมีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรงบประมาณอย่างเต็มที่ในทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ทุ่มเทกับความสนใจแล้วก็ปัญหาที่อยากจะแก้ของนักเรียนหรือโครงงานที่สนใจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งโรงเรียนสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับก็ในส่วนของการพัฒนาครูเนาะโรงเรียนของเราก็มีการส่งเสริมนะครับให้คณะครูของเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งกับหน่วยงานภายนอกเองรวมถึงกระบวนการPLC กันภายในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนให้คุณครูได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วก็ตามความสนใจที่จะมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งผ่านกระบวนการ Grow Model นะครับในทุกๆภาคเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่คาดหวังนะในตัวผู้เรียนน่ะก็สิ่งหนึ่งแหละที่จะมอบให้นักเรียนก็คือเรื่องของรางวัลที่เรียนจะได้เนาะมันจะนำไปต่อยอดในการเรียนต่อบ้างในใช้การใช้ชีวิตบ้างแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลที่เรียนจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะประสบการณ์ต่างๆที่จะไปพบเจอในการประกวดแข่งขันต่างๆแล้วรวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของโรงเรียนเองของชุมชนเองที่จะสามารถนำทักษะที่ได้

0: เนี่ยไปปรับใช้เนาะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะสามารถเป็นนวัตกรของอบจ.สระแก้วแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไปครับนี่ก็คือความคาดหวังของเราครับ
1: จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายหนึ่งในผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนคือการพัฒนา AI แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกว่าจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันนักเรียนต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ทดลองพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกขั้นตอนความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนนำไปสู่ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดมาได้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของผลงาน AI แพลตฟอร์มชิ้นนี้ครูมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างไรและต้องผ่านกระบวนการใดบ้างกว่าจะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ
2: งานชิ้นนี้นะครับที่นักเรียนได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มครับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วอ่ะจังหวัดสระแก้วเรานักท่องเที่ยวครับเขาหาข้อมูลได้ลำบากยากนะครับนักเรียนเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ชาวจังหวัดอื่นนะครับสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วได้อย่างรวดเร็วครับแล้วโรงเรียนเรานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุนิสาสาลีพวงท่านได้มีนโยบายให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับประมาณตั้งแต่ปี2565นะครับทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับงานชิ้นนี้เหมือนกันครับนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับเราได้หัวข้อจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลือกว่าเราจะทำส่วนไหนครูก็แค่เป็นโค้ชให้นักเรียนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยวดีไหมมันน่าสนใจนักเรียนก็เอาหัวข้อเนี่ยครับไปต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มจนได้รางวัลชนะเลิศมาครับแพลตฟอร์มชิ้นนี้นะครับนักเรียนเขาได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยครับเขาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนสนใจนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสนใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วครับครูไม่ได้แนะนำอะไรเขามากเลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยครับครูเขาจะคอยดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเด็กๆตรงไหนที่เด็กมีปัญหาเขาก็จะมาบอกเราก็จะไปช่วยเขานะครับแล้วก็คอยติดตามงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับช่วยเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่อย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ลองผลิตแพลตฟอร์มชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้รางวัลแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับเด็กก็ได้ชิ้นงานที่มันว้าวสำหรับจังหวัดสระแก้วครับผู้ใหญ่เขาก็เห็นแพลตฟอร์มนี้ครับเขาก็สนับสนุนให้เด็กๆได้ทำต่อไปจนมันให้มันสำเร็จนะครับเป็นชิ้นงานระดับจังหวัดครับจังหวัดเขาก็เอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคนที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวเขาสามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ครับ
1: จากมุมมองของครูผู้สอนเบื้องหลังความสำเร็จของผลงาน AI แพลตฟอร์มไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะ แต่เกิดจากการเรียนรู้การลงมือทําและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนตลอดกระบวนการพัฒนาผลงานนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งการคิดและการออกแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มการทดลองใช้งานรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามองบทบาทของตัวเองในการพัฒนา AI แพลตฟอร์มอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและจากประสบการณ์ทั้งนี้พวกเขามีแนวคิดที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของผลงานตัวจริงและมุมมองของน้องๆ นักเรียนกันค่ะ
3: ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือสะแก้ว AI แพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่เราทำขึ้นมานะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี AI local ก็คือ AI ที่เจาะจงเกี่ยวกับจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสะแก้วนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายกันเราเลยอยากจะนำมาไว้ในที่เดียวซึ่ง AI ตัวนี้มันก็สามารถตอบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสะแก้วได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถถามมันได้มันก็ตอบได้แล้วก็มีแผนที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีข้อมูลแดชบอร์ดได้ว่าแบบในอำเภอนี้มีอะไรบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบวางแผนท่องเที่ยวอัจฉริยะนักท่องเที่ยวก็สามารถกรอกไปได้เลยครับว่ามาเที่ยวกี่วันนะครับมีงบเท่าไหร่มากับใครบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษก็สามารถกรอกได้ AI มันก็จะจินเนอเรตออกมาให้เราเป็นแผนการเดินทางได้เลยครับผมก็เป็นคนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็พร้อมให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบเว็บมาให้เราการใช้ AI ครับการพร้อมไปให้ AI เนี่ยผมได้พร้อมให้ตัว AI เนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องพร้อมยังไง AI ถึงจะสามารถตอบเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นเพราะว่าในห้องเรียนที่เรามาเรียนกันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ AI มากเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยสำหรับความยากของตัวระบบที่เราทำขึ้นมาครับก็คือการระบบหลังบ้านนะครับเราต้องลิงก์ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AI ที่เราต้องไปเอา API มาแล้วก็เชื่อมเข้ากับเว็บของเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากสำหรับผมที่ต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยครับผมก็ได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ทำพวกเว็บไซต์นะครับในโรงเรียนของเราก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนที่แบบเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บการเขียนโค้ดมากน้อยเท่าไหร่ผมก็เลยได้เรียนรู้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
4: ค่ะตอนแรกที่ได้เริ่มจากไอเดียนะคะก็คือได้เป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วก็รู้สึกว่ามีไอเดียที่แบบหลากหลายมากค่ะในหัวตอนนั้นแล้วก็ได้รับบทเป็นหัวหน้าทีมค่ะที่เป็นผู้ช่วยในการคิดเรื่องเราอยากจะทำเรื่องอะไรก็คือได้เป็นเกี่ยวกับการใช้ AI มา
1: ความสามารถของนักเรียนแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจแผ่นคลุมดินนวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกตตั้งคำถามและลงมือทดลองของนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดกระบวนการจากแนวคิดเล็กๆที่อยากพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าทดลองและปรับปรุงผลงานจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเริ่มต้นได้จากทุกความคิดหากเราเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริงแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบอะไรจากการลงมือทำและพัฒนาผลงานด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและต่อยอดความคิดของนักเรียน
5: ในส่วนชิ้นงานที่เราผลิตขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของแผ่นคลุมดินอัจฉริยะนะครับก็คือมีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดของวัชพืชได้ในขณะเดียวกันก็มีการเติมแต่งในส่วนของกำจัดแมลงได้ในการเก็บความชื้นเก็บแร่ธาตุไว้ได้ทำให้แผ่นคลุมดินเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าที่จะแค่ป้องกันวัชพืชขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกัน

ก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมสามารถอ่านชิปบนแผ่นคลุมดินแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้เห็นค่าได้ว่าแปลงเกษตรของเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างมีวัชพืชเกิดขึ้นมีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีโรคทางพืชเกิดขึ้นก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ลงสู่การป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับเป็นระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ควบคุมแปลงคือหวังผลว่าในอนาคตการใช้งานในรูปแบบของภาคการเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถจะควบคุมตอบโจทย์ได้ทันท่วงทีของการดูแลแปลงเกษตรของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของโรงเรียนอีโก้สคูลนะครับตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอีโก้สคูลระดับสูงแล้วนะครับก็คือมีการในการสอนในรายวิชาของวิทยาศาสตร์

0: และหนึ่งในนั้นก็คือแผ่นคลุมดินของเรานี่แหละที่เป็นประเด็นที่เด็กได้สร้างมันขึ้นมาคิดออกแบบจริงๆที่เขาคิดเกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่เด็กได้เลยคือทักษะกระบวนการครับเด็กได้ออกแบบการทดลองได้ออกแบบการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาแล้วก็นำมาสู่เรื่องการเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วครับและประกอบกับในรายวิชาที่ผมสอนคือรายวิชาชีววิทยานะครับเพราะว่าด้วยเรื่องการเกษตรพันธุ์พืชอยู่แล้วครับคือเมื่อเราเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปคอยดูแลคือปัญหาครับเมื่อการทำงานแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งที่เราต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะครับไม่ใช่พาไม่ใช่ทำให้เขาแต่เขาต้องทำจนเกิดปัญหาแล้วร่วมการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ใช้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในการใช้งานรางวัลที่ได้รับมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นการตอบคำถามเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำนั้นถูกต้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีสิ่งตอบแทนมาในรูปแบบของรางวัลนะครับชิ้นงานนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กได้รับคือความสำเร็จในเรื่องของการคิดกระบวนการครับการแก้ปัญหาการคิดการทำงานอย่างเป็นทักษะกระบวนการแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะไปได้รางวัลกลับมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของนักเรียนเขานะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนแค่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจุดประกายให้เขาคิดให้เขาสร้างเขาทำพอรางวัลได้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับ
1: จากแนวคิดและมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเบื้องหลังผลงานแผ่นคลุมดินยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงตั้งแต่การร่วมกันคิดค้นคว้าทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางทุกขั้นตอนล้วนเป็นประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ระหว่างการพัฒนาผลงานได้พบกับความท้าทายอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นรวมถึงประสบการณ์ทั้งนี้ได้มอบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาบ้างและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวและความรู้สึกจากน้องๆ นักเรียนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินกันค่ะ
2: ชิ้นงานของพวกเรานะคะคือแผ่นคลุมดินอัจฉริยะเพื่อยกระดับแปลงเกษตรมูลค่าสูงค่ะก็คือแผ่นคลุมดินของพวกเราจะทำมาจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วก็ยังใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีจึงสามารถดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีความเหมาะสมและก็ทั่วถึงค่ะคุณครูจะให้พวกหนูได้ลองทำในทุกๆขั้นตอนค่ะคอยแนะนำแล้วก็ถามคำถามให้พวกหนูได้ลองไปหาคำตอบเองได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะคอยแนะนำว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคอยแนะแนวทางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็พวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ยังดีใจที่ได้ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยมีการลดขยะชีวมวลค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับมีทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ค่ะหนูได้มีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรมนี้ไปในการแข่งประกวดค่ะซึ่งนวัตกรรมของพวกเรานะคะเป็นแผ่นคลุมดินอัจฉริยะที่ย่อยสลายได้ 100% ค่ะและสกัดจากเปลือกมันสับปะหลังฐานไบโอชาแล้วก็กากาแฟร่วมกันค่ะโดยหนูได้เอาเปลือกมันสับปะหลังค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะนำมาต้มกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็จะใส่โซดาไฟในปริมาณที่เหมาะสมนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนแล้วก็พอต้มจนเปื่อยแล้วประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดร่วมกับกากาแฟแล้วก็ถ่านไบโอชาค่ะแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มกับน้ำยางพาราอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ในเฟรมค่ะให้ขึ้นเป็นรูปแผ่นคลุมดินแล้วก็จะนำไปตากไว้ให้แห้งค่ะค่ะในการทำแผ่นคลุมดินของพวกหนูค่ะพวกหนูพบปัญหาก็คือแผ่นคลุมดินค่ะมันขึ้นรูปได้ยากเนื่องจากเปลือกมันสับปะหลังเนี่ยมีแป้งถึงจะให้ความหนืดแต่ว่าก็ขึ้นรูปได้ยากค่ะพวกเราก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาค่ะว่าจะเอายังไงดีอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากรายวิชานี้ก็คือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ในภายในห้องเรียนค่ะได้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ค่ะ

0: ได้พบเจอปัญหาค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อในงานวิจัยการทำแลบต่างๆค่ะในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้พาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการคิดการลงมือทำและการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ผลงานด้านการเกษตรหรือแนวคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆทุกผลงานล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจึงไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลหรือความสำเร็จบนเวทีแข่งขันแต่คือการที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะคิดด้วยตนเองรู้จักแก้ปัญหากล้าทดลองกล้าลงมือทำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้และเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีผู้บริหารและคณะครูที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเพราะเมื่อการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนความรู้ก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเรื่องราวของนักเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความคิดเล็กๆก็สามารถเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: Everyone's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: บ้านแก้งโดยตลอด5วันที่ผ่านมาทางแก้วเข้าช่วยเหลือซึ่งต้องขนสิ่งของและอาหารรับส่งทางด้านจังหวัดระยองทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บนถนนเส้นสุขุมวิทตั้งแต่แยกเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกรงเส้นทางขาเข้าเมืองระยองพบว่าถนนยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ระดับน้ำบนถนนยังคงสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรประชาชนที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่ต้องใช้เส้นทางฝั่งขวาฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองครับเพื่อวิ่งสวนเลนส่วนบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกรงประชาชนที่ลุยน้ำออกมาจัดนำเสบียงกลับบ้านต้องเดินลุยน้ำสูงระดับเอวออกมาขณะที่แยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกรงมีรถจอดเสียและหลายคันถูกน้ำซัดตะแคงไปอยู่ริมถนนเพราะน้ำยังคงไหลแรงผู้ที่จะใช้เส้นทางต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 1-2 วันนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบในระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่าน้ำเหนือจะไหลอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นจะไม่ล้นคันกั้น

น้ำเข้าท่วมกรุงเทพเมื่อปี2554จึงขอให้ชาวกรุงเทพอย่าได้กังวลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นโดยได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลและการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายขาพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่ทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารการจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายในมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภททีมหญิงทีมชาติไทยส่งธารวดีและวรพีชยากรคู่มือ66ของโลกเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการลงสนามพบกับเบอร์นาเดตฟอนต์และแอนลอดีน่าเชอร์รี่มือ81ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในคู่แรกไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำและเอาชนะไปก่อน21-17แต่เซตที่2ฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะไป21-12ต้องตัดสินกันในเซตสุดท้ายครับซึ่งเล่นกันได้อย่างสูสีคู่ไทยแซงชนะไป15-13จบเกมเฉือนชนะ2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่ฮานโปเจล่าคามและชาไนปาการ่าโซเฟียฮาคู่มือ90ของโลกครับส่วนอีกคู่ขอเป็นของชลิดามุงคลกับพัชรพรมือวางอันดับ6ของรายการพบคู่วอลเลย์บอลชายหาดจอมเก๋าจากประเทศจีนเถาชูถิงกับตงเฉียผลปรากฏว่าชลิดากับพัชรพรต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่ายไป2เซต18-21และ13-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเถาชูถิงกับทงเฉียเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับเซี่ยชินยี่กับเจียนชูเพื่อนร่วมชาติครับต่อไปติดตามรายการ Documentary สาระดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: รัฐบาลระดมทุกหน่วยงานเร่งรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำคลองลัดโพสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังให้ไหลลงทะเลเร็วขึ้นองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังผลกระทบการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน997ชุดมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะที่จังหวัดสระแก้วประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว7อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12,000 ครัวเรือนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่น 4:00 น.นะคะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ซึ่งวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะโดยวันนี้ไปที่จังหวัดสระแก้วค่ะเป็นอีก1จังหวัดที่มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งแนวคลองพระสะทึงพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อำเภออรัญญประเทศค่ะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนี้วันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะไปติดตามสถานการณ์

0: เริ่มต้นที่จังหวัดสระแก้วกันกับทางท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนะคะคุณพรมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านปภ.คะวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: สถานการณ์ดีขึ้นค่ะตอนนี้ในเวลา 18.00 นนะคะอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจะหยุดการระบายน้ำซึ่งเป็นข่าวดีค่ะก็จะทำให้ปริมาณน้ำในลำคลองของพระสะทึงเนี่ยก็เข้าสู่ในภาวะปกตินะคะประกอบกับช่วงนี้นะคะ3วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีฝนตกเติมในพื้นที่เลยนะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีทำให้อำเภอวังน้ำเย็นก็ดีอำเภอเขาชะกันก็ดีรวมถึงอำเภอเมืองสระแก้วนะคะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามวลน้ำของสระแก้วเนี่ยก็ได้ไหลไปอยู่ที่กบินบุรีแล้วค่ะแล้วก็ต้นน้ำไม่มีน้ำมาเติมนะคะก็อันนี้เป็นข่าวดีก็จะอาจจะทำให้ในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมก็ดีเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมก็ดีนะคะโดยเฉพาะเส้น33เนี่ยคาดว่านะคะจะกลับมาใช้ได้ตามปกติค่ะ
0: ภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีค่ะตอนนี้น้ำลดลงแล้วเริ่มลดลงแล้วอันนี้คือต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่พูดไปสักครู่เนี่ยมันก็คือรุ่มน้ำบางปะกงท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคำว่ารุ่มน้ำเป็นยังไงต้องขอบอกนี้ค่ะจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีรุ่มน้ำสองรุ่มน้ำนะคะทางซีที่ติดกับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่มน้ำบางปะกงนะคะซึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักนะคะไหลลงอ่างในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีในเรื่องของฝนตกใต้อ่างอีกส่วนหนึ่งก็คือฝนตกเยอะนะคะเราฝนตกเนี่ยแต่ละวันเนี่ยร้อยกว่ามิลขึ้นนะคะถ้าว่าจะอาจจะเรียกว่าเรนบอมก็ดีนะคะเลยทำให้พื้นที่ของเมืองสระแก้วเนี่ยน้ำท่วมได้ตัวอีกโซนนึงนะคะที่ตอนนี้ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็วางสายกับท่านรองนะเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญประเทศก็บอกน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยจะเป็นลุ่มน้ำตัวเลสาบนะคะซึ่งรับน้ำมาจากอำเภอวัฒนานครโคกสูงก็ดีนะคะไหลลงมาสู่พื้นที่ท้ายน้ำที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศแล้วก็ไหลไปที่ตำบลท่าข้ามหนองเอียนวังวนโคกสะแบงนะคะแล้วก็ไหลเข้าประเทศกัมพูชาไปนะคะซึ่งตอนแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเถื่อขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้นะคะน้ำก็ลดลงได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะแล้วก็ในซีกโซนของลุ่มน้ำตัวอีสานเนี่ยก็ไม่มีในเรื่องของฝนมาเติมเช่นกันค่ะ
0: จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะท่านปภ.
2: ตอนนี้ก็ยังมีน้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะต้องขอก็ยังมีน้ำตลิ่งอยู่แต่คาดว่าหลังจากการที่ฝนไม่ตกเลยแล้วก็บวกกับในเรื่องของจะปิดการระบายน้ำในเวลา 18.00 นของวันนี
0: ้
2: คาดว่าภาวะปกติก็คือจะไม่ล้นตลิ่งแล้ว
0: ก็คือตอนนี้พื้นที
2: ่ต้องขอเข้าใจว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดการระบาย 18.00 นแล้วน้ำจะลดตลิ่งทันทีไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยมีระยะเวลาของช่วงระยะเวลาของการเดินทางก็คือน้ำจากอ่างคลองสะทึงเนี่ยจะไหลมายังอำเภอเมืองเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าตอนนี้แล้วเราปิดอ่าง 18.00 นเนี่ยปริมาณน้ำที่มันหยุดมันเราปิดก๊อกอะค่ะหยุดไหลมันก็จะเริ่มทยอยลดลงเรื่อยๆนะคะคาดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะคะระดับน้ำจะลดลงเยอะมากค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ยังมีถนนเส้นไหนที่ปิดห้ามผ่านอยู่ไหมคะ
2: ตอนนี้ก็ยังมีเส้น33นะคะตรงช่วงของขันแดงค่ะแต่แถวศาลาลำดวนนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดท่านจะต้องใช้เส้นทางก็อาจจะต้องเป็นรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ารถเล็กนี่ยังไม่ควรผ่านนะคะเพราะว่าในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยน้ำมวลน้ำก็อยู่ที่8ล้านเนาะมันยังมี8ล้านเดิมอยู่เพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขาเริ่มลดการระบายนะคะเริ่มลดการระบายตอนเที่ยง

0: างเนี่ยลดการระบายจาก10ล้านเป็น8ล้านแล้วก็จะลดการระบายลงเนี่ยจาก 18.00 เนี่ยเป็นเหลือปิดการระบายเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้นะคะท่านปภ.เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้ไหมคะว่าอีกกี่วันเนี่ยพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติถ้าหากว่าฝนเนี่ยไม่มีการตกลงมาเพิ่มอะค่ะ
0: น่าจะประมาณ 3-4 วันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องประเมินใช่ไหมคะก็ไม่เกิน5วันละกันอ่ะประเมินในสูงเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหยุดการระบายแล้วไม่มีฝนเลยอ่ะค่ะให้4วันนะคะ
1: อ๋อในทุกพื้นที่เลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้น้ำไม่มันหยุดการระบายแล้วก็แสดงว่าน้ำในคลองเนี่ยก็นิ่งละนะคะแล้วไหลลงพื้นที่ต่ำไป
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนะคุณพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงสถานการณ์แต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วขอบพระคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าไม่มีปริมาณฝนแล้วก็น้ำเนี่ยมาเติมในบริเวณอ่างเก็บน้ำแล้ว
1: แล้วก็หยุดการระบายน้ำแล้วด้วย
2: 18นาฬิกาก็จะหยุดการปล่อยน้ำแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา12ชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเห็นความคืบหน้าชัดขึ้นค่ะขณะที่วันนี้ภายในพื้นที่นะคะท่านองคมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระแก้วไปติดตามถึงสถานการณ์อุทกภัยและรับฟังผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมทั้งได้มีการเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน997ชุดนะคะมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะที่ทางจังหวัดสระแก้วเองก็มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วถึง7อำเภอค่ะโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12,000 ครัวเรือนนายอัธนิติดิษฐะอำนาจนะคะผู้ขออภัยค่ะนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตลอดจนนะคะเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในการนี้นายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนางพัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์และการช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีจากนั้นนะคะท่านองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีองคมนตรีและคณะได้เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์รับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย7อำเภอได้แก่อำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครอำเภอเมืองสระแก้วอำเภออรัญญประเทศอำเภอคลองหาดอำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะ 12,363 ครัวเรือนอำเภออรัญญประเทศได้รับผลกระทบสูงที่สุดจำนวน 8,123 ครัวเรือนรองลงมาได้แก่อำเภอเมืองสระแก้ว 2,823 ครัวเรือนและอำเภอเขาชะกัน487ครัวเรือนส่วนทางด้านการอพยพนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งหมด27แห่งใน5อำเภอขณะที่สถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย79แห่งส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดได้บูรณาการกำลังจาก30หน่วยงานกำลังพลประมาณ600นายพร้อมเรือกู้ภัยรถกู้ภัยเจ็ตสกีรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,545 ล้านบาทนะคะในการเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต 2568/69 ให้แก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินรวมกว่า 230,000 ครัวเรือนค่ะในอัตราไร่ละ1

0: 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะพร้อมกับขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 จำนวน 1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวม 233,729 ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเงินไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนโดยสำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงค่ะมาตราดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวนอกจากนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมนะคะที่สิ้นสุดวันที่30กันยายน2569ค่ะทางนี้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ได้ระดมทุกหน่วยงานนะคะเร่งรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยหลังจากที่กรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถพร้อมทั้งเน้นแจ้งเตือนล่วงหน้าเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความสูญเสียจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะรัฐบาลได้เร่งรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมถึงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่กรมชลประทานค่ะได้มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอีก1เมตรไปจนถึง1เมตร20เซนติเมตรนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะจึงได้ให้ประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยขณะที่ในส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะก็ระดมกำลังสนับสนุนการรับมือเพื่อเร่งระบายน้ำจัดจุดบริการทางการแพทย์สนับสนุนโรงครัวและปรุงอาหารปรุงสุกตลอดจนจัดยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปติดตามการระบายน้ำคลองลัดโพสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังให้ไหลลงทะเลเร็วยิ่งขึ้นค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะโดยนายเอกนิติได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นพื้นที่ต่ำและเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากหลายส่วนจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและกรมชลประทานเพื่อเร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมขังและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเพิ่มเติมพร้อมกันนี้นะคะได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่โดยในส่วนของทรัพยากรสนับสนุนจากส่วนกลางจะนำเรียนต่อนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นในการเตรียมทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรองรับและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไปสำหรับการลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายเอกนิติระบุว่าคลองลัดโพมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ำขณะเดียวกันพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญโดยจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นพื้นที่ทางออกสู่ทะเลจึงมีบทบาทสำคัญต่อการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากแล้วก็เร็วที่สุดซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วยังเป็นส่วนช่วยต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยจากนั้นนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติเดินทางต่อไปที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิค่ะจุดนี้นะคะไปติดตามการดำเนินงานในด้านการระบายน้ำพร้อมกับรับฟังสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งการลงพื้นที่2จุดนี้เป็นการติดตามการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในพื้นที่โดยให้ความสำคัญนะคะกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นและการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดขโมงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมนะคะแต่ละครัวเรือนก็จะมีเรือเล็กค่ะเพื่อใช้ทำประมงชายฝั่งซึ่งก็สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้บางส่วนในภาวะที่น้ำท่วมอย่างเช่นช่วยส่งเสบียงอาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้ในพื้นที่เขตตำบลขโมงและตำบลท่าใหม่ระดับน้ำยังลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
2: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในระดับที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ระดับที่พออาศัยอยู่ได้จนถึงท่วมสูงมากกว่า1เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพออกไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว2แห่งคือที่วัดหนองบัวและโรงเรียนบ้านป่าแดงส่วนที่เหลือยังไม่ได้ย้ายออกโดยให้เหตุผลว่าห่วงข้าวของและยังพอนอนพักอาศัยอยู่ได
3: ้ที่ไม่ย้ายก็คือห่วงบ้านด้วยแล้วก็มีหมามีแมวค่ะก็เลยไม่ได้ย้ายเพราะว่าน้ำมันยังไม่สูงเข้าบ้านได้ค่ะแต่บริเวณรอบๆข้างคือท่วมหมดแล้วค่ะแค่ว่าหุงข้าวกับเตาแก๊สนะคะคือของในตู้เย็นอันนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็รอเขาเอามาให้รอถ้าไม่มีใครมาก็คือก็นั่งรอ
2: ด้านครอบครัวของคุณยายสง่าวัย99ปีเผยว่าแม้ว่าบ้านจะมีน้ำท่วมสูงถึงระดับอกแต่ครอบครัวอาศัยอยู่บนชั้น2ตอนนี้ใช้เครื่องปั่นไฟได้เท่าที่จำเป็นและยังพอมีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมีของแห้งทำเค็มเก็บไว้เป็นเสบียงขณะที่ยายสง่าผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางก็ยังคงมีกำลังใจดีเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และยังฝากให้กำลังใจกับคนที่สูญเสียทั้งบุคคลในครอบครัวและทรัพย์สินขอให้มีกำลังใจเชื่อว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
4: ก็มันมีเสบียงอยู่ด้วยแล้วก็เอามาทำกินกันบ้างทำเค็มบ้างไม่มีไฟใช้ที่บ้านก็ต้องใช้แบตเตอรี่เอานี่ลงมาหน่อยนึงประมาณเซน2เซนตอนนี้นิดเดียวเพราะเราเป็นปลายน้ำสงสารพวกที่เขาเลี้ยงกุ้งแล้วบ่อเขาแตกอ่ะเขาจะหมดเยอะกว่าเราเยอะอย่างเราก็ยังพอทนสู้ได้
2: ทางด้านชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขโมงอีกรายหนึ่งก็ปรับนั่งร้านก่อสร้างทำเป็นที่นอนเพื่อยกระดับหลังน้ำท่วมค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ได้ฝากกำลังใจถึงทุกคนเช่นเดียวกันยอมรับว่าแม้จะเป็นวิกฤตในรอบ100ปีของคนขโมงทุกคนไม่ได้คาดคิดมาก่อนเตรียมการไม่ทันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน
5: ลูกชายก็เป็นช่างช่างทำบ้านนะแล้วก็เขาเห็นน้ำหมาน้ำหมาแรงเนี่ยแล้วก็ยังไงอ่ะก็เลยตั้งไอ้นี่เขาเรียกอะไร
4: หางร้าน
5: หางร้านอ่ะให้นอนเมื่อวานอายุชั้นล่างเนี่ยแล้วเมื่อตอนเย็นตะวันเหมือนกันเอายกขึ้นหายกลัวน้ำจะท่วมก็ต่อไปก็ตอนนั้นเองตัวเราทำใจดีๆสนุกดีกว่า
2: ทางด้านนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ก็ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านในชุมชนขโมงโดยยอมรับว่าความเสียหายครอบคลุมพื้นที่วงกว้างทางเทศบาลเมืองท่าใหม่จึงได้กระจายกำลังออกร่วมสนับสนุนอีกทางหนึ่งโดยฝากถึงชาวบ้านที่ยังไม่ได้อพยพว่าขณะนี้มีศูนย์พักพิง2แห่งพร้อมให้บริการอาหารและที่นอนเพียงพอตลอด24ชั่วโมงและยังสามารถรองรับเพิ่มได้อีกกว่า400คน
6: สถานการณ์น้ำเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่อย่างช้าๆนะครับน้ำท่วมเนี่ยมันกระจายไปหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เทศบาลเมืองท่าใหม่เองเรามีความพร้อมเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือทางอบต.ขโมงด้วยครับตรงไหนที่มีความเดือดร้อนที่ต้องการเราก็สามารถที่กระจายให้ได้ถ้าในพูดถึงในศูนย์พักพิงของเราเนี่ยเรามีอาหารให้กินพร้อมนะครับมีที่นอนให้พร้อมนะครับเราสามารถที่จะรองรับได้อีกนะครับถ้าเกิดมีท่านใดที่อยากจะอพยพมา
2: วันนี้ค่ะ29กันยายน2569ผ่านคืนที่2มาแล้วนะคะที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็คงต้องรอน้ำลดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำบริเวณใหญ่ค่ะแล้วก็จะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ในซอยวัดขโมงบ้านป่าแดงนะคะมีปริมาณน้ำที่ลดลงค่ะก็ตอนนี้การสัญจรยังไม่ได้นะคะชาวบ้านส่วนใหญ่มีเรือเล็กเรือขนาดกลางนะคะที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อที่จะคอยส่งอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ได้ไว้วางใจกับระดับน้ำถึงแม้ว่าน้ำจะนิ่งและเริ่มลดลงแต่เนื่องจากพื้นที่ขโมงเป็นพื้นที่ปลายน้ำยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: จันทบุรีนะคะได้มีการสั่งปิดสะพานหนองคร้าฝั่งขาเข้า2ช่องทางเลยค่ะหลังจากที่ดินใต้คอสะพานเนี่ยทรุดตัวลงค่ะทำให้ถนนยุบกว้างกว่า 1.5 เมตรตอนนี้ก็เร่งนำถังและกากยางมะตอยมาเทอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำซ้อใต้สะพานอีกจุดนะคะพร้อมทั้งมีการประสานสะพานเหล็กมาแก้ปัญหาการจราจรถนนสายหลักค่ะในเวลา 19 นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุดินใต้คอสะพานหนองคร้าถนนสุขุมวิทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรุดตัวลงค่ะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมและมวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านบริเวณสะพานหนองคร้าทำให้ดินใต้คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงส่งผลให้เกิดถนนยุบตัวเป็นหลุมกว้าง1เมตรมองเห็นชั้นของพื้นผิวถนนและน้ำด้านล่างเลยค่ะน้ำเนี่ยนะคะมันก็ยังคงกัดเซาะอยู่ใต้สะพานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะโดยนายยุทธนาพิทักษ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีกรมทางหลวงได้มีการประสานหมวดทางหลวงท่าใหม่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปิดการจราจรถนนขาเข้าตัวเมืองจันทบุรี2ช่องทางเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่เกิดการยุบตัวป้องกันอันตรายจากการเดินทางของประชาชนเนื่องจากว่าดินใต้คอสะพานฝั่งขาเข้าด้านซ้ายสุดเนี่ยเกิดการทรุดตัวก่อนผลก็อย่างที่บอกมาจากน้ำกัดเซาะค่ะและสะพานตัวที่2ก็ทรุดตามมาจนพื้นผิวถนนยุบตัวลงไปคือไม่สามารถสัญจรได้เลยนะคะต้องปิดถนนทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยนายยุทธนาได้เปิดเผยว่าในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการปิดการจราจรฝั่งขาเข้าและให้ใช้สะพานฝั่งขาออกจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงทางเดียวในการสัญจรสวนทางของรถพร้อมทั้งเร่งให้หมวดทางหลวงท่าใหม่นำถังยางมะตอยเก่าและกากยางมะตอยมาวางเพื่ออุดช่องว่างและสร้างความมั่นคงให้กับดินใต้สะพาน โดยนำถังมาวางเป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะใต้คอสะพานเพิ่มซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ก็จะช่วยรักษาคอสะพานตัวที่3ในฝั่งขาออกจากเมืองจันทบุรีเอาไว้ได้แต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะคอสะพานฝั่งขาออกยังไม่พบร่องรอยการชำรุดหรือน้ำกัดเซาะแต่อย่างใดค่ะโดยทางนี้แขวงทางหลวงจันทบุรีได้ประสานไปยังกรมทางหลวงเพื่อขอสะพานเบลี่หรือสะพานเหล็กจากจังหวัดปทุมธานีนำมาวางบนสะพานทั้ง2ตัวเพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดการชำรุดนะคะโดยสะพานเบลี่ก็จะมีความยาวประมาณ22เมตรเมื่อวางเสร็จก็จะช่วยให้รถสามารถผ่านในจุดที่สะพานชำรุดได้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรก่อนที่จะลงมือซ่อมครั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
7: ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอสะพานที่เป็นดินถมคอสะพานนะครับถูกน้ำกัดเซาะไปแล้ว2ตัวจากสะพานทั้ง3ตัวก็เลยจำเป็นต้องปิดสะพานตัวที่1ตัวที่2และขณะนี้มันจะลุกลามไปกัดตัวที่3ต่อก็เลยจะเป็นเหตุให้พวกเราจำเป็นต้องมาโปรเทคตรงนี้ก่อนปกป้องเพื่อไม่ให้ความเสียหายลุกลามไปถึงตัวที่3เพราะถ้าความลุกลามไปถึงตัวที่3เมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าผมต้องปิดโดยปริยายเลยการติดต่อระหว่างจันทบุรีกับกรุงเทพก็จะลำบากมากขึ้นเพราะถนนสุขุมวิทก็จะถูกปิดโดยปริยายนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนะครับแต่ตอนนี้ทางแขวงทางหลวงจันทบุรีนะครับได้ทำหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปที่ส่วนกลางก็จะได้นำสะพานเหล็กที่เขาเรียกสะพานแบลลี่นะครับระหว่างตัวที่1ตัวที่2เพื่อให้การจราจรใช้ได้จนกว่าอุทกภัยนี้จะจบสิ้นแล้วเราจะก่อสร้างแก้ไขจนกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับ
1: ปัจจุบันนี้สามารถสัญจรได้นะคะเนื่องจากว่ามีการแก้ไขแล้วแต่ว่าตอนนี้ทางหมวดการทางต่างๆก็ต้องมีการเข้าไปดูในส่วนของสะพานเพราะก็ไม่รู้ว่าคอสะพานต่างๆหลังจากที่โดนน้ำกัดเซาะเนี่ยจะเป็นผลมากน้อยแค่ไหนนะคะกรมมหาดไทยพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะลงไปในพื้นสถานการณ์และการช่วยเหลือของประชาชนจากนั้นค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะภูมิภาคเพื่อเสริมกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าสู่อาคารควบคุมระบบประปาพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาพร้อมกำชับจังหวัดนครนายกนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันการตกค้างในพื้นที่รวมถึงดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงทางนี้จังหวัดนครนายกนะคะได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจมูลนิธิและเครือข่ายอาสาสมัครเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วล่าสุดวันนี้ค่ะทางกองทัพเรือนะคะได้เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่ของอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะโดยได้เข้าติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำด้วยกันค่ะใน2จุดเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลักดันน้ำนี้นะคะจากกองทัพเรือ20ลำก็จะเดินเครื่องระบายน้ำรวมเป็นทั้งหมด30ลำนะคะการปฏิบัติการนี้ค่ะกำหนดเดินเครื่องตั้งแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงาน
0: สถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอำเภอเกาะจันทน์ค่ะและมีน้ำล้นผ่านสปิลเวย์นะคะขณะที่ท้ายน้ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ติดอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรกรมชลประทานได้รายงานว่าขณะและหากในช่วง 2-3 วันข้างหน้า

0: ไม่มีฝนตกเพิ่มเติมก็คาดว่าสถานการณ์การระบายน้ำจะกลับเข้าสู่จังหวัดชลบุรีกำชับให้โครงการชลประทานวางแผนและควบคุมการรับพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสุพิญญานิรามัยวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเลือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดนายชูเกียรติหงทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายชยพลรัตนวิสุทธิ์กุลนะคะนายอำเภอพนัสนิคมค่ะสมาชิกเหล่ากาชาดแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดหลวงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามถึงสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบข้าวกล่องปรุงสุกนะคะ200กล่องข้าวสาร100ถุงไข่ไก่100แผงและน้ำดื่ม100แพ็คให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า200คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบกำลังใจโดยปัจจุบันนะคะอำเภอพนัสนิคมยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะคะทั้งเขตชุมชนเมืองและพื้นที่รอบนอกซึ่งระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะหากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ไม่มีฝนตกเข้ามาเติมค่ะปริมาณน้ำก็จะระบายออกคลองหลวงรัชโลธรได้นะคะก็คาดว่าสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านของการฟื้นฟูหลังน้ำลดทางจังหวัดเองก็เตรียมแผนเร่งด่วนทั้งการสำรวจความเสียหายเส้นทางคมนาคมพื้นที่การเกษตรการจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่ชุมชนและสถานที่ราชการควบคู่ไปกับการเร่งกระจายเงินเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัย
0: นอกจากนี้นะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณสุพิญญานิรามัยวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอบ้านบึงสมาชิกเหล่ากาชาดและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะในพื้นที่ตำบลทุ่งขวางและตำบลหนองบอนแดงพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือให้แก่
1: ไประยองกันหน่อยนะคะบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกเขาดินเข้าตัวอำเภอแกลงที่จังหวัดระยองตอนนี้น้ำยังคงท่วมหนักนะคะท่วมทางรถจอดเสียหลายคันนะคะข้างทางหลายคันชาวบ้านก็ยังคงต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงเพื่อที่จะกลับไปทำกับข้าวแล้วก็ทานที่บ้านค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนเส้นสุขุมวิทตั้งแต่แยกเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเส้นทางขาเข้าตัวเมืองระยองก็พบว่าถนนนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ระดับน้ำบนถนนยังคงสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรประชาชนที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่ต้องมาใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองเพื่อที่จะวิ่งสวนเลนโดยระยะทางตั้งแต่แยกเขาดินไปจนถึงแยกโพทองระยะทาง5กิโลเมตรน้ำท่วมตลอดเส้นนะคะส่วนบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกลงชาวบ้านที่ลุยน้ำนะคะต้องลุยน้ำออกมาเตรียมเสบียงอาหารเพื่อนำกลับเข้าบ้านไปทำรับประทานพบว่ายังคงต้องเดินลุยน้ำสูงระดับเอวเพื่อที่จะออกมาหาอาหารค่ะขณะที่แยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงพบว่ามีรถจอดเสียหลายคันนะคะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลถูกน้ำซัดไปตะแคงอยู่ริมถนนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่านำออกไปได้เนื่องจากว่าตอนนี้น้ำยังคงสูงอยู่แล้วก็ไหลแรงด้วยประชาชนที่จะใช้เส้นทางก็ต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นนะคะส่วนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการนำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำที่บริเวณประตูทางเข้าออกนะคะเพื่อไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่ากำแพงประมาณ20เซนติเมตรส่วนแยกโพทองจุดพักรถตายายแห่งเก่านะคะประชาชนยังได้พอพักรถแล้วก็หายใจได้บ้างค่ะเพราะว่าช่วงถนนช่วงนี้นะคะไปจนถึงแยกสามย่านน้ำลดลงบ้างแล้วละค่ะแต่ว่าการเดินทางตอนนี้ก็ง่ายขึ้นชุมชนเข้าไปในพื้นที่หลวงปู่บุญซอยบ้านนาและโรงเรียนวัดโพทองจุดนี้นะคะยังคงมีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่ารถโฟร์วิลยกสูงขับเข้าไปน้ำยังคงท่วมมิดล้อนะคะชาวบ้านที่เดินเท้าออกมา

0: ระดับน้ำบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงถึงอกยังเป็นจุดที่มีความน่าเป็นห่วงค่ะแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วแต่การเดินทางด้วยรถก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะประชาชนต้องเดินเท้าหรือว่ารอรถยกสูงนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายเท่านั้นนางสาวนิตยาพักคีรีนะคะชาวบ้านแหลมยางบอกว่าชาวบ้านนะคะบ้านของตนเองเนี่ยอยู่ข้างกับโรงพยาบาลแกลงอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วการเดินทางเข้าออกก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าอย่างเดียวเพราะว่าน้ำนั้นยังสูงระดับอกรถเนี่ยไม่สามารถเข้าออกได้ต้องจอดเอาไว้ข้างนอกริมถนนนะคะความช่วยเหลือตอนนี้ก็ต้องการอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหาร
1: อยู่แหลมยางค่ะข้างโรงพยาบาลแกง
2: เป็นไงบ้างตอนนี
1: ้ตอนนี้น้ำยังอยู่แค่นี้อยู่ค่ะน้ำยังท่วมขนําอยู่ติดคลองเลยอยู่มา3วัน4วันแล้วค่ะระดับเท่าเดิม
2: ไม่ลดลงเลย
1: ยังไม่ลดขนํายังไม่ลดเลย
2: ค่ะ
1: จะถึงหลังคาอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ลำบากสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้องออกมาเอาข้าวกิน
2: ก็คือเดินเท้าออกมาอย่างเดียว
1: เดินเท้าออกมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้รถยนต์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยติดอยู่ยังออกไม่ได้เลยเนี่ยมีรถยนต์ติดอยู่หลายคันเลยการให้ช่วยเหลือทุกอย่างคือข้าวเงินพอจะออกมาซื้ออะไรก็ต้องเดินตีนว่ายน้ำออกมาอันนี้ยังไม่ลดเลยอ่ะน้ำยังท่วมบ้านอยู่อ่ะเป็นขนำอ่ะติดคลองเลย
0: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีค่ะกับเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่จะมีผู้แทนนะคะจากกว่า190ประเทศเข้าร่วมคาดว่าจะเป็นการสร้างโอกาสด้านการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่ศักยภาพความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากที่ไทยนั้นเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี2534โดยการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจากกว่า190ประเทศทั่วโลกจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพค่ะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมที่พักและสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาติพร้อมเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 15,000 คนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติโดยเฉพาะแนวคิดการออกแบบอัตลักษณ์ของการประชุมที่ได้มีการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเหรียญพดด้วงมาผสมผสานกับลวดลายไทยร่วมสมัยสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างรากฐานทางวัฒนธรรมกับการก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลกการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือการลงทุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเผยแพร่ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลกค่ะ

0: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็ออกมาเตือนประชาชนให้รู้ทัน6กลโกงผ่านการผ่อน iPhone 18นะคะที่มิจฉาชีพอาจจะนำมาใช้หลอกลวงตั้งแต่ข้อเสนอราคาถูกเกินจริงไปจนถึงการเรียกเก็บเงินหรือว่าข้อมูลส่วนตัวพร้อมแนะวิธีสังเกตแล้วก็ป้องกันตนเองก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อค่ะ
1: โกงผ่อน iPhone 18ที่ต้องรู้ก่อนถูกโกงค่ะจากสถิติปี2569นะคะพบว่าคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทที่มีจำนวนคดีสูงมากและช่วงนี้ค่ะ iPhone 18เพิ่งจะเปิดตัวมิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้นะคะในการก่อกระแสสินค้าใหม่เพื่อมาสร้างโปรโมชั่นปลอมได้ง่ายค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็เลยมีการรวบรวม6กลโกงจากการผ่อนสินค้าแล้วก็มักจะถูกหลอกมาฝากกันค่ะ 1. ดาวน้อยผ่อนง่ายบัตรประชาชนใบเดียวมิจฉาชีพนะคะจะให้เหยื่อโอนเงินไปก่อนค่ะโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูง่ายเช่นดาวหลักพันไม่เช็คเครดิตแต่พอโอนเสร็จก็เลื่อนส่งของก่อนจะบล็อกหนีค่ะ 2. ผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังหรือว่าผ่อนทิปนั่นเองค่ะโดยจะให้เหยื่อนะคะทยอยจ่ายทีละงวดสุดท้ายผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบเนี่ยทางร้านจะปิดเพจแอดมินหายและก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ 3. มีค่าใช้จ่ายโผล่มาเรื่อยๆเริ่มจากค่าดาวแล้วตามด้วยค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะจ่ายอีกนิดเดียวก็จะส่งเครื่องให้แล้ว 4. อยากได้ข้อมูลเราบางร้านนะคะอาจจะมีการขอบัตรประชาชนภาพเซลฟี่ข้อมูลบัญชีหรือว่ามีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่านำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์อื่นๆได้ค่ะ 5. สร้างร้านปลอมให้เหมือนกับร้านจริงโดยมิจฉาชีพนะคะเขาจะใช้ภาพสินค้ารีวิวสลิปโอนเงินหรือว่าชื่อร้านที่ดูน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะเราควรจะ

0: สามารถและปลอดภัยค่ะ
1: จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: การขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้า
2: การสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิด

0: ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับต้อนรับไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับช่วงตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ช่วงต้นเดือนหน้าครับวันที่5ถึง8ตุลาคมฝนจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนครับขณะที่สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ต้องรับน้ําเหนือที่กําลังหลากมานะครับหลายจังหวัดประกาศเตือนประชาชนรับมือน้ําเพิ่มสูงและบางพื้นที่เช่นจังหวัดอุทัยธานีน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําสักแก่กลางเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและวัดริมน้ำครับระดับน้ำในแม่น้ำสักแก่กลางที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับจุดที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือบริเวณวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์วัดเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีครับถูกน้ำจากแม่น้ำสักแก่กลางล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่จุดที่เป็นโบราณสถานครับโดยเฉพาะศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วหลายสิบหลังขณะที่โรงเรียนวัดอุโปสถารามอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำกำลังเพิ่มขึ้นส่วนผู้ประกอบการเรือนแพและกระชังเลี้ยงปลาต่างเร่งชักแพและอุปกรณ์ขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยครับขณะที่พื้นที่ตลาดและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสักแก่กลางฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์แม้มีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีระบุว่าแม้ฝนในพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หยุดตกและระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมเดิมเนี่ยไหลไปรวมที่เขื่อนวังร่มเกล้าก่อนระบายสู่แม่น้ำสักแก่กลางและแม่น้ำเจ้าพระยาครับทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำสักแก่กลางให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับขณะเดียว

0: การทางเทศบาลได้เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยางชีพพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกครับไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสร้างสะพานไม้ยกสูงตามวัดและชุมชนต่างๆบริเวณใกล้คลองเมืองที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้พระและชาวบ้านเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกครับพระวชิรโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าระดับน้ำในคลองเมืองสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้พื้นที่วัดถูกน้ำท่วมทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่สร้างสะพานไม้เพื่อให้พระได้ออกปฏิบัติกิจและประชาชนสามารถใช้เดินทางไปทำบุญที่วัดได้ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับเตรียมพร้อมรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ให้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักและอาหารสำหรับผู้อพยพส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดจากการทยอยเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกใจน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลองซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้งสองแห่งที่กำลังจะมาถึง
2: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านท่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ยมันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนนะช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำน้ำรุ่มแม่น้ำแม่กลองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง
3: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็ พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ำนะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ำมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทางปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กลองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณและเกินความจุของเขื่อนนะครับทางเขื่อนจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินติดตามและวางแผนการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุและมีความจำเป็นปรับเพิ่มการระบายน้ำนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ระบุว่าปัจจุบันณวันที่30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106% ของความจุครับจึงมีความจำเป็นทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบอกว่าทางจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือคุณผู้ชมครับ30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานครับเพื่อทยอยระบายน้ำแบบคัดบันไดหลังปริมาณน้ำเกินความจุเพราะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ระบุว่าเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยสำนักงานชลประทานที่10และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่คุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนสำคัญในลุ่มน้ำป่าสักตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและมีพื้นที่เขื่อนครอบคลุมถึงตำบลคำพราน อำเภอหวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับมีบทบาทในการเก็บกักน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักรวมถึงพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนอกจากนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีด้วยครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาโต๊ะหงายครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลจุดเด่นของที่นั่นก็คือธรรมชาติพันไม้และวิวทะเลอันดามันจากยอดเขาตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความพร้อมนะครับก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับนี่คือว่านนกคุ้มคุณผู้ชมครับพืชที่พบได้มากบนเส้นทางเขาโต๊ะหงายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับรวมถึงพันไม้ต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางโขดหินหน้าผาและพืชพันธุ์หลายชนิดเลยนะครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาไปสำรวจความพร้อมของเส้นทางธรรมชาติคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการระหว่างทางเนี่ยมีผากล้วยไม้จุดชมวิวสำคัญเลยนะครับที่ให้เรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาผ่านชั้นหินจากยุคโบราณซึ่งสะท้อนความเก่าแก่ของพื้นที่และยอดเขาโต๊ะหงายครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวทะเลอันดามันและเกาะตะรุเตาได้อย่างกว้างไกลและสวยงามครับ
4: เรียกว่าว่านนกคุ้มนะครับเพราะใบเนี่ยจะลายเหมือนนกคุ้มนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าว่านนกคุ้มนะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะมีอีกหลายๆชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะชื่ออะไรบ้าง
5: มันเป็นดอกไม้ป่าสงวนหรือว่าไงฮะ
4: เป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเขาโต๊ะหงายที่นี่เลยครับความสูงก็ไม่ได้เยอะมากเดินสบายครับจะมีเทลเส้นทางแล้วก็มีเชือกตลอดแนวในการเดินนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าช่วงฝนตกหนักแนะนำไม่ให้เดินนะครับเดินช่วงที่อากาศดีๆเลี้ยงๆนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเขาโต๊ะหงายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความท้าทายความรู้และความประทับใจจากธรรมชาติในเส้นทางเดียวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับเอ็นบีทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กับบ้างครับเนื่องจากฝนตกนะครับเขาบอกว่ามีการปรับตัวอย่างเช่นการสร้างยานพาหนะขึ้นเพื่อปรับยกสูงให้สามารถรองรับน้ำท่วมได้เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับเช่นอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยชาวบ้านในตำบลสร้อยละครครับหลังถูกน้ำจากเขาแม่วงและอ่างคลองโพไหลไปสมทบทำให้น้ำท่วมหลายหมู่บ้านครับชาวบ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมครับนางสาวสุวัชรีศรีคัมภีร์นางอำเภอลาดยาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยางชีพอาหารแห้งเครื่องดื่มยารักษาโรคไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนพร้อมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวนครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านยังเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ชมหลังมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงและน้ำป่าไหลลงสู่พื้นที่อำเภอลาดยาวขณะเดียวกันครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลล้นผ่านทางระบายน้ำไหลไปสมทบเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอู่ต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับเขาต่อจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงลุยน้ำได้กว่า1เมตรหากน้ำไม่ท่วมก็สามารถถอดโครงสร้างรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับนี่คือจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงคุณผู้ชมครับฝีมือนายธีปกรจันแก้วครับช่างต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในตำบลสเตกอำเภอเมืองยะลาครับเขาดัดแปลงจากจักรยานยนต์พ่วงข้างธรรมดานี่แหละครับให้เป็นแบบยกสูงขับขี่ได้จริงครับและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้เสริมโครงเหล็กแข็งแรงครับและยกระดับตัวรถเพื่อเตรียมใช้งานหากมีน้ำท่วมทางช่างทิปกรเนี่ยบอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเนินหูกวางในพื้นที่ตำบลสเตงยะลาครับเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ถูกตัดขาดจึงคิดทำรถคันนี้ไว้ใช้ที่บ้านและช่วยเหลือเพื่อนบ้านสามารถลุยน้ำได้สูงมากกว่า1เมตรนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าใช้เวลาทำไม่นานครับคุณผู้ชม3วันก็ทำเสร็จแล้วมีต้นทุนวัสดุไม่เกิน 10,000 บาทนะครับไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ครับ
1: ถามว่าจะเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะยังไงเราน้ำท่วมนี่เราขี่นี่ยังไงมันขี่ได้สบายอยู่แล้วที่ผมได้ทำนะรถจักรยานยนต์ธรรมดาแค่ว่าเราถอดของเก่าออกแล้วทำเป็นเหล็กเข้ามาเสริมแทนแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติเราไม่ใช้เมื่อไหร่เราถอดออกแล้วก็เอาของเดิมประกอบกลับไปได้เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทำรถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดเฮ้ยน้ำท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่นี่เรามาทำเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว่า
0: คุณธีปกรเนี่ยนอกจากทำจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงแล้วนะครับเขายังได้สะท้อนปัญหาการจดทะเบียนรถพ่วงข้างด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีรถค้าขายที่มีหลังคาซึ่งบางรายต้องถอดหลังคาออกก่อนเพื่อตรวจสภาพและจ้างช่างประกอบกลับทำให้ค่าใช้จ่ายหลักร้อยเพิ่มขึ้นประมาณ700ถึง800บาทนะครับและบอกว่าอยากให้การทำมาหากินของชาวบ้านนั้นนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระเบียบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อให้รถพ่วงข้างสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบเห็นช้างป่าออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในชุมชนอีกครั้งนะครับหลังหายไปในช่วงน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนพื้นที่ป่าครับช้างป่า2ตัวนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตั้งชื่อมันว่าพี่ด้วนและพลายหางขาวครับมันเดินเข้าไปในวัดเขาใหญ่เจริญธรรมก่อนที่จะค่อยๆเดินข้ามกำแพงออกจากพื้นที่วัดและมุ่งหน้ากลับเข้าสู่แนวป่าเขาใหญ่ครับทั้ง2ตัวเดินอย่างช้าๆและมีท่าทีสงบนิ่งไม่มีพฤติกรรมดุร้ายครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และผลักดันช้างออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันอันตราย และเปิดทางให้ช้างทั้ง2ตัวกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกจุดหนึ่งครับช้างป่าคราวนี้3ตัวเลยคุณผู้ชมครับจากเขาใหญ่เช่นกันนะครับมีชื่อว่าพลายด้วนน้อยพลายงาแหลมและพลายอ้วนใหญ่ครับทั้ง3ตัวเดินออกจากแนวป่าเขาใหญ่และข้ามถนนบริเวณบ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับได้รับความสนใจจากชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางที่ดูอยู่ห่างๆนะครับในคลิประบุว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพบช้างทั้ง3ตัวในพื้นที่มาพักหนึ่งแล้วครับระหว่างช้างเดินข้ามถนนทีมผลักดันช้างป่าและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทั้งคนและช้างขณะเดียวกันยังพบเจ้าด้วนครับหรือว่าพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่ออกจากป่าและเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเล่าว่าช้างป่ามักจะออกหากินในช่วงกลางคืนครับบางครั้งมันส่งเสียงร้องก่อนเดินกลับเข้าป่าเจ้าหน้าที่ขอประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่บ้านโป่งตาลองเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับหากพบช้างป่าให้ชะลอรถรักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้และไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อความปลอดภัยครับ
2: มาพี่ด้วน
3: ม
2: าแล้วแล้วไปไปค่อยๆ
3: ไปด
2: ีๆ
3: ไปด
2: ีๆเรื่อยๆมาดูรถให้เฉยตามไปเสียงดีจริง
3: ๆรถด่างกันในลุกเลย
2: ไปไปแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอีกเคสหนึ่งครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าประภาสหวังหลีกลางครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ภายในบ้านคุณผู้ชมนี่มาในบ้านเลยนะครับเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ในพื้นที่ตำบลหมูสีครับอำเภอปากช่องใกล้ๆเขาใหญ่เช่นกันครับเผยแพร่คลิปช้างป่าที่ชาวบ้านคงเรียกกันว่าน้องแคระครับกำลังกินต้นกล้วยและเหยียบท่อน้ำเสียหายจากนั้นมันจึงเดินกลับพื้นที่ป่าครับขณะเดียวกันยังพบช้างป่าอีก2ตัวนะครับชาวบ้านเรียกว่าพี่เบี่ยงและน้องใหม่เดินไปยังพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่2เปิดฝาโอ่งที่ใส่น้ำไว้แล้วก็กินน้ำครับแบบนี้เลยแล้วก็เดินทางต่อชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของช้างป่าที่เข้าใกล้ชุมชนในช่วงที่สภาพอากาศฝนตกและเกิดน้ำหลากครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงและผู้นำชุมชนในตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า2ตัวจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่13ตำบลแม่เล่เจ้าหน้าที่เนี่ยค้นนำรถไถเข้าไปปรับเส้นทางเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับการพยายามผลักดันช้างป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกสภาพเส้นทางเปียกแฉะกระทั่งสามารถผลักดันช้างป่าทั้ง2ตัวกลับเข้าป่าไปได้2ตัวนี้แหละครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ลบกันลากันด้วยภาพความงดงามของน้ำตกเอราวัณในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับในช่วงหน้าฝนซึ่งมีน้ำไหลเต็มที่และมีลักษณะคล้ายหัวช้างเมื่อมองจากระยะไกลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในส่วนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงเป็นภาพแห่งทานน้ำใจของคนไทยค่ะรวมถึงศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมกรุงเทพค่ะซึ่งก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายเขตเลยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างคู่รักนักสู้น้ำใจงามบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราที่ตั้งใจลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเองพร้อมลงพื้นที่นำรถกับข้าวบอยเจี๊ยบขนอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรามคำแหงและหัวหมากและโพสต์ให้กำลังว่าเราขอเป็นส่วนเล็กๆในการส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยด้านลุลาคิวมาการ่าและแมนละองฟองตัวแทนศิลปินจากค่ายเพลงรถเผ็ดสไปซี่ดิสก็เป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆค่ะแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยพลังแห่งการให้ส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จุดบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงในนามของค่ายเพลงสไปซี่ดิสและศิลปินทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฝ้าของนักแสดงนางเอกสาวสวยอย่างลีน่าค่ะที่ตอนนี้แม้ตารางงานจะแน่นมากๆก่อนที่จะเดินทางไปงานแฟชั่นวีคที่กรุงปารีสประเทศ

0: ฝรั่งเศสเธอก็ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเคหะคลองจันทน์กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองค่ะโดยนำอาหารกล่องนะคะจำนวน300กล่องและสแน็คบ็อกซ์จำนวน300ชุดและโดนัทอีกประมาณ250ชิ้นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลำบากซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะชาวบ้านนะคะต่างตะโกนว่าคนสวยคนหล่อมาแล้วเนื่องจากประชาชนผู้ประสบภัยไม่คิดว่านางเอกสาวสวยจะมาเยี่ยมถึงที่ด้วยตัวเองค่ะเพราะนอกจากสาวลีน่าแล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนศิลปินคนบันเทิงอีกหลายคนอย่างเบสอนาวินและโฟกัสปุญญวีนั่งเรือมาแจกของด้วยกันพร้อมได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆป่อเต็กตึ้งพร้อมเผยว่าเธอขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจฝากไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขณะที่นักแสดงสาวสวยนะคะดิวอริสราได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีฝนมาริสารุ่นน้องในวงการค่ะโพสต์คลิปพร้อมกับแนบสลิปการโอนเงินและเล่าว่าได้รับภารกิจจากดิวอริสราให้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงซึ่งบรรจุอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไปค่ะส่วนบุ๋มปนัดดานะคะก็โพสต์โมเมนต์ชวนใจฟูของบ้านอินฟลูซุปตาคิวทองตัวน้อยค่ะน้องโซโมเน่เนื่องจากแม่เมย์ถือโอกาสใกล้ถึงวันเกิดของเจ้าแฝดอายุครบ3ขวบบ้านพรีมายาร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดทำข้าวกล่องจำนวน 2,000 ชุดเพื่อใช้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีโดยป้าบุ๋มค่ะก็ได้โพสต์นะคะให้กับน้องโซโมเน่ว่าขอให้เติบโตเป็นที่รักของทุกคนสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งมีอนาคตที่สดใสหลายรอบช่วยชาวบ้านหนูเก่งมากๆเลยจบน้ำท่วมเดี๋ยวป้าไปช่วย F 5เด้อ8เด้อ40เด้อเลยรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ค่ะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วนะคะขยับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงบ้านเรากันต่อเนื่องค่ะเพราะล่าสุดภาพยนตร์ไทยเฟรนไชส์ภาคต่อเรื่องดังผู้สร้างปรากฏการณ์หนังไทยอย่างที่หยดได้เลิกเปิดตัวภาพยนตร์ภาคแยกและภาคย้อนอดีตของเฟรนไชส์ชุดนี้แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับบรรยากาศงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับอย่างที่หยดสมิงเขาขวางที่เตรียมเปิดฉากให้ได้เดือดกันคนกับผีกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับโดยเป็นเรื่องราวเริ่มต้นการพบกันของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์รับรองว่ามันแน่นอนเลยครับตามมาเลยฮะจัดงานกาล่าพรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางยกทัพนักแสดงเกือบทั้งเรื่องนำทีมโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะหรือพี่ยักษ์ของแฟนๆจักรวาลภาพยนตร์ที่หยดนางเอกสาวสวยโปเมลดาไบเบิ้ลวิชภาคแบงค์ปวริศโจ๊กอัครินทร์ปู่สหจักรเดี่ยวชูพงษ์แฉะองอาจแวนชนินทร์และเบิร์ดรัฐชัยขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและความพิเศษของที่หยดสมิงเขาขวางที่ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความน่ากลัวแต่ยังเน้นเรื่องราวของตัวละครและการเอาตัวรอดและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่ถูกท้าทายจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสำหรับพี่ยักษ์ที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆต้องจับตามองเพราะจากชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับความสยองในเรื่องราวก่อนหน้าครั้งนี้การเดินทางของเขายังคงพบกับสถานการณ์ที่ยากและอันตรายมากขึ้นขณะที่โลกของเรื่องราวก็ขยายออกไปสู่เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆทำให้ภาคนี้มีฉากแอคชั่นและความสยองเข้ามาผสมกันมากขึ้นส่วนโบเมลดาก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเพราะนอกจากความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วบทบาทในภาคนี้ยังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้แฟนๆต้องติดตามว่าตัวละครของเธอจะมามีส่วนสำคัญกับเรื่องราวอย่างไรนอกจากนี้3ผู้กำกับอย่างแป๊บนฤทธิ์ยุวบูรณ์ป้อมธนเดชประดิษฐ์และเต้ยชริตไก่เลิกมงคลยังการันตีความเดือดของที่หยดภาคนี้ว่ามีความหลอนความระทึกและฉากแอคชั่นที่จัดเต็มสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางภาคนี้เป็นการเล่าเรื่องราวก่อน3ภาคที่ผ่านมากับการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายที่นำพาทั้งคู่ไล่ล่าผ่าดงมรณะก่อนเผชิญหน้ากับไอ้หงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดท่ามกลางป่าดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งทั้ง2คนต้องร่วมมือกันต่อสู้เอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อครับซึ่งอีกหนึ่งความน่าสนใจของภาคนี้คือการเดินเรื่องที่พยายามขยายจักรวาลที่หยดให้กว้างขึ้นจากเดิมที่ผู้ชมรู้จักเรื่องราวผ่านความสยองและเหตุการณ์ลึกลับครั้งนี้เป็นการพาคนดูเข้าไปสัมผัสโลกของตัวละครมากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มฉาก

0: แอคชั่นและความระทึกเพื่อให้หนังยังคงเอกลักษณ์ความเป็นที่หยดแต่มีความสดใหม่ในภาคล่าสุดนั่นเองครับแฟนๆคอหนังจักรวาลที่หยดก็ไปเผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่นี้ได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์วันนี้เป็นวันแรกด้วยเรทนอนหนู15บวกครับ
1: รู้แล้วอย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้าไอ้กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
2: มาสิไว้เฉย
3: ต่อเนื่องเรื่องของภาพยนตร์กันไปเลยนะคะกับงานเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2026ที่ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ

0: ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569หรือ Bangkok International Film Festival 2026หลังจัดกิจกรรมเสวนาเวิร์กช็อปและนิทรรศการสร้างสรรค์ตลอด15วันเต็มเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของคนทำหนังสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities โดยตลอดเทศกาลผู้ชมได้สัมผัสภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า150เรื่องผ่านการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครทั้งไอคอนซีเนคอนิกพารากอนซีเนเพ็กซ์เอสเอฟเวิลด์ซีนีม่าเฮาส์สามย่านและด็อกคราวด์แอนด์เฟนส์เปิดโอกาสให้คอหนังชาวไทยได้พบกับเรื่องราวมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านภาษาสากลอย่างภาพยนตร์นอกจากนี้ Bangkok International Film Festival 2026ทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางของคนทำหนังทั้งผู้กำกับนักแสดงโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตบุคลากรเบื้องหลังตลอดจนผู้ชมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกันสะท้อนภาพของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนผ่าน BKK IFF Celebrity Tour ที่พาแขกรับเชิญจากต่างประเทศไปสัมผัสสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยาเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้กลับไปสู่สายตานานาชาติเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติผ่านนิทรรศการ Love as First Sight Thailand นำเสนอความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกและบริหารจัดการโลเคชั่นสำหรับกองถ่ายจากต่างประเทศและอีกมากมายหลายกิจกรรมค่ะขณะที่นายดอนสรณ โกวิทวณิชชา Festival Director ของ Bangkok International Film Festival 2026ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการจัดงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมองว่าเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการฉายภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้กับผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ชมและเชื่อมโยงคนทำงานภาพยนตร์ไทยกับเครือข่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศพร้อมขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์ศิลปินนักแสดงทีมงานตลอดจนสื่อมวลชนและผู้ชมทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนเทศกาลตลอดการจัดงานและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Bangkok International Film Festival 2026ในการสร้างพื้นที่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยพร้อมเปิดประตูเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติแม้เทศกาลจะปิดฉากลงแต่เรื่องราวจากภาพยนตร์ผู้สร้างและผู้ชมที่ได้มาพบกันตลอดเทศกาลยังคงเดินหน้าต่อไปและกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในอนาคต
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจอขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเรายังไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองเพิ่มได้นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่12เหรียญทองนั่นเองค่ะส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลูกค่ะผลงานของจ่ายอังสุธาสาวิทย์ล่าสุดผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในประเภทสปรินต์แล้วค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลูกแข่งขันกันที่เวโลโดรมอิซูเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรายการสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนด้วยกันนะคะได้แก่จ่ายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกซึ่งจ่ายต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าจ่ายเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ไปดวลกับชูเฟิงคังจากไต้หวันและยังคงเป็นจ่ายค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะซึ่งจ่ายจะไปพบกับฮานซีเป็นนักปั่นจากจีนค่ะแข่งขันวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมจะใช
1: ้พรุ่งนี้นะครับมีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองก็คือวรุษแปะกระโทกจ่ายอังสุธาสาวิทย์นักกีฬาความหวังในรายการสปรินต์บุคคลชายก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับมาต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายที่เฮกินันเดกุชิบีชคอร์ตในประเภททีมหญิงครับทีมไทยส่งทางด้านของธราวดีนราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ66ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ4ของรายการลงสนามเจอกับเบอร์นาเดตพอนส์กับแอนรอนดิน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ครับสตรักได้ตบลูกยางชายหาดสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำและชนะไปก่อนครับ21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2ถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะ21ต่อ12ทำให้ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายซึ่งดวลกันอย่างสูสีครับและเป็นคู่ของไบรท์และเบสในเสื้อน้ำเงินครับที่มาแซงชนะไป15ต่อ13จบเกมธราวดีและวรพีรัชยากรเฉือนชนะ2ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอคู่ของฮานโปรเจล่าครามกับชนายปาการ่าโซฟิอาคู่มือ90ของโลกในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ส่วนประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับทีมชายหาดของไทยเราค่ะน้องอันสลินดามงคลจับคู่กับน้องสัญญาพัชราพรศรีหวงเป็นคู่มือ6ของรายการค่ะเจอคู่จอมเก่าจากจีนเถาซูถิงกับตงเจียนะคะปรากฏว่าสลินดาและพัชราพรต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เกมรวด18ต่อ21และ13ต่อ21คะแนนยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะแต่ว่าเป็นผลงานดีที่สุดของพวกเธอแล้วค่ะหลังจากที่ได้โอกาสมาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตค่ะส่วนเถาซูถิงกับตงเจียเข้ารอบตัดเชือกไปเจอเซียซินยี่ที่จับคู่กับหยานซูเป็นเพื่อนร่วมชาติจีนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลทีมชายมาฝากกันค่ะสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศนักกีฬาไทยเรานะคะที่ฝ่าด่านมาถึงรอบนี้พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปวริตตะวะโตเอาชนะโบกตูเซอร์เก้ที่จับคู่กับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21ต่อ19 21ต่อ13คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้พิทักษ์กับปวริตจะไปดวลกับซัมบ้าเชริฟแล้วก็จังโกอาเมดนักกีฬาจากกาตาร์เต็ง1ของรายการนะคะซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยติดต่อกันค่ะขณะที่ผลงานของทัพยิงธนูประเภททีมผสมของไทยเราน่าเสียดายค่ะแพ้จีนพลาดเหรียญทองแดงค่ะเพชรคันธนูทดกำลังประเภททีมผสมนะคะในรอบรองชนะเลิศค่ะแข่งขันกันที่โกโซโกปาร์คนะคะทีมชาติไทยค่ะประกอบไปด้วยกนกนภัทรแก้วชมพูจับคู่กับพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติลงสนามดวลกับทีมชาติอินเดียค่ะปรากฏว่าอินเดียชนะไปแบบวุดวิด156ต่อ155ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้นะคะส่งผลให้ทีมไทยต้องมาชิงเหรียญทองแดงแย่งกันกับจีนค่ะปรากฏว่าในรอบชิงเหรียญทองแดงนะคะคู่ของไทยเราพยายามทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอแพ้คู่จีนไปแบบน่าเสียดาย154ต่อ158คะแนนจบอันดับที่4ของการแข่งขันส่วนจีนได้เหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองตกเป็นของอินเดียหลังจากรอบชิงเอาชนะเกาหลีใต้ค่ะ
1: ต่อที่กอล์ฟเปิดฉากดวลวงสวิงกันวันแรกนะครับสะดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยออกสตาร์ทตามผู้นำ5สโตรกครับการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเปิดฉากรอบแรกในประเภทบุคคลชายเจ้าเพชรสะดมแก้วกาญจนาเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดรอบแรกทำสกอร์อีเวนต์พา70ครับอยู่ในอันดับ18ร่วมส่วนอีก2คนพงศพักเหล่าพักดีตีเกินไป2โอพา72อยู่อันดับ29ร่วมภูมิศักดิ์แสนสิน4โอพา74อันดับ37ร่วมผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยส่วนจากไต้หวันกับฮิกะ คาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พาร์65อันดับ3
0: การแข่งขัน

0: าชายรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันที่โอซาก้า
1: ตองจุนค่ะจบครึ่งแรกคราวนี้ต้องไปลุ้นกันต่อในเกมครึ่งหลังแล้วค่ะนี่ค่ะลูกตามตีเสมอหม่งเข้ามาย้อยหน้าประตูพอดิบพอดีอ่ะส่วนครึ่งหลังแบจุนโฮสวมบทฮีโร่ค่ะหม่งพังประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะจีน2-1ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์นะคะเจอกับทีมชนะระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นอุซเบกิสถานค่ะ
2: ย่านโอซึย่านการค้าเก่าแก่ชื่อดังครับสถานที่ที่ผู้มาเยือนเมืองนากโกย่าต้องไม่พลาดที่จะต้องมาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับติดตามได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ
3: ย่านโอซุคือย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนาโกย่านะครับเมืองที่เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นใครมีโอกาสได้มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินที่นี่กันให้ได้สักครั้งนะครับศูนย์รวมความคลาสสิกวัฒนธรรมและแหล่งช้อปปิ้งสุดคึกคักในเมืองนาโกย่าย่านโอซุเป็นหนึ่งในย่านที่ไม่ควรพลาดเพราะมีเสน่ห์แบบญี่ปุ่นที่นี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของวัดวาอารามกับความทันสมัยและสีสันของถนนการค้าที่มีชีวิตชีวาคลิปนี้เราเริ่มที่วัดโอซึคันนนหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนาโกย่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้งโอซึมีเสาและคานสีแดงสดทำให้วัดนี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจและสวยงามขึ้นกล้องที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนี้และเพื่อเป็นการอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคันนนแห่งนี้มีเทวรูปไม้แกะสลักของรูปเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานในห้องสักการะหลักซึ่งเป็นฝีมือของท่านโคโบไดจินักบวชในศาสนาพุทธที่ลงมือแกะสลักด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ภายในวัดยังมีห้องสมุดที่รวบรวมคัมภีร์โบราณภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่มซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติหรือว่าสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญรวมถึงตำราโคจิคิบันทึกตำนานญี่ปุ่นประจำปีฉบับเขียนมือที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ก็ถูกเก็บรักษาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในย่านช้อปปิ้งโอซุมีร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆมากกว่า 1,200 แห่งมีคาเฟ่บรรยากาศแบบสบายๆร้านอาหารขึ้นชื่อของนาโกย่าไปจนถึงร้านอาหารประเภทอื่นๆทำให้ท่านสามารถพบกับอาหารที่หลากหลายประเภทที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและถ้าหากชื่นชอบแฟชั่นก็มาถูกที่แล้วเพราะที่นี่มีทั้งเทรนด์แฟชั่นล่าสุดและสไตล์เรโทรจากร้านขายของเสื้อผ้ามือสองเป็นย่านที่เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวกันจึงทำให้ย่านโอซุเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยือนเมืองนาโกย่าสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่ากำลังมองหาสถานที่ที่สามารถไหว้พระขอพรในวัดเก่าแก่พร้อมๆกับช้อปปิ้งหลากหลายและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปจนถึงอาหารท้องถิ่นอร่อยๆย่านโอซึคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ช่วงนี้มาสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ครับจีนนะครับก็ทิ้งห่างที่149เหรียญทอง66เหรียญเงินและ54เหรียญทองแดงครับตามโดยญี่ปุ่น46เหรียญทอง74เหรียญเงิน78เหรียญทองแดงครับอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน14เหรียญทองอันดับ5นะครับยังคงเป็นไทยนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงินได้เพิ่มมา1เหรียญเงินจากเรือแคนนูนะครับแล้วก็ได้ไปอีก12เหรียญทองแดงครับ
0: ค่ะสถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming ร่วมกับสโมสรจากที่จะนำไปสู่การสร้างนักกีฬามืออาชีพสู่ระดับสากล
2: ความพิถีพิถันภายที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบเทรนเดอร์เทรนเนอร์สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างมาสเตอร์เทรนเนอร์และโค้ชคุณภาพสูงรองรับการต่อยอดสู่หลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพเพื่อปั้นผู้เรียนสู่เส้นทางนักกีฬาแข่งขันระดับประเทศและโอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตพร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่และการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับสถาบันสู่การดูแลสุขภาพทางน้ำสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยด้วยครับ
0: ค่ะ
2: ต่อที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ

0: ไทยชนะเวียดนาม2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วครับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับในรอบแรกกลุ่มบีนัดที่2ทีมไทยนะครับเจอกับเวียดนามครับทีมไทยในชุดสีน้ำเงินเกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้สอนของทีมไทยก็ส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันทีมแนวรุกมีคคณาคำยกสุภชัยใจเด็ดและสหรัฐอยู่เย็นเป็นมิดฟิลด์นะครับเริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำจากลูกยิงไกลสุดสวยของสหรัฐอยู่เย็นนะครับผู้สาประตูเวียดนามปัดไม่ออกจังหวะนี้บอลแรงพุ่งเข้าประตูปลายครับจบครึ่งแรกไทยนำ1-0ในครึ่งหลังนาที52ทีมไทยมีโอกาสได้ประตูนี้ห่างจากฟรีคิกของสหรัฐอยู่เย็นแต่ว่าบอลชนเสาและไทยมาได้ประตูที่2ปิดท้ายในช่วงเวลา90+3จากตัวสำรองชัยพลอดทนครับหมดเวลาไทยชนะเวียดนาม2-0เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มการันตีเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยนัดที่3ของกลุ่ม B นั้นจะพบกับ
1: ไปดูข่าวคราวกีฬาที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะพรีเมียร์ลีกยืนยันแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดจริงตามข้อหาละเมิดกฎการเงินกว่า100กระทงในช่วงฤดูกาล2009จนถึง2010

0: ่ได้จัดการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายและทำ
1: ดูว่าหลังจากมีการพิสูจน์แล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระก็จะทำการพิจารณาเรื่องบทลงโทษต่อไปโดยตามกฎการพิจารณาบทลงโทษจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีการแถลงผลการพิจารณาออกมาอย่างเป็นทางการริชาร์ดมาสเตอร์ประธานฝ่ายบริหารพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าคำตัดสินได้แสดงเห็นถึงสิ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2009ถึง2010จนถึงปี2017-18ครับคือแสดงเห็นรายละเอียดว่าสโมสรแห่งนี้ละเมิดกฎของพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นระบบมาเกือบ1ทศวรรษขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับโดยมีเวลายื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เท่านั้นครับ
0: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของทัพกรีฑาไทยเราในการแข่งขันกีฬา4เกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายค่ะเราได้มา3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเกินมากกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะคะดังนั้นค่ะควันหลงส่งท้ายของทีมกรีฑาไทยนะคะจะพาไปดูความสำเร็จ

0: แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาว

0: เด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชไทย

นวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ข่าวค่ำเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางน้ำกันก่อนนะคะโดยเฉพาะน้ำเหนือที่ตอนนี้หลายคนกังวลว่าในแต่ละจุดของน้ำเหนือเนี่ยจะไหลไปบรรจบกันที่ไหนจะเข้ามาถึงผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายจุดของกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำสูงอยู่นะคะทางกรมชลประทานได้เปิดแผนที่นะคะชี้พิกัดให้เห็นชัดเจนนะคะถึงภาพการไหลของน้ำเหนือนะคะทั้งจากต้นน้ำลงไปสู่ปลายน้ำและยืนยันชัดเจนนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้จะไม่ล้นคันกั้นน้ำของเจ้าพระยาเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยปัญหาน้ำท่วมขังที่ตอนนี้คนกรุงเทพกำลังเผชิญเนี่ยเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางหน่วยงานก็ได้เร่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำนะคะทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อจัดจราจรทางน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากเกินไปกรมชลประทานได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้มีน้ำอยู่ 80% ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะเดียวกันที่จุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ตรงจุดนั้นค่อนข้างทรงตัวดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาเติมที่นครสวรรค์ก็จะมาจากแม่น้ำ

0: ติ่งเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆนี่นะคะมวลน้ำจะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก้อนนี้จะใช้เวลาเดินทางไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงประมาณวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องรอการพิจารณาก่อนค่ะ
1: แล้วถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับก็จะส่งผลกระทบ
2: น้ำอยู่เพียง 65% นะครับฉะนั้นน้ำที่ตกเหนือเขื่อนฝนที่ตกเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากตรงนั้นเราสามารถกักเก็บได้ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนของแม่น้ำปิงเองนะครับฝนที่ตกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลมันทำให้น้ำที่แม่น้ำปิงนะครับท้ายเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันหนึ่งครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับทำให้ปัจจุบันครับปริมาณน้ำที่นครสวรรค์นะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงเองนะครับที่มีระดมที่สูงขึ้นแล้วจะพีคในวันนี้นะครับที่บรรพบุรุษพิสัยนะครับที่เรียกว่าสถานีวัดน้ำพี17เนี่ยครับสูงขึ้นโดยจะพีคในวันนี้และคาดว่าน้ำดังกล่าวครับใช้เวลาประมาณ1 วัน 1 วันครึ่งก็จะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแม่น้ำยมแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ส่งตัวเขื่อนศิริกิติ์ถึงแม้จะมีทั้งหมดประมาณนะครับ 80% ก็ยังสามารถรับน้ำได้ทั้งหมดฉะนั้นปริมาณน้ำที่เป็นตัวแปรผันมากที่สุดคือน้ำที่มาจากแม่น้ำปิงที่มาเติมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จากก่อนที่จะมาน้ำนครสวรรค์จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1วันนั้นจะมีแม่น้ำสแกกลางนะครับที่มาจากแม่วงอุทัยธานีนะครับมาเติมนะครับแต่สถานการณ์น้ำที่สแกกลางตัวนี้ครับไหลอยู่ที่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งถือว่ายังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากสแกกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งประคำท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับและคาดการว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจากการที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับแล้วอาจจะมีการเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีภายในวัน2วันนี้แหละครับก็จะทำให้อิทธิพลนะครับจะทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับโดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกจาก 2,200 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรจากระดับเดิมซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากขอเตือนไปยังประชาชนนะครับที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับให้มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องมีการรองรับนะครับ
0: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยืนยันว่าเป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำ

0: ออกอย่างเต็มกำลังค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเหนือที่จะลงมาเนี่ยจะไม่ได้ล้นคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในค่ะ
1: ส่วนคำถามนะครับที่ทุกคนกังวลนะครับว่าคนกรุงครับอำเภอบางไทรปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสูงมากนะคะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มจะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตพื้นที่ชั้นในค่ะ
1: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งร่วม 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
0: ขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มลดลงก็คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณสัก1สัปดาห์สถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝนเยอะจริงๆนะคะในพื้นที่ทั้งนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยปริมาณฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเร่งระบายน้ำที่สะสมออกไปจากพื้นที่เพื่อจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันค่ะ
1: เขื่อนแม่กองเองนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมากนะครับบริเวณแควน้อยแควใหญ่ท้ายเขื่อนวชิรนครและท้ายเขื่อนศรีนครินทร์นะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนตรงนี้แหละครับมันก็มาที่เขื่อนแม่กองนะครับใช้ระยะเวลาจากวชิรลงกรณ์เองนะครับมาเขื่อนแม่กลองเนี่ยใช้เวลา3วันซึ่งเราปิดเขื่อนแม่กลองมาปิดเขื่อนวชิรลงกรณ์มา2วันแล้วนะครับซึ่งการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนี้ครับเกิดจากน้ำท้ายเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับซึ่งมาถึงที่เขื่อนแม่กลองแล้วทำให้เราต้องมีการระบายน้ำเขื่อนผ่านเขื่อนแม่กลองวันนี้ครับที่ระดับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะมีผลกระทบต่อจังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองลงมาไม่จะเป็นของอำเภอตัวของอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและสมุทรสงคราม
2: อย่างต่อเนื่องทำให้หลายสิบหลังคาเรือนได้รับผลกระทบตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เบื้องต้นชาวบ้านประสานขอรับการสนับสนุนเต็นท์ครับเอามาใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างที่ยังรอการจัดเตรียมพื้นที่พักพิงอยู
3: ่ช่วงตีห้าครับเมื่อคืนนี้ครับ
4: ช่วงตีห้า

0: ของเมื่อเช้านี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: โหปริมาณน้ำตอนนี้เท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณ60-70เซนในพื้นบ้านครับ
0: แล้วที่นี่มีความวิกฤตยังไง
1: ก็ไม่วิกฤตคือคนเนี่ยป่วยติดเตียงเลยครับมันไม่มีที่อยู่อ่ะรอเต็นท์เข้ามาตั้งบนถนนก็ยังไม่มาครับ
2: หนึ่งในจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนเกาะยมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณต้นน้ำเลยแล้วจุดนี้ก็เคยได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงด้วยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทีเดียวขณะที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านแล้วก็อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมโรงเรียนแล้วนะครับทางครูใหญ่คือนางบุพผาชาติหมุนสาเปิดเผยว่าน้ำท่วมโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดนี่สูงไป60เซนติเมตรแล้วเบื้องต้นครูและนักเรียนก็มาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ครับ
3: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตลิ่งมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-7เซนนะจากพื้นตลิ่งอะค่ะ
2: ทางโรงเรียนวิชาวดียังคงเปิดเรียนอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมแผนรองรับไปแล้วถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำน่านที่มาอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้อยู่ที่1067ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้วยซึ่งไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์1645ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดต้นน้ำสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ที่2326ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
4: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมหลายจุดนะคะปัญหาหลักๆ ก็จะมาจากการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลักลงแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำก็ต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำค่ะข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังน้อยกว่าแผนนะคะคือแผนเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทางเขื่อนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งนะคะทั้งในที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและที่อยู่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายน้ำก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
5: แม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
4: ขณะเดียวกันพบว่ามีกระชังปลาและแพจากพื้นที่เหนือเขื่อนถูกกระแสน้ำพัดหลุดไปติดที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ประมงจังหวัดและกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจกระชังปลาและแพในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือภาพมุมสูงที่ตัวเมืองราชบุรีจากเพจของเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะจะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำได้ไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้ามาท่วมตัวเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะคะขณะที่บางชุมชนระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของมาอยู่ด้านนอกค่ะ
2: เรื่องการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนั้นนายนพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือ2,195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าแผนเดิมที่จะต้องระบายสูงสุดไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ลดลงเพราะว่ามวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงครับจากแนวโน้มดังกล่าวก็เลยประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งอำเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองพื้นที่เกษตรกรรมก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักในภาพรวมและยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
6: นะครับปรากฏว่าน้ำในเขื่อนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเต็ม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำนะครับ30กว่าล้านคิวต่อวันเมื่อวานนี้และวันนี้จะระบายอยู่ประมาณ42ล้านคิวนะครับซึ่งก็จะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กองซึ่งมีน้ำท้ายเขื่อนมาผสมด้วยนะครับทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้กำหนดการก็คือจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 แล้วก็ในเที่ยงวันนี้จะเป็น 2,500 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากข้อมูลตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าน้ำท้ายเขื่อนนั้นลดลงนะครับทำให้การระบายน้ำที่คาดการว่าจะระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือเพียง 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนนะครับก่อนถึงเขื่อนแม่กองนั้นปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยน้อยลงนะครับคาดว่าการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กองก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับและจากปริมาณที่กล่าวเนี่ยทำให้การคาดการว่าน้ำที่จะผ่านอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองแล้วสมุทรสงครามเนี่ยน่าจะทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงนี้
2: รัฐบาลได้บูรณาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกและที่จอดรถรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่างไรก็ตามครับพบว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะอยู่ในบ้านของตนเองทางหน่วยงานจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่คอยส่งมอบอาหารให้ครบทั้ง3มื้อรวมกว่า 10,000 กล่องต่อวันครับ
4: ไปทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนนะคะทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางโดยที่ชุมชนบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองนะคะตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรรถเล็กก็สัญจรลำบากนะคะผู้ใช้รถต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนค่ะขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียอยู่หลายคันบางคันถูกน้ำซัดไปนะคะไปจอดตะแคงอยู่ริมถนนรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากน้ำยังสูงแล้วก็ไหลแรงส่วนแยกโพทองค่ะบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยกสำย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูพื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาแล้วก็ที่โรงเรียนวัดโพทองจุดนั้นน้ำยังท่วมสูงบางจุดเนี่ยถึงระดับเอวชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถยังเข้าไปไม่ได้สิ่งของที่ต้องการตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นอาหารค่ะ
7: ดูมาก3วัน4วันแล้วค่ะระดับเท่าเดิม
8: ไม่ลดลงเลย
7: ยังไม่ลดสนามยังไม่ลดเลย
8: ค่ะ
7: จะถึงหลังคาอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ลำบากสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้องออกมาเอาข้าวกิน
8: ก
7: ็
8: คือเดินเท้าออกมาอย่างเดียว
7: เดินเท้าออกมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้รถยนต์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยติดอยู่ยังออกไม่ได้เลยเนี่ยมีรถยนต์ติดอยู่หลายคันเลย
4: ไปดูอีกจุดนึงค่ะนี่คือหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำที่อยู่ด้านในออกมาขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านรวมถึงตำรวจสถานีตำรวจภูธรแกลงก็จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านส่วนตลาดสดในย่านเศรษฐกิจเมืองแกลงน้ำเริ่มลดลงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกลับมาค้าขายได้บ้างแล้วค่ะ
2: มาดูสถานการณ์จังหวัดต่างๆในภาคกลางหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะ

0: ระบายน้ำเพิ่มนะครับก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านบางส่วนก็เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วครับชาวบ้านที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์รถไถแล้วก็ของใช้มาอยู่ในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาประกาศระบายน้ำเพิ่มนะครับอย่างนายยงยุทธพ่วงพวงทองอายุ60ปีชาวบ้านหมู่2บอกว่าปีนี้เตรียมพร้อมสั่งเต็นท์มาตั้งริมถนนเพื่อหนีน้ำล่วงหน้าไว้เลยถ้าหากเขื่อนระบายน้ำเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่จะกระทบบ้านอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่ระบายก็ใกล้เคียง 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
1: ตอนนี้ก็เตรียมการนี่ครับเพราะกลางเต็นท์ก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
2: คือเช่าเต็นท์แล้ว
1: รถลาผมก็ไม่มีผมก็เขียนเอา
2: จ่ายเองควักเอง
1: ควักเอง
2: เดือดร้อนนะพี่ท่วมที
1: โอ้โหท่วมทีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับท่วมทีก็เหนื่อย
2: ท่วมทีก็เหนื่อยทีแล้ว
0: ขณะที่พนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาและทหารกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกต่างก็ช่วยกันกั้นกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสานางชัญญาสุภาวิตาบอกว่าปีนี้เขื่อนปล่อยน้ำค่อนข้างเร็วครับเพียงแค่10วันก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเบื้องต้นได้ประกาศให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมคันคลองมหาราชและพยายามจะชะลอน้ำไว้ให้ประชาชนยังพอมีเวลาเก็บทรัพย์สิน
3: ก็เตรียมอพยพประกาศให้ชาวบ้านเก็บของบ้างอพยพไปอยู่บนคันคลองมหาราชค่ะ
4: เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นไงครับ
3: สถานการณ์คือเขื่อนปล่อยน้ำไวมากนะคะไม่ทันคือปีนี้น้ำไม่ถึง10วันนะคะจากที่แห้งแม่น้ำเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนตลิ่งเนี่ยมันยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะให้ลูกบ้านและคือให้เตรียมเก็บของไว้มั่งจะได้ไม่เสียหายมากนะคะแต่ว่าทางที่ลุ่มต่ำเราก็ยังกั้นกระสอบอยู่เพราะว่าเพื่อบรรเทาให้พี่น้องมีเวลาเก็บของ
0: จากชัยนาทไปที่อ่างทองนะครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าจะผ่านท้ายเขื่อนที่ 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันมะรืนนี้2ตุลาคมไปจนถึง5ตุลาคมจะกระทบชุมชนริมน้ำในจังหวัดอ่างทองโดยอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมก3อำเภอนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1เมตรครึ่งไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มเฉลี่ยตั้งแต่80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรซึ่งทางนายอำเภอวิเศษชัยชาญนายอภิชาติศรีเหราก็โพสต์ภาพคลิปมุมสูงยืนยันเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมไว้แล้วครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องกระจายทั้ง2ฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลซ่อมแซมจุดเสี่ยงไปกว่า20จุดส่วนคันกั้นน้ำเดิมยืนยันว่ายังมั่นคงแข็งแรงดีประเมินว่าถ้าน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มไม่เกินเมตร20ตลาดศาลเจ้าโรงทองปลอดภัยแน่นอนไปต่อที่สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 106% ของความจุคือเกินความจุไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเที่ยงวันนี้จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเพื่อทยอยระบายน้ำค่อยๆขึ้นแบบขั้นบันไดก็จะมีผลทำให้แม่น้ำป่าสักมีระดับสูงขึ้นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะคะเพื่อตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนออกสู่ทะเลเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภายหลังเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในช่วงเช้าซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นโดยคณะได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการ
0: ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและยังมีโดรนตรวจการรวมถึงโดรนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรย้ำครับว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่กองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ํา30ลําเข้าผลักดันและระบายน้ําในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเป็นเรือผลักดันน้ําที่ทํางานด้วยระบบพ่นน้ํา Water Jet ดูดน้ําแล้วก็พ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นจะอยู่ใต้ผิวน้ําช่วยสร้างแรงผลักแล้วก็ดึงมวลน้ําโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลํามีกําลังผลักดันอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัศน์พิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือบอกว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำแบบนี้มากกว่า100ลำพร้อมจะสนับสนุนภารกิจระบายน้ำนะครับขณะนี้เรือประจำอยู่ที่กรุงเทพและนครนายก43ลำเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำก็ยังเหลืออีก46ลำพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทันทีครับ
6: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำ
7: พอจุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยพลัง
6: พร้อม
7: ได้ครับแล้วกำลังพลก็เพียงพอแล้วครับกำลังพล
6: เพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ทหารเรือกรมการเมืองทหารเรือผู้นำของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
5: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

มาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะและเตรียมเสริมคันกั้นน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออกเพื่อรับมือกับน้ำระลอกใหม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำผ่าน4คลองหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือไหลหลากและน้ำหนุนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองทางกรุงเทพจึงได้ใช้วิธีสูบน้ำในขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวเขื่อนส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณระดับที่รองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระ

0: สอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุน
1: ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังนะครับประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องนานเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังตามแนวทางทศ1เดียวส่งรถครัวสนาม3คันพร้อมกับเรือ10ลำมาลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนติดตามจากรายงานครับ
2: ค่ะทีมข่าว NBD ของเราได้ลงมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยค่ะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ในระดับสูงทำให้ประชาชนสัญจรเข้าออกได้ยากลำบากโดยหนึ่งในหน่วยงานที่ทาง NBT ได้ติดตามในวันนี้ก็คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ระดมสรรพกำลังต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำอาหารหรือว่าน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดทั้ง3มื้อเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับทางผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าการระดมความช่วยเหลือมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างค่ะ
3: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและอีกทุกๆหน่วยงานเลยนะครับได้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดของเราเนี่ยได้มาช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะที่หนักมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับท่านได้สั่งการให้นำรถครัวเคลื่อนที่ครัวสนามนะครับได้มาให้ผลิตอาหารกล่องนะครับเพื่อให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ได้สามารถมีอาหารกินนะครับเราผลิตอาหารนะครับตลอดทั้งวันนะครับส่งให้ทั้ง3มื้อนะครับซึ่งยังมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในแฟตเนี่ยยังมีความต้องการอยู่อีกมากนะครับซึ่งท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะประชาชนผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เด็กเล็กเด็กอ่อนเนี่ยซึ่งเราทีมงานที่เราเข้าไปได้พบเจอเนี่ยก็ยังมีความต้องการในเรื่องของหยูกยาแล้วก็เรื่องของนมผงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจัดส่งให้นะครับนอกเหนือจากน้ํานะครับแล้วก็ข้าวกล่องที่เราดําเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีไปดําเนินการอีกพื้นที่นึงนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังนะครับซึ่งตั้งโดยรัฐบาลนะครับในส่วนตรงนั้นก็จะมีอีกทีมนึงนะครับรถลงครัวสนามเช่นกันนะครับในการผลิตข้าวกล่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้มาพักพิงนะครับตลอดเวลาในจุดตรงนั้นนะครับมีประชาชนที่เข้ามาพักพิงเนี่ยประมาณสัก1,000กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ผลิตอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับสนับสนุนซึ่งในส่วนตรงนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในจุดตรงนั้นเนี่ยมีรถฉุกเฉินนะครับจำนวน3คันในการที่จะช่วยขนส่งผู้ป่วยนะครับในการที่จะไปตามหมอนัดตามโรงพยาบาลซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเดินทางได้อันนี้เราก็จะช่วยสนับสนุนในส่วนของคุณหมอได้อีกทางนึงนะครับมีวันเราเป็น10เคสเหมือนกันนะครับครับ
2: อย่างในจุดนี้เองอุปสรรคในการเข้ามาช่วยเหลือมันคืออะไรคะ
3: ครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนใหญ่มากนะครับโดยที่เราเข้ามาดําเนินการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็ระดับหน้าอกนะครับรวมฝากทางกระทรวงทรัพย์เราเนี่ยนะครับช่วยลําเลียง
2: น้ําที่เราเห็นมันต้องใช้เวลา
3: ครับจากการติดตามสถานการณ์นะครับก็คาดว่านะครับสภาวะนี้น่าจะยังต่อเนื่องอยู่อีกไม่น้อยกว่า 5-7 วันนะครับก็น้ำลดลงได้ช้านะครับจากการเฝ้าติดตามเนี่ยใน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยังมีระดับทรงตัวอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะอีกสัก1อาทิตย์นะครับกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
2: อยากให้สร้างความสนใจให้ประชาชนที่ในพื้นที่นี้หน่อยครับว่าเราจะเข้ามาให้การช่วย
3: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับให้นำสรรพกำลังในส่วนที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาดำเนินการให้อย่างเต็มที่ท่านได้เน้นย้ำอาหารและน้ำดื่มต้องถึงมือประชาชนนะครับทีมผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์นะครับเรือต้องเข้า

0: ถึงชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับจะยังอยู่ช่วยเหลือประชาชนไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มีการปรับกำลังนะครับนำกำลังพลเพิ่มเติมในการที่จะมาช่วยกวาดล้างและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนซึ่งก็จะเป็นภารกิจต่อไปซึ่งก็คิดว่าจะเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับครับ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละแฟลตค่ะก็ยังคงมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะในวันๆเขาก็จะมารอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะหลายคนก็ยังมีการร้องขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นนมเด็กผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างที่จำเป็นมากสำหรับอย่างผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กเหมือนกันส่วนคนชราค่ะก็ยังมีการเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรับส่งออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้อยู่ซึ่งตรงนี้หน่วยงานต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ก็เห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งลงทุกพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีลงพื้นที่น้ำท่วมยืนยันว่ามุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงข้อซักถามกรณีมีการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมโดยย้ำว่าเป็นเงินที่ถูกต้องและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพหมดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยย้ำว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่ทุกอย่างมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนกรณีที่มีส.ส.จากพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดประกอบกับเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินออกมาไกลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอร้องทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคต
3: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปครับเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
4: ขณะที่ภาคเอกชนก็นำถุงยางชีพและสิ่งของไปมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงหลัก4และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่ก็จะส่งไปที่ศูนย์อาชีวะอาสาฟิกซิตเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมส่วนถุงยังชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้กับนักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงก็จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์จะได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดครับขณะที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศที่เขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จะนำมานะครับควรจะมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะได้ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของตัวผู้ประสบภัยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงรวมถึงสายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้

0: ที่ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ประสานงานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์เตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมในเขตคันนายาวบางกะปิและประเวศเข้าไปดูแลชั่วคราวในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศครับจะมีการตรวจและฟื้นฟูสุขภาพก่อนจะส่งคืนเจ้าของให้ด้วยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรสอบถามข้อมูลนะครับ023287460หรือว่าสายด่วนกทม1555หรือแจ้งเข้าไปที่ Traffic ฟองดูก็ได้แต่ถ้าสัตว์ของท่านมีอาหารหรือว่ายาประจำตัวอย่าลืมนำติดตัวมาด้วยสุนัขและแมวต้องมีเจ้าของนะครับต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับ
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านอย่างลำบากไม่สามารถหาซื้ออาหารหรือยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวทักทายให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ขณะที่รัฐสภาวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ยาวนานรวมถึงให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วกว่านี้ด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือส.ส.จากหลายพรรคก็เลยสะท้อนปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนครับอย่างนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชน

0: นะครับต่อหลังคาเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที
1: ่ส่วนนายชัชพีวนาภิรักษ์ส.ส.ลำพูนพรรคประชาชนและนางสาวพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวครับ
2: ท่านประธานคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ได้รับความเสียหายแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่และทรัพย์สินอันมีค่าที่กว่าพวกเขาจะหามาได้อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้การเยียวยานี้ตรงจุดทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: นอกจากนี้นายวรสิทธิ์กันตินันท์ส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลำห้วยจระเข้มากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
3: อีกหนึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือการให้บริการของการบินไทยนะคะมีทั้งปัญหาเครื่องบินดีเลย์เครื่องบินล่าช้าแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 8,000 ใบนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาโดยระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าจะเคลียร์ทั้งหมดภายใน 3-4 วันค่ะขณะที่เที่ยวบินตอนนี้กลับมาให้บริการแล้ว 90% ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดซึ่งได้ประสานกองทัพอากาศสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมเตรียมอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดแต่ว่าการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกมารับด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
4: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
3: ด้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวว่าขณะนี้การปฏิบัติการเนี่ยกลับมาได้ประมาณ 90% นะคะแต่ว่ายังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยการบินไทยลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือประมาณ100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้และเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติภายใน7วันค่ะขณะเดียวกันการบินไทยได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์ส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
1: สลับมาดูเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างไทยลาวและเมียนมาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเปิดการประชุมยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยลาวและเมียนมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและคู่เจรจาอาเซียนทั้งออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและหมอกควันข้ามแดนนอกจากนี้มีการเปิดตัวแผนที่พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าหรือว่า Fire Risk Map และแพลตฟอร์ม Airflow แม่โขงซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและภาคีเครือข่ายจัดทำขึ้น

0: เพื่อติดตามพื้นที่ไฟไหม้และคาดการพื้นที่เสี่ยงที่ครอบคลุมทั้ง3ประเทศครับนายวิชาวัฒน์บอกว่าหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในภูมิภาครัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักแล้วก็ประสานความร่วมมือกับลาวและเมียนมาหาทางแก้ไขมาตั้งแต่ปี2566จนในปีนี้มีการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อจะระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐเอกชนไทยลาวเมียนมารวมถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนที่มีความรู้มีเทคโนโลยีในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาผนึกกำลังกันทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นครับ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันที่สถานการณ์ไทยและโลกท้าทายมากกว่าเดิมนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเหมือนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศนะครับรวมถึงเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งไทยนั้นกำลังเผชิญและจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์สภาพอากาศและสังคมสูงวัยแนวทางการขับเคลื่อนประเทศนั้นมีทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการแก้ไขวินัยการเงินการคลังและการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพรวมถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ SME เพื่อให้พวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคใหม่และก็เพิ่มรายได้และความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามเหตุน้ำท่วมกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็สะท้อนปัญหาการรับมือของไทยนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติและมันก็ลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่น้อยวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติครับมาเป็นอีกประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับ
3: ก็แน่นอนนะครับว่า สภาพการที่มันเปลี่ยนไปมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลจากรูปแบบของการพัฒนาเมืองของเราด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกเราว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือโครงการที่สวยหรูเท่านั้นแต่มันคือความสามารถของประเทศที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตนี่คือโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องแก้ไข
2: คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agendaเพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาในช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AIดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับประเทศไทยติดอันดับ44จาก139ประเทศนะครับในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026สะท้อนศักยภาพของไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนครับดร.กฤตประกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กล่าวถึงผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026ภายใต้แนวคิด การขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่พรมแดนวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าไวโปนะครับปีนี้ไทยติดอันดับจาก44จาก139ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลกขยับขึ้น1อันดับสะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตได้ระดับหนึ่งและก็ยังมีศักยภาพสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนที่มีอยู่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชี้ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่คือความสามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมูลค่าและเป็นกลไกกำหนดความสามารถของประเทศในการสร้างผลิตภาพโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและทำให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ NIA สอดรับกับบริบทของเทคโนโลยีตลาดรวมถึงระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตั้งเป้าหมายให้บัญชีนวัตกรรมไทยสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและระบบเศรษฐกิจไทยได้จริงครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD จัดโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026นะครับเดือนหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนครับโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026ปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า300บริษัทและผ่านการคัดเลือก40บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์เป็นเวลา5วันนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนโดยได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการตลาดดิจิทัลและการใช้ไลฟ์คอมเมอร์สรวมถึงกิจกรรม Business Hackathon ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวคิดและแผนธุรกิจของตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันนะครับนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตคุณสุภกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่าการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้สะท้อนถึงแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้มีมุมมองใหม่และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้10แบรนด์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเช่นแบรนด์ยายสิริแบรนด์เป็นลาวและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไร่รุ้งตะวันรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1จำนวน 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จำนวน 20,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับ
4: แล้วก็วันนี้เขาจะมีโอกาสในการนำเสนอในการที่เขาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จาก4วันนี้เอาเข้าไปแอพพลายหรือเอาเข้าไปใช้กับแบรนด์เขายังไงได้บ้างแล้วก็นำเสนอสอบกรรมการครับและผู้ชนะวันนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลจากทาง ITD ด้วยครับ
5: มีการช่วยเหลือในระดับต่อเนื่องยังไงบ้าง
4: คือหลังจากนี้จริงๆแล้วเนี่ย40จริงๆ40ท่าน40บริษัทที่มา SME ที่มาเนี่ยครับเราก็จะคงจะอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราอยู่นะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยต่อไปเถอะเรา ITD เรามีกิจกรรมหรืออะไรสนับสนุนต่อไปที่เราสามารถทำได้ในเชิงของการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ต่างๆเราก็จะติดต่อกับกลุ่มพวกนี้อยู่แล้ว
2: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
6: ขอบคุณครับวันนี้ข้าราชการหลายคนทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ส่งมอบภารกิจให้กับผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่หนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ครับที่พร้อมจะสานต่อยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพและส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเข้าพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ให้พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จากนั้นมีพิธียิงสลุด21นัดผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เปิดเผยว่าจะเป็นกองทัพเรือให้เข้มแข็งปกป้องประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยหลักการที่ว่าเมื่อรบต้องชนะไม่ว่าจะรบกับใครก็ตามทั้งข้าศึกศัตรูที่เป็นกำลังทหารภัยคุกคามและภัยธรรมชาติส่วนภารกิจเร่งด่วนอย่างสถานการณ์น้ำท่วมนั้นที่ผ่านมากองทัพเรือก็มีหน้าที่รับผิดชอบในฝั่งธนบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ไม่รุนแรงจึงจัดกำลังพลไปสนับสนุนภารกิจที่ฝั่งตะวันออก

0: ทั้งครัวสนามรวมถึงเรือผลักดันน้ำพร้อมจับทีมสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอมาได้ตลอดเวลาด้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่คือพลเอกสรัญเพชรานนท์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความยินดีพลเอกสรัญยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถและในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายพร้อมตอบสนองและสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่รวมถึงภารกิจเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
1: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเดินทางมารับมอบภารกิจก่อนรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.ในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุว่าได้ศึกษางานมาล่วงหน้าหลังรับทราบผลการยกย้ายตำแหน่งเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานเร่งด่วนใดหรือไม่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
0: ขณะที่นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีนายชัดชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่เกษียณอายุราชการเช่นกันไปร่วมพิธีด้วยนางยุภายังได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าท่านนายกอยากให้มาช่วยสานต่อภารกิจโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพยืนยันว่ายินดีสนับสนุนการทำงานให้กับข้าราชการส่วนการที่นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกนั้นเป็นหลวงพ่อสำเร็จส่วนตัวมองว่าท่านนายกมีเมตตาและเป็นกำลังใจในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนตัวได้ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
2: ค่ะท่านก็ยังอยากให้มาช่วยทำงานนะคะสานต่อโครงการที่ยังทำอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีพระบรมศพนะคะซึ่งก็ต้องมีการทำต่อเนื่องแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงยังมีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการท่านก็เมตตาค่ะก็บอกว่าเอองั้นเอาไปช่วยกันบูชาไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะอยู่ในนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ท่านในขณะเดียวกันท่านก็เป็นกำลังใจให้เราในการที่เราจะเข้ามาช่วยทำงานต่อไปอะค่ะ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านโดยนางจิรนันท์สุทธรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30กันยายน2566ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสิริอายุ88ปีและได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสำหรับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเกิดวันที่22ธันวาคม2477ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อด้านบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยตลอดชีวิตการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอธิการบดีและเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย3แห่งคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยในปี2552ในแพทย์ศราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติพร้อมเผย7ผลงานเด่นประจำปี2569ภายใต้แนวคิดส่งต่อพลังสุขภาพจาก52สัปดาห์สู่ทุกช่วงชีวิตหรือ Form Lab to Life มุ่งนำงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศตามมาตรฐานสากลรองรับตัวอย่างคุณภาพสูงกว่า 50,000 ตัวอย่างและคลังเลือดทารกแรกเกิดกว่า6ล้านตัวอย่างโดยครอบคลุม4ด้านได้แก่ธนาคารชีวภาพจุลินทรีย์

0: ชธนาคารชีวภาพสัตว์และธนาคารชีวภาพมนุษย์โดยดำเนินการตามหลักจริยธรรมสากลคุ้มครองสิทธิ์และความลับเจ้าของตัวอย่างส่วน7ผลงานเด่นในปี2569ได้แก่การแพทย์แม่นยำโดยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA สะสมกว่า 1.3 ล้านคนพร้อมตรวจยีนมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งปอดการตรวจพันธุกรรมขั้นสูงในเด็กวิกฤตและโรคหายากรวมถึงการตรวจทาลัสซีเมียในทารกแรกเกิดการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยาบำบัดขั้นสูงเพื่อรองรับงานวิจัยเซลล์บำบัดและสนับสนุนอาหารแห่งอนาคตยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมมาตรฐานสุขอนามัย 3C ในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบ iLab พัฒเพิ่มรายการตรวจใหม่กว่า100รายการรับผลตรวจออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงเพื่อยกระดับนวัตกรรมและระบบสาธารณสุขไทยให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่นะครับจะมา 5-8 ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนมาเติมอีกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางซีกตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าฝนรอบใหม่จะมาแล้วค่ะถึง8ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าฝนรอบใหม่นี้นะคะจะตกต่อเนื่อง4วันแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายพื้นที่จะมีฝนมาเพิ่มเติมอีกนะคะในพื้นที่จุดสีแดงที่เห็นในแผนที่นี้นะคะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมรวม4วันนะคะอยู่ที่125ถึง250มิลลิเมตรค่ะที่เห็นเด่นๆนะคะที่จะมีฝนเข้ามาอันดับ1ในโซนสีแดงนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะลำปางที่น่านตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะคะและมีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมทั้งที่นราธิวาสและพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีและที่ตราดย้ำว่าสีแดงไม่ได้มีความหมายว่าทั้งจังหวัดนะคะที่จะมีฝน 125 ถึง 250 มิลลิเมตรแต่เป็นบางพื้นที่ในจังหวัดตามที่แผนที่คาดการมาและนี่เป็นยอดฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ฝนที่จะตกในวันเดียวค่ะและฝนรอบใหม่นี้นะคะจะค่อยๆไล่มาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับฝนก่อนส่วนวันที่6นะคะฝนจะขยับลงมาในพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกและวันที่7ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นคิวที่ได้รับฝนส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะตอนบนจะเห็นว่าฝนยังน้อยต่อเนื่องนะคะฝนช่วงนี้จะมาในช่วงบ่ายและค่ำเป็นต้นไปช่วงเช้าจะมีแดดอยากซักผ้าล้างรถแนะนำช่วงเช้าค่ะส่วนภาคใต้ฝนยังเยอะมากกว่าพื้นที่ตอนบนและมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ค่ะภาคเหนือมีฝนกระจายบางจุดจะเน้นแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนไม่มากมีโอกาสเจอมากหน่อยก็คือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนบางจุดจะมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆช่วงเช้าแดดดีภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเน้นที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆจะมีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เป็นอีก1พื้นที่ที่มีฝนเยอะมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงนี้จะตกหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลถ้าอยู่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเกิน2เมตรได้ค่ะจะเช็คฝนเช็คอากาศเช็คข่าวลือติดตามสถานีอากาศแล้วแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะตอนนี้ปรับใหม่เข้าใจง่ายมากขึ้นดูปุ๊บรู้

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนนะคะส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งค่ะสื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยราว50มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินสายต่างๆต้องหยุดหรือลดช่วงให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังถนนบางสายด้านหน่วยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเกือบ250ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอาคารร้านค้าและพื้นที่ชั้นใต้ดินก่อนที่ช่วงค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการส่วนที่เมืองคูเบในจังหวัดเอสเมโรดัสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักตลอดหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมา
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเส้นทางของพายุยังคงมีความไม่แน่นอนคาดว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุอาจจะไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ด้วยทางนี้พายุซูริแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางบริเวณตอนใต้ขออยู่ทางทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำรวมทั้งนายเกรกบร็อกแมนจาก OpenAI นายดาริโออาโมเดอีจาก Anthropic นายมาร์คซักเคเบิร์กจาก Meta นายสุนดาพิชัยจาก Google อีลอนมัสก์จาก X แล้วก็นายเจนเซนหวงจาก NVIDIAโดยหลังการหารือทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI ด้วยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องมือ AI ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงหลัง OpenAI และ Anthropic เปิดเผยว่าเอเจนต์ AI ของบริษัทสามารถหลุดการควบคุมและเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทอื่นได้
1: นายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายต้องสงสัย5คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยแม้ว่าตรวจแล้วจะไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ก็พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนและถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดกลับได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไปภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารนายรูบิโอระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากและมีข้อมูลอีกมากที่จะทยอยออกมาในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประนามการกล่าวหานี้ว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีการให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้
0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก10,000นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทางนี้จากการประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียจำนวนมากขณะเดียวกันมีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายูเครนส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายที่จับกุมตัวได้ไปยังเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้แสดงความผิดหวังต่อการเปิดเผยดังกล่าวทั้งที่มีข้อตกลงจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: จากเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือนำมาฝังไว้ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่สูญหายหรือถูกน้ำพัดมาพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือออกมาขอโทษล่าสุดนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จและมีเจตนาเพิ่มความตึงเครียดทางทหารด้วยการยิงเตือนพร้อมย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารด้านกองบัญชาการสหประชาชาติแถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงที่เมืองลากอสหลังเริ่มเต้นมาตั้งแต่วันที่22กันยายนเพื่อหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดโดยแดเนียลใช้ดนตรีที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไนจีเรียประกอบการเต้นรวมทั้งแนวแอฟโรบีทฟูจิแจ๊สและซูกขณะเดียวกันยังเปลี่ยนจากชุดเต้นมาเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของไนจีเรียในบางช่วงของการแสดงทั้งนี้แดเนียลลาต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่ครุชติสุธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีทำเอาไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงทำใหม่นะครับตอนนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ครับได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยความเร่งรีบนะครับและที่สำคัญหลายต่อหลายคนพอมีเทคโนโลยีเข้ามามีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายนะครับก็มักจะติดจอมือถือนะครับทำให้ชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกับปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหาของโลกร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียดนะครับกลายเป็นความไม่ว่าจะไปนอนพักนะครับไม่ว่าจะไปเดินเล่นแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมาดูแลตัวเองผ่านการดูแลด้วยธรรมชาตินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มี

0: มาอย่างยาวนานทำให้เราได้ยินคำว่าอาบปาหรือว่าการอาบปาเนี่ยเกิดขึ้นในระยะนี้นั่นเองนะครับการอาบปาคืออะไรมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับเรานะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ต้องขอบคุณคุณธนาพรนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นขอถามคำถามจากใจเลยนะอาบป่ามันต่างยังไงกับอาบน้ำมันเหมือนกันไหมครับ
1: โอเคอาจารย์เริ่มต้นคำถามได้ดีค่ะเพราะจริงๆเนี่ยอาบป่ามันก็มีพื้นฐานมาจากการอาบน้ำเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาที่เราจะอาบน้ำต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเนาะทั้งทางกายทางใจเราลองสังเกตตัวเราว่าหลังจากอาบน้ำเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ร่างกายเราสดชื่น2สมองปลอดโปร่งบางครั้งเนี่ยเรามีเรื่องที่คิดไม่ตกแต่พอเราได้อาบน้ำเนี่ยอุ๊ยอยู่ดีๆมันปิ๊งแวบดังนั้นการอาบป่าจึงเทียบเคียงกับการอาบน้ำได้เลยค่ะแล้วก็หลายๆคนจะรู้จักว่าการอาบป่ามันมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมองวิถีการสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี่ยจริงๆมนุษย์เราตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของโลกเนี่ยเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมาก่อน
2: เราอยู่ในป่ากันมาก่อน
1: ใช่ก่อนที่มันจะมีบ้านช่องเมืองต่างๆเนี่ยเราอยู่ในธรรมชาติมาก่อนดังนั้น DNA ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีคำโหยหาธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาทำไมเวลาคนได้ยินคำว่าธรรมชาติหรือนึกถึงธรรมชาติแล้วเขารู้สึกว่าแค่นั้นก็หิวใจแล้ว
2: มันสงบมันรู้สึกสงบมันเย็นลงทันที
1: ใช่อันนี้แหละเป็นพื้นฐานเลยแต่มันเปลี่ยนแค่ตัววัตถุดิบนิดนึงเพราะอาบน้ำเราอาบแค่น้ำใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าการอาบป่าเนี่ยเราสามารถอาบบรรยากาศของป่าได้เลย
2: มันเหมือนเดินป่าไหม
1: มันคล้ายๆกับการเดินป่าทีนี้มันคือส่วนหนึ่งของการเดินป่าค่ะ
2: ครับ
1: แต่การอาบป่าเนี่ยคือการเดินอย่างช้าๆเพื่อรับรู้ถึงบรรยากาศของป่าเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยพอเราลดน้ำลงบนตัวเราเนี่ยเรารู้ถึงความเย็นของน้ำ
2: ครับ
1: แต่เวลาที่เราเดินป่าแบบเร่งรีบเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันได้รู้สึกเลยว่าโหยพื้นที่ตรงนี้มันมีกลิ่นดอกไม้ที่โชยมานะเราเดินผ่านไปแล้วดังนั้นการอาบป่าจึงเน้นเรื่องการเดินอย่างช้าๆแล้วก็รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัวด้วยความสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพง่ายๆที่ทุกคนน่าจะพอจะนึกออก
2: เมื่อสักครู่คุณธนาพรพูดถึงการเดินช้าๆเข้าไปสัมผัสเนี่ยเวลาสัมผัสคนเราก็มีประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะ
1: ใช่
2: มันต้องสัมผัสสักกี่อย่างมันถึงจะเรียกว่าอาบป่าอย่างที่เขานิยมกัน
1: ก็อย่างตอนที่เรานึกภาพตามว่าเราเดินเข้าไปในบรรยากาศของป่าค่ะภาพตรงหน้าเราเห็นอะไรเนาะเราเห็นต้นไม้เราเห็นทิวไม้เราเห็นลมพัดใบไม้ไหวอย่างเงี้ยค่ะเกิดความรู้สึกยังไงแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้เรารู้สึกยังไงเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำเสียงลมพัดใบไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอเราเดินไประหว่างทางเนี่ยต้นไม้บางต้นเขาก็มีกลิ่นอย่างเวลาพูดถึงเรื่องอาบป่าเนี่ยเราก็จะได้ยินควบคู่กันมาเป็นสารไฟตอนสายใช่ไห
2: ม
1: สารไฟตอนสายมันก็คือเหมือนสารหอมระเหยอะน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้แหละซึ่งจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของต้นไม้เนี่ยเขาปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากแมลงแต่กลายเป็นว่าสารที่เขาปล่อยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอ่ะมันกับเกิดประโยชน์กับเราที่สูดลมหายใจเข้าไปมันสามารถส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้การอาบป่าจึงเป็นสะพานอันหนึ่งที่ชวนให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกายใจไปในทางเดียวกันได้ค
2: ่
1: ะ
2: ย้อนกลับมาสารที่ว่าเนี่ยผมก็อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะก็เห็นคนญี่ปุ่นก็ฮิตกันแบบนี้แหละไปเดินป่าไฟตอนทรายมันเป็นสารซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือต้นไม้บางประเภทจะมีสารพวกนี้เยอะเพราะแมลงชอบสารไอ้ต้นไม้มันก็จะหลั่งสารพวกนี้มาเพื่อป้องกันแมลงดูแลตัวเองถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่พอคนเราที่เป็นมนุษย์ไปสูดดมเข้าไปเนี่ยสารที่ว่ามันมีฤทธิ์ว่ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำให้เราเรียกว่าแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเอาง่ายๆแค่นี
1: ้
2: คนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อแบบนี้ก็เลยนิยมแต่แน่นอนญี่ปุ่นเวลาทำอะไรก็ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปเนี่ยตาต้องเป็นยังไงครับตาต้องดูอะไร
1: ตาเราเปิดกว้างจริงๆถ้าใครคุณผู้ชมนั่งดูอยู่เนี่ยลองกางแขนสองข้างออกดูค่ะว่าดวงตาเราเนี่ยมีความกว้างขนาดสองแขนที่เรากางออกไปเลยแล้วปลายนิ้วที่เรากระดิกปลายนิ้วอยู่ด้านข้างเนี่ยเราจะรู้ว่ามุมมองเรากว้างมากแต่ว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะ
2: มือถือ
1: ใช่มันเลยธรรมชาติที่มันเปิดอะค่ะหรือถ้าเราไปในทะเลหรือว่าบึงน้ำใหญ่ๆหรือตาของเราให้มองกว้างขึ้นแล้วเวลาเราได้ลองเปิดออกไปมองกว้างขึ้นเนี่ยลองสัมผัส

0: ตอนนี้ในเชิงสมองเหมือนกันนะถ
1: ้
0: าเราเพ่งอย่างเงี้ยความเครียดเราจะเครียดแต่พอเรา
2: ไปฟังอะไรครับใน
1: เราก็ลองการที่เราจะสามารถรับประสาทสัมผัสทางหูเราจะได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใกล้เสียงไกลได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆทั้งนี้นะหรือมาจากข้างหน้าตรงนี้นะทำให้เขาได้ฝึกประสาทสัมผัสของหูเนี่ยละเอียดเสียงของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราได้หลับตาฟังจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนแค่ฟังเสียงอะค่ะก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาเลยเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยหรือเราได้ยินเสียงการพูดคุยเสียงของคนอื่นตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเสียงความคิดของเราเองแต่ว่าพอโมเมนต์ที่เราได้ลองหลับตาแล้วอยู่กับเสียงธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโมเมนต์ที่ทำให้เราได้อิ่มข้างในว่าโอ้ความสงบมันคือสิ่งนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากผัสสะของหูค่ะ
0: ครับผมขยายความที่คุณธนาพรพูดนิดคุณวัชกรประสาทสัมผัสของเราเนี่ยตาเนี่ยใหญ่ที่สุดนะรับข้อมูลเยอะสุดถ้าเราลืมตาเนี่ยข้อมูลมันเข้ามาเยอะสมองเรารับไม่ได้หรอกแต่พอเราหลับตาเหมือนกับปิดช่องทางใหญ่ซะหูจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ละเอียดขึ้นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงใบไม้เสียงสัตว์เสียงลมเสียงน้ำถ้ามีพวกนี้แหละคือสิ่งที่จะมาช่วยฮีลใจ
1: ใช่
0: เป็นส่วนสำคัญของการอาบป่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นก็ต้องหลับตาบ้างไม่ใช่เดินเพลินๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่ควรจะหลับตาตอน
2: เดินไม่ได
1: ้ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: จุดที่มันควรจะฟังเลยก็นั่งพักหลับตาให้มันอิน
1: ใช่ค่ะ
0: ตาและหูแล้วอะไรต่อไป
1: จมูก
2: ครับทีนี้ต้องได้กลิ่นแน่นอน
1: เราคิดว่าเวลาที่เราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยกลิ่นนั้นต้องแรงมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบถ้ากลิ่นนั้นเขาเรียกว่ากลิ่นเตะจมูกทำไมกลิ่นมันต้องเตะจมูกเพราะเราไม่ได้ช้าลงเพื่อจะได้กลิ่นมันจริงๆอะค่ะดังนั้นการที่สัมผัสด้วยจมูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเหมือนตอนนี้เรามีแก้วชาใช่ไหมเราอาจจะค่อยดมกลิ่นของชาที่เราดื่มก็ได้เพราะว่ากลิ่นกับรสเนี่ยอาจจะต่างกันเราลองสังเกตดูซิว่าอาหารที่เรากินเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยกลิ่นกับรสต่างกันยังไงอันนี้ง่ายที่สุดหรือว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสังเกตได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเลยหรือวันที่ฝนพรำเราก็จะได้กลิ่นดินที่ลอยโชยขึ้นมาหรือว่าถ้าเดินไปเรื่อยแสงแดดลงมาบนดินจากดินที่เปียกกลายเป็นดินที่แห้งเนี่ยกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นดินแห้งก็ต่างกันดังนั้นจริงๆแล้วจมูกเรามีศักยภาพในการที่จะรับกลิ่นที่แตกต่างหลากหลายกันมากและกลิ่นเหล่านี้ค่ะจริงๆถ้าเชื่อมโยงกับสุขภาพคือมันเชื่อมกับสมองในส่วนความทรงจำบางคนเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยบางทีเขาได้กลิ่นฝนเนี่ยเขานึกถึงบรรยากาศบ้านตอนสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่าการอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้กลิ่นฝนได้กลิ่นดินหรือได้กลิ่นดอกไม้บางดอกที่เขาเคยได้สูดดมตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะช่วยเรียกความทรงจำที่เป็นความทรงจำเชิงบวกกลับมาได้อันนี้คือกลิ่นมันมีimpact มันมีผลกับเรามากกว่าที่เราคิดเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเราได้กลิ่นแกงที่คุณยายคุณตาเคยทำให้ทานเราจะนึกถึงท่านทันที
1: ใช่
0: ผมขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ต่างประเทศหลายประเทศที่รณรงค์การอ่านหนังสือนะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นแท่งๆคุณนวัชกรเอามาทา
2: ที่ข้อมือเนี่ย
0: ทาที่ข้อมือแล้วจะได้มีกลิ่นแบบนี้เวลาเด็กอ่านหนังสือจะเตรียมสอบเนี่ยเขาจะได้กลิ่นอันนี้แล้วเขาจะจำได้ดีก่อนเข้าสอบก็ทากลิ่นนี
2: ้
0: นะครับเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทรงจำอย่างที่คุณธนาพร
2: ซึ่งก็ได้ฝึกสมองไปด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
2: สามสัมผัสละสัมผัสที่4
1: ลิ้นการชิมรส
2: เข้าไปในป่าสามารถที่จะไปชิมรสชาติได้ด้วย
1: อันดับแรกหนูว่าในคนฟังที่นี่อาจจะไม่เคยชิมรสของอากาศในป่า
0: เดี๋ยว
1: ต้องใช้รสชาติของอากาศในป่า
2: ใช่ยังไง
1: จริงๆเทคนิคมันก็ง่ายๆมากเลยคือถ้าเป็นฝรั่งสอนเนี่ยฝรั่งเขาจะชวนให้เราแลบลิ้นเลยค่ะเอาลิ้นของเราเนี่ยออกไปสัมผัสอากาศแล้วเราได้รสชาติอะไรเนี่ยให้เราลองจำดิว่าเอ้ยรสชาติของพื้นที่ตรงเนี้ยกลิ่นของอากาศตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของอากาศตรงเนี้ยแต่ว่ามิ้นก็ชวนใช้เทคนิคอีกอันนึงซึ่งคนไทยอาจจะเขินในการแลบลิ้นมิ้นก็จะชวนว่างั้นชวนให้เราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางช่องปากรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ลิ้นที่เปลี่ยนไปไหมจากอุ่นเป็นเย็นขึ้นและจริงๆมันมีรสอุ่นๆบางรสที่มันเกิดขึ้นมาในลิ้นของเราอันนี้เราก็จะชวนถ้าในป่าเนี่ยมีพืชพันธุ์ที่เราสามารถชวนให้คนชิมได้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบไม้หรือเด็ดผลไม้ป่าให้เขาลองชิมก็คือเป็นการกระตุ้นผัสสะทั้ง

0: ทางลิ้นแล้วก็อย่างง่ายเลยก็คือตอนที่เรากินเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารเนี่ยให้เราลองสัมผัสดูสิตอนที่เราเอามันเข้าไปในปากเราได้รสอะไรตอนที่เราเริ่มเคี้ยวคำแรกรสอะไรมันออกมาหรือตอนที่เราเคี้ยวแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอ้วนอยู่ในปากอยู่ในโพรงจมูกเราไหมอันนี้ก็เป็นการละเลียดกับการใช้ผัสสะทางลิ้นที่ลิ้มรสก็จะช่วยให้เราละเอียดกับการรับรู้รสได้มากขึ้น
1: แต่ในศาสตร์ของการอาปากคือเดินไปแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นญี่ปุ่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแลบลิ้นนิดนึงจากฝรั่งเนี่ยก็คือแลบลิ้นให้อากาศในปากมันมาสัมผัส
0: ใช่หรือว่าถ้าเราไปเจอทานน้ำที่เป็นทานน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเราก็วักน้ำชิ
1: ม
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเคยทำในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำหรือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา
1: แต่ต้องมั่นใจว่าน้ำสะอาด
0: ใช่ใช่เราต้องมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีสารเคมีนะเราก็เทสน้ำในป่าแล้วลองถ้าใครเคยเดินป่าแล้วลองได้เทสน้ำในลำธารอ่ะจะรู้สึกว่ามันสดชื่นต่างจากน้ำในขวดอ
1: ่
0: ะอันนี้ค่ะที่รู้สึกได้
2: น่าสนใจ
1: คุณนวัสกรเคยทานอาหารแล้วบีบจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไหม
2: ถ้าเราบีบจมูกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของอาหาร
1: รสชาติมันจะหายไปเพราะนั้นเวลาเราใช้ลิ้นสัมผัสอากาศจมูกมันก็ควรจะสูดไปด้วยไห
0: มก็ด้วยได้ค่ะหรือเราแม้กระทั่งเราสูดแค่ทางปากเนี่ยเราคิดว่าจมูกกับปากเนี่ยเหมือนเขาทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
1: มันร่วมกันมันร่วมก
0: ันใช่ใช่
2: นะครับ
1: ตาหูจมูกปาก
2: อันสุดท้ายครับ
0: สัมผัสซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยมันน่าหดหู่มากที่เราถูกให้ต้องไม่สัมผัสกันเนาะ
2: ครับ
0: ดังนั้นจริงๆเนี่ยกิจกรรมอาบป่าหรือการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็มาบูมในยุคนั้นเหมือนกันบูมในยุคโควิดเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสผู้คนได้เพราะว่ากังวลว่าจะติดโร
2: ค
0: เราก็เลยต้องฮีลใจด้วยการพาตัวเองไปสัมผัสดินสัมผัสต้นไม้สัมผัสน้ำซึ่งจริงๆเนี่ยเซนส์ออฟทัชเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับชีวิตเรามากๆเลยค่ะเราลองนึกถึงวันที่เราได้กอดคุณพ่อคุณแม่หรือได้กอดลูกได้กอดเพื่อนนะคะตอนโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับกอดจริงๆอ่ะใจเราเป็นยังไงแล้วอันนี้ค่ะกอดคือสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเรามากๆเลยหลายๆคนนะคะที่มาอาบป่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าอาบป่าเท่ากับกอดต้นไม้เนาะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆกอดต้นไม้เป็นหนึ่งอย่างที่ทำได้ภายใต้ร่มของการอาบป่าแต่ว่าการกอดต้นไม้เนี่ยนำไปสู่อะไรเรามีทางศูนย์การศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยทำอาบป่ากับเด็กพิเศษและผู้พิการแล้วเราได้ทำกับนักศึกษาต่างชาติที่เขาไม่มองไม่เห็นเนาะแล้วเขากอดต้นไม้เขาบอกว่าเขาก็สะท้อนว่าความรู้สึกที่เขาเกิดเขาเหมือนเขาได้รู้สึกถึงคนในครอบครัวเพราะเขาจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่าบางคนรู้สึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วหรือว่าบางคนรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการสัมผัสเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงความอบอุ่นข้างในเราข้างในใจเราว่าเอ้ยความอบอุ่นที่เราได้จากการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยการได้โอบกอดการได้สัมผัสสิ่งที่เรารักอะค่ะมันจะชวนให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันก็จะตามมาด้วยเซโรโทนินเนาะที่จะชวนให้เรายิ้มออกมาได้อย่างธรรมชาติเขาบอกว่ากลไกของการทำงานของฮอร์โมนพวกนี้ก็เซนส์ประสาทสัมผัสทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยมีส่วนในการช่วยเขาเรียกลดฮอร์โมนความเครียดเนาะก็คือหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมานั่นเองตอนที่เราได้อาบป่า
1: ถ้าฟังรวมๆแล้วเนี่ยการอาบป่าคือการใช้เวลาอยู่กับป่าอย่างช้าๆสบายๆใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างที่เรามีเปลี่ยนเรียกว่ากิจกรรมจากเคยเร่งรีบเคยมุ่งหน้าจอกลายเป็นตามองกว้างๆหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสมือสัมผัสได้กอด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องลดความเครียดเพราะฉะนั้นคนเมืองที่เบิร์นเอาทั้งหลายนี้น่าจะไป
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นคนไหนครับที่จำเป็นแล้วมองเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอาบป่าแล้ว
1: พวกผู้ประกาศข่าว
0: เพราะว่าผู้ประกาศข่าวเร่งรีบไง
2: เราต้องช
0: วนลองทำข่าวแบบช้าๆจะเป็นยังไงนะจริงๆอย่างงานวิจัยของนายแพทย์โยชิฟูมิที่ญี่ปุ่นนะคะผลก็ออกมาแล้วว่ากิจกรรมอาบป่าเนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่มีความเครียดสูงเพราะว่าผู้ที่มีความเครียดสูงเนี่ยมันเหมือนมันอัดแน่นอยู่ข้างในเนาะทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการอาบป่ามันคือการพาออกไป คลี่คลายร่างกายให้ผ่อนคลายขึ้นเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นฟังเสียงผ่อนคลายได้ดมกลิ่นได้กินอาหารจากธรรมชาติอันนี้จะได้ผลสูงสุดในผู้ที่มีความเครียดสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้เราเครียดรอให้เราป่วยแล้วไปอาบป่านะการอาบป่าก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องการอาบป่าทั้งในมิติของการดูแลสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและเชิงฟื้นฟูซึ่งมินคิดว่าในเมืองไทยเราก็พยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้แหละที่เอามาเชื่อมโยงให้ผู้คนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพผ่านธรรมชาติรอบตัวค่ะ
1: ในบางประเทศหมอสามารถสั่งใบสั่งยานะให้ไปอาบป่าแล้วก็ไปลางานได้ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่ง
0: ใช่
2: เป็นการรักษาไปเลย
1: ใช่ครับแล้วเราก็ไปบอกเจ้านายว่าวันนี้หมอสั่งให้ไปอาบป่าเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในทั้งเอเชียทั้งยุโรปทำกันที่นี่เยอะทีนี้เมืองไทยมีเครือข่ายแบบนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆเมืองไทยตอนนี้เรามีเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนื่องจากเรื่องการอาบป่าในเมืองไทยเนี่ยในเจ็ดแปดปีที่แล้วที่มินเริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนอ่ะแต่ว่าเราก็เริ่มจากการอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็อยากชวนผู้คนเนี่ยสัมผัสประโยชน์ของป่าในเชิงสุขภาพเราก็เลยทำสิ่งนี้แล้วก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องอาบป่าค่ะทำเรื่องนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนเราก็มีการเฉลิมฉลองวันอาบป่าสากลในวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเป็นวัน International Forest Bathing Day เราเฉลิมฉลองร่วมกันมา4ปีแล้วแล้วก็จากการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะทำให้เราเหมือนรวบรวมพรรคพวกมากขึ้นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องการอาบป่าจนตอนนี้เราเริ่มผลักดันเข้าไปสู่ระดับนโยบาย
1: มาถึงตรงนี้พอดีเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอาบป่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพใหญ
0: ่
1: ซึ่งคุณธนพรกับเครือข่ายพยายามผลักดันอยู่ก
0: ็
1: คือเรื่องสุขภาพสุขภาวะกับธรรมชาติ
0: ใช่
1: มันเกี่ยวโยงกันยังไง
0: เราอาจจะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องอาบป่ามันคือว่าวิถีชีวิตณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เรามีความเครียดเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ธรรมชาติมีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ตอนเนี้ยตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ขับเคลื่อนผ่านสช.เนี่ยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราพยายามพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาวะด้วยธรรมชาติเพื่อให้คนเห็นความเชื่อมโยงว่าการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะกายใจที่ดีได้โดยการที่เราจะพัฒนาตัวรูปแบบกิจกรรมว่าเอ้ยเราจะชวนคนมาทำอะไรกับธรรมชาติได้บ้างเพื่อให้สุขภาพดีหรือว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพเราจะสามารถเอากิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นหนึ่งในสิทธิ์การรักษาที่เขาสามารถได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องได้ไหมเหมือนเราเบิกนวดไทยแล้วถ้าในอนาคตมันสามารถอาบป่าแล้วเบิกได้หรือว่าสามารถเขียนใบลาได้โดยที่ไม่เสียวันลาในวันทำงานก็จะทำให้สามารถลดความเครียดของพวกเราได้แล้วพวกเรารู้สึกว่าโอ้โอเคเรามีทางเลือก
2: ครับเหมือนคุณธนาพรบอกว่าอันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายที่เรามองกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสามารถที่จะออกไปนะครับลางานไปเพื่อที่จะไปอาบป่าคุณหมอสามารถเขียนใบสั่งว่าไปอาบป่าได้แล้วคุณมีความเครียดสูงเราจะเห็นตรงนั้นในประเทศไทยอีกสักเมื่อไหร่นะครับ
0: โอ้โหอันนี้นั่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองค์คาพยพที่จะมาร่วมขับเคลื่อนร่วมกันเลยค่ะเพราะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากเห็นไหมว่าเราเริ่มต้นมาจากภาคประชาชนตอนนี้ภาคประชาชนภาควิชาการเราเริ่มมีมหาวิทยาลัยบางที่เริ่มสนใจเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เริ่มร่วมกันทำการวิจัยละทีนี้ภาคนโยบายสช.มาช่วยเราในการจัดเวทีเหล่านี้ให้เอาผู้คนหลากหลายจากหลายภาคส่วนมาล้อมวงกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถเสนอยัตติสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปได้แล้วครม.เห็นชอบว่าเอ้ยสุขภาพกับธรรมชาติเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็ถ้าเกิดครม.เนี่ยให้เราดำเนินการนโยบายนี
1: ้
0: ในภาคปฏิบัติเราคิดว่าภาพสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะน่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแบบไม่เกิน3ปี5ปีมิ้นคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดได้อย่างน้อยๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มันเหลือแค่ภาควิชาการที่จะต้องมาร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องของความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่าภาคนโยบายเขาต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณเนาะมินก็คิดว่ายังเป็นขั้นตอนที่ ongoing แต่อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ในเมืองไทยดำเนินการแล้วค่ะเราอาจจะหาคนจุดที่ไปอาบป่าใกล้ๆบ้านได้ก็สามารถติดตามเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยได้เราจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล
1: เข้าไปที่ Facebook นี้เจอเลยไหม
0: Facebook page เครือข่ายอาบป่าประเทศไทยค่ะใช่
1: ณนาทีนี้ก่อนมันมีที่ไหนที่ไปเดินอาบป่าแล้วมันน่าจะได้ผลดีบ้าง
0: ถ้าณตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่จริงๆก็มีที่กาญจนบุรีเนาะบ้านกลางป่าที่ป้าแอดเนี่ยค่ะป้าแอดก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่บุกเบิกเรื่องงานอาบป่าเมืองไทยนะคะกาญจนบุ
1: ร
0: ีที่จังหวัดสระบุรีเรามีการอาบป่าในป่าชุมชนเราไปอาบป่าโดยผู้ดูแลป่าชุมชนดังนั้นคนที่ดูแลป่าเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารได้ว่าป่าผืนนี้สำคัญอย่างไรและให้เราเข้าไปหาความสงบในพื้นที่ป่าชุมชนชิมอาหารท้องถิ่นได้หรือในภาคเหนือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลแม่ออนที่กำลังพ

0: ฒนาการอาบป่าร่วมกับป่าชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
1: ครับครับคนที่อยู่ในเมืองล่ะเรากำลังนึกถึงสวนลุมสวนเบญจ
2: สิริ
1: เบญจกิติอะไรพวกนี้ได้มั้ยครับ
2: ไปเดินได้มั้ย
0: จริงๆการอาบป่าเราทำในกรุงเทพค่ะยิ่งช่วงยุคโควิดเนี่ยเรามีโอกาสได้พาคนอาบป่าในสวนรถไฟในสวนลุมทำได้ทุกที่เลยค่ะหรือในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียวเราก็มีโอกาสได้ไปพาน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาบป่าในพื้นที่ที่เขาเรียนอยู่ดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เขาเหนื่อยล้าเนี่ยเขาจะมีเซฟโซนใกล้ๆในมหาวิทยาลัยที่เขาจะไปหลบมุมไปพักผ่อนได้ค่ะ
1: ครับแต่อย่างที่เราคุยมาตลอดนะคุณนรสกรไม่ใช่ไปเดินสวนรถไฟแล้วก็ดูมือถือไปด้วยไม่ใช่
2: ฟังเพลง
1: ไปด้วยก็ไม่ใช่ถูกไหม
0: ใช่
1: ต้องเปิดประสาทสัมผัสเพื่อรับธรรมชาติ
2: ครับ
1: เวลาล่ะเวลา
2: สักกี่นาทีกี่ชั่วโมง
1: กลางวันเย็นหรือต้องไปครั้งนึงนานเท่าไหร่ครับ
0: คิดว่าถ้าแนะนำได้ดีที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังสดชื่นแล้วจริงๆการออกไปเห็นธรรมชาติในช่วงเช้าเนี่ยนกออกหากินมีเสียงนกมีแมลงมีดอกไม้บานมีน้ำค้างมันจะทำให้มูดของเราอะค่ะได้รับการบูสต์ด้วยความสดชื่นช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเราล้ามาครึ่งวันแล้วเราขอเทคอันแนบนิดนึงเราขอแบบงีบนิดนึงสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มล้าแล้วของีบสักหน่อยนึงไปนอนให้ลมพัดเย็นๆหรือนอนฟังเสียงน้ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: หลายประเทศเขาส่งเสริมให้บ้านหรือคอนโดเนี่ยปลูกสวนไม่ได้บ้านบ้างพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นบ้างเนี่ย
2: พวกนี้นะ
1: พวกนี้มันก็จะตอบโจทย์การอาบป่าไหมครับ
0: ตอบโจทย์ค่ะยิ่งคือการอาบป่าในที่นี้เราอาจจะทำได้2ทางหลัก1คือพาตัวเองไปอาบพื้นที่ธรรมชาติ2เราจะสามารถนำธรรมชาติเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงได้บ้างเหมือนการปลูกสมุนไพรหรือการได้มีชาสมุนไพรที่เราเด็ดจากสวนในบ้านเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันใกล้แค่นี้เอง
2: นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะอาบป่าเราไม่จำเป็นต้องไปมีผู้ชี้แนะชี้นำแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งเดินเข้าไปในป่าหรือว่าทำได้ที่บ้าน
0: ใช่อันดับหนึ่งก็คือเราทำได้ด้วยตัวเองเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวป่าเราอยากมีเพื่อนร่วมแบบร่วมกิจกรรมด้วยหลายๆคนก็เลือกที่จะไปให้มีผู้นำเพราะว่าเขาจะได้ทิ้งทุกสิ่งอย่างได้เลย
1: ครับ
0: การมีผู้นำก็จะชวนให้เขาค่อยๆพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆการมีคนทำไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่เขินบางทีตอนนี้เวลาเราไปตามสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเราเห็นคนเกาะต้นไม้เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะกลัวสายตาว่าอุ๊ยฉันแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนนี้มิ้งคิดว่าการอาบป่ามันเป็นที่รู้จักแล้วต่อไปอยากจะชวนทุกคนว่าถ้าไปเห็นใครนอนอยู่บนพื้นหญ้าหรือว่ากำลังโอบเกาะต้นไม้เนี่ยขอให้คิดว่ามันคือเรื่องปกติเหมือนเราได้กอดพ่อกอดแม่กอดแฟนกอดเพื่อนอ่ะ
1: จริงๆเราควรจะเข้าไปร่วมด้วย
0: ใช่
1: ถ้าวันไหนคุณธนาพรเห็นหน้าคล้ายๆแบบนี้นะครับยืนกอดต้นไม้แลบลิ้นอยู่นะครับขอให้เข้าไปทักทาย
2: ต้องแลบลิ้นด้วยอาจารย์
0: สัมผัสอากาศโดยตรง
1: แต่ว่าวันนี้ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสุขภาวะเนี่ยไปด้วยกันว
0: ัน
1: นี้เรามองในมุมบวกมุมลบเราเห็นมาเยอะ PM 2.5 โน่นนี่นั่นทีนี้ถ้าเราทำเรื่องธรรมชาติให้ดีสุขภาวะคนก็จะดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับที่กำลังมาเลยสำหรับการอาบป่านั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะเริ่มง่ายๆนะครับที่ป่าใกล้บ้านนะฮะสามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าเมื่อไหร่เกิดความเครียดนะครับก็สามารถที่จะทำด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่สามารถจะลางานเพื่อไปอาบป่าคุณหมอสามารถสั่งให้เราเนี่ยเข้าป่าเพื่อลดความเครียดและถ้าทุกคนไม่มีความเครียดนะครับก็จะทำให้สังคมนี้ของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนครับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลถึงสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้อง

ใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569นั่นจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว
ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจักรามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิษยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระ

บรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังจิตารามวัดมงกุฎกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมณีณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3 ตุลาคม 2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: หลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไปจ้ะ
2: ประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: รายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจค่ะนำเสนอเป็นตอนที่11ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาติอินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงปาฐกถาธรรมหรือสนทนาธรรมกับพระที่บวชใหม่ก็ถือว่าคุยกับญาติโยมไปด้วยคุยกับพระบวชใหม่ไปด้วยเพราะพระท่านตั้งลาสิกขาไปดำเนินชีวิตแบบคารวะวิสัยแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคาราวาโสพหูทุกโขเป็นคนมีเรือนทุกเยอะแต่ถ้าเราเป็นพระเลยมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งนะฮะมันก็ทุกคนละแบบแต่ว่าทุกมันก็ผ่านให้ได้ทุกๆอย่างเนี่ยผ่านให้ได้ถ้าผ่านมาได้แล้วมันก็จะกลายเป็นความแข็งแกร่งสำหรับเรามีลูกมีเต้าเนี่ยถ้าลูกไม่เคยล้มนะฮะมันก็เดินไม่เป็นหรอกเพราะนั้นเด็กมันต้องให้ล้มใช่ไหมมันประคองมันนะขึ้นบ่าขึ้นไหลมันก็เป็นง่อยตลอดชีวิตล้มอย่าล้มนะลูกนะถ้าล้มเจ็บนะค่อยๆหายมันล้มเจ็บถ้าร้องมันจะไปปลอบเด็กฝรั่งไม่มีปลอบท่านจำไหมถ้าล้มเองต้องลุกเองไม่มีปลอบถ้าปลอบแล้วเคยคนไทยโอ้โหเด็กล้มทีหนึ่งนำมากระทั่งหมู่บ้านใช่ไหมท่านอุ้มกันอยู่นั่นแหละเด็กมันก็เคยแต่หลังมันล้มหน่อยมันก็ร้องแหละไม่ตายแล้วดูวินัยฉัยมันไม่ตายแล้วถ้าไม่หัวไม่ฟาดนะช่างมันอย่าไปเล่นไฟนะร้อนนะถ้ามันเล่นไฟร้อนนะมันจะได้ไม่ร้อนเขาฝึกมีประสบการณ์ในด้านแหละในด้านที่จะต้องใช้ความอดทนมันก็เลี้ยงลูกกรอกดีกว่าใช่ไหมท่านไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะเลี้ยงรักยมในน้ำมันจันดีกว่าจะได้ใช้ผีได้บ้างเพราะฉะนั้นเป็นฆราวาสมันก็ต้องอดทนมันมีอะไรอีกต้องเยอะแยะที่เราไม่เคยเจอและยังไม่ได้เจอคือเราหวังว่ามันจะดีทั้งหมดแหละมันไม่ดีทั้งหมดหรอกแบบที่ผมเคยไปบอกโยมแม่จะสึกตอนนี้ก็อายุ26เขากินมาสึกทำไมอ้าวผมก็จะสึกไปก็ทำท่ากวนแบบท่านถามอ้าวสึกก็มีเมียสิครับมันไม่ดีอย่างที่เราคิดนะท่านนะมันไม่ดีอย่างที่เราคิดผมก็ไม่เข้าใจไงคือเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจบสมัยก็จบม.5ไปทำงานโรงแรมไปเจอฝรั่งแต่มีไปฝรั่งมีมันแก้วไม่เอาใช่ไหมฝรั่งมันขาวซึ่งผมมาคุยกับฝรั่งทีหลังฝรั่งมันขาวแต่เหม็นน่ะมันไม่อาบน้ำมันเป็นแฮปบิทของมันน่ะแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วฮะฐานะของเราบ้านช่องของเราสถานภาพของเราสถานภาพของพ่อแม่ลืมหมดคิดแต่จะไปศึกแล้วก็ไปมีเมียแต่เขาซึ่งเป็นอะไรผ่านชีวิตมานะผ่านการมีลูกมาเขาก็คงคิดสมัยก่อนเขาคิดมีสามีก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังอะไรว่าไปมีเมียรับจะดีอย่างนั้นมันจะมีหุ้นส่วนอีกหลายหุ้นส่วนที่มาเกี่ยวกับอารมณ์ท่านแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเพราะไอ้ที่มันสวยไม่งามเนี่ยเพราะเงินพ่อแม่เขาแต่งตัวเขาอาบน้ำห้องน้ำห้องท่าพ่อแม่เขาใช่ไหมท่านแล้วมาเจอกับเราทุกอย่างพ่อแม่เขาลงทุนมาเจอกับเราก็สวยๆแล้วท่านมาลงมาอยู่บ้านเดียวกันสิห้องน้ำเราก็ต้องมีให้เขาลาตาผ้าต้องมีไหมชุดชั้นในต้องตากตรงไหนเครื่องซักผ้าต้องมีไม่ต้องมีโอ้โหท่านสารพัด แล้วก็ต้องมีไปรอพร้อมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านเอาพอเป็นไปได้ถ้ารอพร้อมมันก็ไม่มีในโลกแก่ตายแก่ตายแล้วก็ทุกข์อะไรก็นึกถึงโอ้ทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันมาแล้วโอ้จริงแต่สิ่งที่ดีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ดีมันก็มีความสุขมันก็มีคุยกับใครกินข้าวใครจะมีความสุขเท่ากับพ่อแม่ท่านรู้สึกไหมวันนั้นกินข้าวพ่อแม่มีความสุขถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าโตๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขหรอกถ้านอนที่บ้านเรามีความสุขคุยกับพ่อกับแม่กันนุ่งกันนี้ก็มีความสุขซึ่งถ้าถึงวันนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าลูกไม่กลับมาก็กินข้าวไม่อร่อยถ้าลูกกลับมากินข้าวอร่อยมันก็ธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกไปแล้วก็ศึกไปแล้วก็ครองตัวให้มันดีแล้วก็อะไรที่คุยไปเนี่ยวาจาสำคัญที่สุดโบราณท่านสอนอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมรากเคารพตั้งระวังการอยู่ร่วมพานต้องระวังทุกอย่างเอ่ยอยู่คนเดียวระวังยั้งความคิดอย่าคิดบ้าๆอย่าฟุ้งซ่านอย่าบ้าอย่าโบคอแตกนะยามเสียใจเนี่ยคิดบ้าๆมาโป้งนี่ไหมท่านยามเสียใจมีใครยุมาเฮ้ยมีอาวุธไปยิงเขาตายก็มีไปเผาเขาก็มีไปอะไรก็มีซึ่งก็เป็นข่าวอยู่ทุกวันเพราะนั้นศึกไปเนี่ยชีวิตเป็นของเราและชีวิตเป็นของเขาถ้าผิดหวังนะอย่าไปทำอะไรกับเขาอย่าไปทำปล่อยเข้าไปไม่ใช่โอ้โหอินนี่ทรยศนะถ้าตายแล้วเราได้เขาไหมได้ทราบเขามาไหมวิญญาณมันไปแล้วเราไม่ดีเท่าที่เขาคิดเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับเราหรอกท่านนอนโกรนดังอย่างกับพระตีกองใครมันจะอยู่ใช่ไหมท่านใครมันจะอยู่ล่ะแล้วบางทีเขาก็ผู้หญิงเขาอาจจะเอาเรามาบวกมาลบมาอะไรต่ออะไรกันอ่ะพออยู่ได้เขาคิดว่าเขาก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีอะไรขึ้นอย่าลงไม้ลงมือกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันโบราณท่านบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วนะฮะมีวัวมีควายใช้ให้แหลกมีเมียมีผัวตีให้หัวแตกแขกมาอย่ารับแขกเขาทิ้งเป็นปริศนาไว้แต่งานแล้วมีวัวมีควายแช่แหละมือมันวัวอย่าไปถนอมออมมือมันวัวนี่มันทนต่อแดดทำงานในที่แห้งในที่แรงให้ใช้มือควายชอบที่ลุ่มคือเท้าอย่าไปออมมันลงท้องไร่ปลายนาเขาต้องทำเพื่อการสร้างฐานะไม่เคยปลูกต้นไม้เคยแต่ใส่รองเท้าใช่ไหมท่านไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยขุดร่องสวนมีเมียต้องทำไหมต้องทำใช้มันแหลกไปท่านมีเมียเป็นผัวตีหัวแตกไม่ใช่เอาไม้มาตีกระบายกับเป้งเป้งนะท่านนะสายมงคลเนี่ยสายมงคลอีกนะท่านก็ต้องแต่งงานทำไมตายโหงซะก่อนนะก็ได้แต่งงานสายมงคลที่สองข้างเนี่ยนี่คือหัวคิดหนึ่งข้างหัวคิดหนึ่งข้างก็จะมีสายตรงกลางเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาความคิดมาคุยกันตีปัญหาให้มันแตกอย่าไปโทษกันฝรั่งมันถามแล้วนี่อะไรเนี่ยสาวๆเป็นไทยแต่งงานกันที่เนี่ยก่อนท่านบวชผู้ชายก็เป็นคนจีนแต่ไปเรียนที่อเมริกาเราจะมาทำพิธีแต่งงานยังนุ่งเกงขาสั้นมาเลยเนี่ยเหรอชุดแต่งงานเหรอมันไม่รู้อะไรฮะผมก็เตรียมไว้ดีเชียวแล้วก็ถ้าอธิบายให้ฟังให้หมดว่ามงคลแล้วทำไมต้องทำไม่บอกมันจะมีคำถามว่าเพราะอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเหตุผลคืออะไรแล้วถ้าอธิบายให้มันฟังอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ก็ให้แฟนเขาแปลให้ให้ผู้หญิงแปลให้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษาหารือกันปรึกษาคนนอกบ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกท่านไม่ได้เรื่องเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วมันจะได้คุ้นเคยแขกมาอย่ารับแขกก็หมายความว่าเพื่อชวนไปทำความชั่วอย่าลดเกินเหตุชวนไปทำความชั่วอะไรต่ออย่าไปรับแขกดีมาปีละหนสองหนแขกจิบหายขายต้นมาทุกวันท่านจำไหมเพื่อนดีก็มาปีละหนสองหนเอ้ยไปประกอบธุรกิจนั่นไหมไปทำบุญสุนทานไหมไปนั่นไปนี่ไหมไม่ค่อยมีท่านเฮ้ยกินเหล้าไหม หน้าไปกินหน่อยหน้าเมียอยู่กับบ้านโอ้ยกลัวอะไรก็เมียก็เพราะมึงไม่กลัวเมียแล้วมึงได้เป็นอย่างเงี้ยเมียเป็นสิ่งที่น่ากลัวกลัวพ่อตาแม่ยายเราเอาลูกสาวเข้ามาแล้วเลี้ยงให้ดีนะให้เขาลืมว่าผู้ชายคนที่เขาเคยจีบเขาเนี่ยให้เขาลืมซะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่มาแต่งงานกับเราไม่ใช่อยู่ยิ่งนานไปนะโอ้โหอุตส่าห์ทิ้งผู้ชายคนนั้นมาอยู่กับไอ้สาระเลวนี่นะหลับตาทีไรนึกถึงผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาจะหมดศรัทธาในตัวเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วโอ้คุณจะตัดสินใจถูกแล้วให้เขาสารภาพตัดสินใจถูกแล้วนะเอาถูกยังไงอ้าวก่อนฉันแต่งงานกับคุณก็มีผู้ชายมาชอบฉันตั้งแต่มัธยมเขาเป็นใครไม่ต้องไปอยากไปรู้เขาเป็นใครไม่รู้แล้วเป็นยังไงล่ะแล้วคุณจะพูดอะไรกับผมเนี่ยคิดถูกแล้วที่มาแต่งงานกับคุณเพราะคุณได้บวชที่วัดสุทัศน์สำนักที่ดีที่สุดมีพระอาจารย์ที่ดีที่สุดคือมหากิจกับมหาคมใช่ไหมให้ผู้หญิงมันลืมซะให้มันลืมผู้ชายคนนั้นไปเลยแล้วยิ่งนานขึ้นอ่ะมันจะรู้สึกพ่อมึงไงมันจะแล้วให้ผู้ชายคนนั้นมันอายด้วยว่าเราดีกว่าไม่รวยกว่าแต่เรามีความสุขกว่ารวยว่ากันไม่ได้แต่มีความสุขกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายอย่างพวกเราอย่างพวกเราซึ่งผมหมดโอกาสทำแล้วไงก็ฝากท่านไปทำแทนด้วยนะอย่าเสียชื่อกลับมานะแล้วถ้าเสียชื่อกลับมาเราไม่รู้จักกันนะใครบอกรู้จักวัสุทัศน์ไหมบอกไม่รู้จักถ้าใครมาถามผมรู้จักเขาว่าชื่อนี้นะชื่ออะไรนะแล้วคุณอุ่นอกอ่ะชื่ออะไรท่านรู้จักไหมท่านรู้จักไหมคนนี้คนไหนฮะแล้วท่านรู้จักชนาทิพย์ไหม
1: ไม่ค่อยรู้จัก
0: เลยไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้จักนะแต่ถ้าจิรพัฒน์คุณนิดนะเราคนนี้รู้จักนี่รู้จักเนี่ยราชงราเชนรู้จักแต่ชนะทิพย์ไม่รู้จักสิเขาบอกเขาบวชคณะท่านไม่รู้เลยนะมาเมื่อไหร่ไม่รู้คณะ12มั้งไอ้ที่กุฏิที่มีที่หมากับแมวแล้วหนูอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมมีหมาด้วยใช่ไหมแมวก็มีหนูอยู่บนหลังแมวนั่นแหละไปกุฏินั่นแหละอาตมาไม่รู้จักหรอกแต่เขาบอกเขาบวชอยู่กับท่านนะครับแล้วท่านเป็นคนรักเขาบวชไม่รู้จักคุณมีเรื่องอะไรล่ะฉันไม่รับฟังหรอกอย่าให้ถึงขนาดนั้นนะศึกไปอ่ะนี่ขนาดนี้เขายังไม่รู้จักเลยนี่ขนาดยังไม่ศึกนะเขายังปฏิเสธท่านเลยท่านเป็นคนแบบไหนนะที่ทำให้เพื่อนปฏิเสธได้ภายใน15วันเนาะลองบอกเคล็ดลับมาสิ
1: เขาพูดเล่นครับเขาไม่ได้คิดจริงหรอ
0: พูดเล่นหรือพูดจริงพูดเล่นพูดจริง
1: พูดเล่นกันได้ครับ
0: เกรงใจใช่ไหม
1: สองคนหลังก็พูดเล่นเหมือนกัน
0: ฮะ
1: สองคนหลังก็เหมือนกัน
0: ดูหน้าตาเขายิ้มสิท่านต้องไปดูในทีวีสิสายตาเขาเป็นยังไงคุณนิดเอ๊ะได้ข่าวว่าต้นโบสถ์นั้นมีพระองค์หนึ่งมาบวชด้วยกับท่านชื่อชนาทิพย์นี่รู้จักไหม

0: ็นเขาไปบอกว่ารู้จักกับท่านอ่ะ
1: ไม่คุ้นเลยนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เขาบทอยู่ด้วยกันแล้วมาทำคณะ8มาทำพระสวดมนต์ที่นี่ไม่คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่มีนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะว่าแต่เขาไปทำอะไรล่ะอย่าพูดถึงขนาดนั้นขอโทษโยมด้วยนะนี่คุยกับธรรมดาว่าแต่เขาไปทำอะไรนะไปทำล็อกนะไปทำล็อก
2: มีแต่เสียงหัวล้อ
0: มีแต่เสียงหัวล้อที่ไหนแต่เสียงหัวล้อคลื่นคลื่นคลื่น
2: คร
0: ับ มันคลื่นคลื่นแต่ท่านผมนอนไม่หลับสิวันนั้นก็อธิบายให้ฟังวันนี้โบราณวันนั้นไปคารวะเขาใช่ไหมยังไม่ได้แต่งเนี่ยแต่งยังทั้งภาพแต่งยัง
3: ยังครับ
0: ยังใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่แล้วเธอ
3: 42ครับ
0: เราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เป็นพวกสีม่วงหรือเปล่า
3: ไม่เป็นครับ
0: แต่งถ้ามันรู้จากทุกข์แล้วมันจะเข็ดทำไมแต่งเลยถ้าไม่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะถ้าไม่รู้จักทุกข์ในชีวิตมนุษย์ไงผมนี่ไม่รู้จักนะผมก็ทุกข์แบบของผมอ่ะก็รู้จักแบบของผมผมก็บวชมาถ้าถามว่าการมีครอบครัวมีทุกข์ไงนะผมก็ไม่รู้สึกถ้าใครมีทุกข์มาผมก็แก้ให้แต่มันไม่ทุกข์จริงๆอ่ะสุขมันไม่สุขจริงๆอ่ะท่านเพราะฉะนั้นเอาไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติว่าคราวที่แล้วได้ค้างไว้ว่าคนเราเนี่ยนิสัยใจคอมาแสดงธรรมวาจาเกิดเรื่องอะไรบางคนก็ไม่เป็นไรแสดงว่าอะไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกแสดงคนนั้นมีนิสัยอะไรให้อภัยโหสิกรรมที่ผมเล่าว่าอาจารย์ผมเนี่ยผมทำเครื่องจีนแตกเพราะว่านอนร้องไห้กับหลวงพี่นอนมันไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดาท่านลองคิดดูสิว่าไม้ที่ตีเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หางกระเบนนะหางปลากระเบนแล้วก่อนจะตีเนี่ยนะท่านต้องน้ำมันยางทานะรู้จักปลากระเบนไหมเป็นผมฟัดไปในน่องเนี่ยท่านหนังกระเด็นนะแล้วผมอายุ11 12แล้วผมก็เคยโดนกระเบนเล็กมาแล้วท่านน้อยๆหน่อยก็นะแขนงไผ่ถ้าเร็วๆหน่อยก็ฝ่ามือนอนร้องไห้กันเสียงเรือจอดโอ้โหยิ่งปวดร้าวใหญ่เลยท่านพอเสียงเรือ2ตอนจอดเนี่ยต้องไปรับเนี่ย น้ำท่วมอายุยาน้ำท่วมทุกปีแต่เขายังไม่พูดพอถึงกติก็กราบร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมเนี่ยก็เลยฟังอ้าวแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะก็ของมันแตกไปแล้วอ่ะเป็นครั้งแรกท่านลองคิดดูอาจารย์ผมพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโดนมันเปล่าล่ะเป็นมือเป็นแผลเปล่าไม่เป็นครับเออของมันแตกไปเลยไม่น่าร้องไห้มันไปนั่งร้องไห้แล้วมันจะมาเป็นลูกได้ไหมเอาไปทิ้งซะสิเป็นครั้งแรกในชีวิตผมท่านผมจำเลยต่อไปเมื่อเราโตขึ้นเราจะต้องจำกิริยาอย่างนี้ไว้ว่าเมื่อเขาทำความเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้จงใจการให้อภัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่าไปไล่บี้บางคนชอบไล่บี้ไอ้คำว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้เนี่ยนะเสียงมันต่างกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ดีท่านถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำผู้หญิงไม่ได้น่าเกลียดไหมท่านผมก็เขียนหลวงตาอยู่องค์มีตังค์สองสลึงให้ผมไปซื้อไอ้หมากอะแล้วผมรีบวิ่งนะท่านไม่ใช่สองสลึงสตางค์รูสมัยก่อนอะเป็นสตางค์รูอะไอเงินก็ออกวิ่งข้ามสะพานไปล่วงจุ๋มไปอันเดียวมันก็หนึ่งสตางค์เลยนะก็เลยสตางค์หนึ่งกลับมาโอ้โหตีแทบตายท่านผมเกลียดเลยฮะแล้วผมมาเปรียบเทียบโอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดไม่เป็นไรคืออภัยทานคืออโหสิกรรม

0: พราะฉะนั้นท่านศึกไปเป็นฆราวาสแล้วท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยอย่าไปไล่บี้แล้วคนบางคนเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาทำอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยไล่แม่บ้านออกแล้วออกอีกใช่ไหมเคยได้ยินไหมพม่ามาเนี่ยไล่ออกแล้วออกอีกโอ้ทำไมเปลี่ยนบ่อยจังอะไม่ได้ยังใจอ้าวก็เขาเป็นพม่าพวกก็รู้เรื่องไหมอาหารมันก็ฝีมือพม่าที่อยากกับพม่าว่าแต่โยมเธอโยมจะเอาอะไรจากพม่าคนนี้โยมจะเอาทุกอย่างนะก็โยมก็ไปเช่าโรงแรมอยู่สิคะมันจะได้ทุกอย่างคนเรามันไม่สามารถได้ทุกอย่างเพราะเราทำไม่ได้เราจึงต้องหวานเข้ามาเครื่องมือในโยมให้เกียรติหมดแต่คนโยมไม่ให้เกียรติไม่ได้นะเครื่องมือในโยมให้เกียรติหมดนะเก็บที่นั้นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแต่คนในโยมไม่ให้เกียรติคนเลยไม่ได้นะเครื่องมือเราต้องบำรุงใช่ไหมท่านวาระบำรุงนะแต่คนเนี่ยกระเบียดกระเสียนต่อรองจนเขาจะอยู่กับเราไม่ได้อะไม่ได้หรอกทั้งนั้นโยมทำอย่างนี้โยมก็คบกับอาตมาไม่ได้เดี๋ยวโยมก็ต้องเอาอย่างใจโยมเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยคบกับคนนะท่านเข้าใจไหมผมเป็นพระที่มีชื่อเสียงที่รับแขกน้อยที่สุดเอาวันนี้มีแขกมาไหมถ้าไม่มีทีวีไม่มีผมไม่รับมันจะเอาอะไรมาถวายผมเนี่ยนะผมอย่านึกว่าผมรับง่ายๆนะท่านนะเมื่อวานท่านไปซื้อขนมมาเนี่ยผมไม่ฉันนะใครเป็นคนซื้อมาไม่ใช่ที่เอาขนมไปวางหน้าผมว่าใครไปวางหน้าห้องผมอ่ะผมไม่ฉันผมจะไว้ใจได้เหรอใช่ไหมได้เออจะมันวุ่นวายกับผมไม่ได้นะท่านผู้ชมจำไว้นะอาตมาเป็นคนอย่ามาวุ่นวายมากถวายแล้วถวายเลยบางคนเนี่ยท่านเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยเอาท่านวันนั้นเอามาที่นั่นน่ะท่านได้ฉันผักไม่เป็นไรถวายพระไปแล้วเอ้าฉันตั้งใจถวายท่านก็พระเหมือนกันก็ฉันไม่อยู่อ่ะอาตมาไม่อยู่2วันเนี่ยแกงโยมไม่บูดเหรอแล้วโยมไม่เห็นว่าพระลูกศิษย์นั้นน่ะเขาต้อนรับโยมอุตส่าห์ทำโอ้ตาลังยาเอามาเลยโยมเอ้ยท่านของที่ถวายไปยังอยู่ไหมอะไรวะอะไรล่ะโยมพระเช็ดตัวไอ้ที่ยาวสองศอกอะที่ผู้หญิงก็เช็ดผมอะแล้วสบู่นกแก้วสองก้อนโอ้โหสามปีละโยมมันไปไหนแล้วแล้วพาโยมก็บางเจ็บแต่ท่านใช้แน่นะก็ใช้สิครับเพราะอาตมาเป็นคนชอบใช้ผ้าสั้นมันขยี้ง่ายนกแก้วก็ใช้ป่าแต่ก่อนเป็นมหาเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณนึกว่าไม่ใช้ของฉันอ้าวผมนึกใจตาลังจะมาถวายเงินทองก็ยังมาจู้จี้กับผมไม่ได้หรอกสมภารเป็นเจ้าคุณที่นี่เจ้าคุณสุธีอะสมภารใหม่ก็เลยเรียกสมภารเก่ามันยังหนุ่มๆอยู่บอกไปถวายหลวงพ่อวัดนั้นน่ะหลวงพ่อองค์เก่าไอ้องค์หนุ่มๆบอกอาจารย์มันเยอะนั่นน่ะสองซองนะก็เยอะนะผมถวายเยอะนะเถอะถวายท่านไปเถอะก็ท่านอายุ96 97ถือว่าอะไรมั้ยเรายังมีโอกาสได้แต่ถ้ามาถวายพอแล้วจะมาจู้จี้ๆผมไม่เอานะผมไม่เอาเพราะถือว่าวุ่นวายแต่ไอ้คำพูดที่ผมประทับใจที่เป็นนิสัยผมไม่เป็นไรแม้กระทั่งตัวเราเองศึกไปแล้วอย่าไปจู้จี้ญาติโยมใช้ใครเนี่ยถ้าเกิดพลาดพลั้งผมไม่เป็นไรให้อภัยนักโทษทำผิดเขายังต้องรออภัยทานมันเป็นขั้นๆใช่ไหมท่านแต่ก็เตือนเขาไว้ว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองในภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึงสี่อีกห้าหกซ้ำอภัชนัยไม่เป็นไรในบางกรณีสำหรับคนนั้นอย่าให้เกินสามครั้ง เกิน3ครั้งแล้วจะกลายเป็นเคยตัวงานจะเสียนะยิ่งไม่เป็นไรสำหรับคนที่เราโปรดแต่มันเป็นไรสำหรับคนที่เราไม่โปรดไม่ได้ยิ่งแก่ลงแล้วคำว่าไม่เป็นไรยิ่งมีความสำคัญเรื่อยๆขึ้นมายิ่งแก่ลงแล้วท่านจำไว้ไม่งั้นไม่มีใครอยู่กับเราได้หรอกถ้าประสงค์จะอยู่ยังมีความสุขจงสะสมจิตใจของเราให้เหมือนอย่างที่อาจารย์ที่ผมเล่าให้ฟังนี่แล้วผมก็จะต้องประทับใจกับสิ่งเหล่านั้นตลอดมาแล้วก็จะไม่เคยทำกับใครเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ทำกับใครแต่ครับผมวันนั้นไม่ได้บอกครับเอาของไปบ้านนะครับไม่เป็นไรก็มาเอาไปบ้านให้ไปตามว่าจะใช้อ่ะไม่ใช่ก็หาใหม่ก็หาใหม่นั่นแหละเรื่องก็ให้ท่านทั้งหลายจำนะภาวนาคำว่าไม่เป็นไรเอาไว้นะชีวิตเขาจะมีความสุขรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมรักผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะนิสัยใจคอและความคิดของมนุษย์เราบ่อยครั้งมักจะถูกแสดงออกมาทางวาจานะคะหากมีเรื่องใดที่ทำให้เรานั้นไม่สบายใจทุกข์ใจเราควรหมั่นสะสมจิตใจของเราให้ปล่อยวางคิดว่าไม่เป็นไรบ้างก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ปล่อยความทุกข์ของเราให้ออกมาทางวาจาค่ะใจเราจะได้มีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยช่วงติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตะหนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหา

0: เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่ง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
1: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
1: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสัก4-5-60ปีนะครับแม่ก็ทอผ้ารับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4-6-47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆทานเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีหนึ่งโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆทานตอนก่อนนู้นนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบ้านปึกยังไม่ได้มีผ้าทออย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์ของบ้านปึกยังมีขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับเพราะตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนันทีนี้ฟังแล้วค่ะอยากจะเห็นของจริงอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชมเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ได้ครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่แม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเรา
0: ะ
1: นะคะก็ประวัติของผ้าทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้าน2ท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่ก็เรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอรับจ้างทอหลังจากนั้นก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของย่าทวดท่านเราก็ได้มีโอกาสนำผ้าทอชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมา

0: อาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้จะมีลวดลายต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนพาไปดูว่าข้างหลังคุณย่ากำลังทำอะไรละกัน
0: ค่ะ
1: มาเลยค่ะพี่ตูนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
0: เป็นเครื่องทอที่เราเขาเรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้เวลาเราค้นลายเราก็มี20ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่อยๆม้วนเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะคะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทองของเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็นำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
0: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันนะคะตากซัก1นะซักแล้วก็ผึ่ง1วันแล้วก็ย้อมอีก1วันตากอีก1วันนะคะก็3วันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะหลอดได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฟือเพื่อค้นลายพอค้นลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็ถึงให้แม่มาทอก็จะใช้ระยะเวลาแม่ก็จะทอประมาณ3วันได้2ผืน
1: ถ้าได้2ผืน
0: ถ้าทำพักเนี้ย3วันได้2ผืน
1: เราคุยกับแม่มั้งแม่คะแม่ทอมาผ้ามากี่ปีแล้วคะแม่
2: ทอมาอายุ17 ปีแล้วก็เลิก
1: โอ้โ
2: ห30ก็เลยทำงานดูก่อนแล้วก็
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแม่
2: 80
1: ทอมาตั้งแต่อายุ14-15แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเน
0: า
1: ะน่าจะเป็นมือหนึ่งของที่นี่แล้วใช่ไหมคะ
0: ในเรื่องใช่
1: เป็นปาดด้วย
0: ใช่ปาดในเรื่อง
1: อันนี้ที่แม่ทำอยู่ลายอะไรคะ
2: ลายนกกระทา
1: ลายนกกระทา
0: เขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาก็เนี่ยคือลายที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเป็นลายเอกลักษณ์ถ้าคนอ่างศิลาเก่าๆคนที่เขาเล่นผ้าพอเห็นลายนี้เขาก็รู้เลยว่านี่คือผ้าทออ่างหิน
1: อ๋ออันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นั่นเอง
0: ใช่ลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือตัวนี้ที่ไม่มีเส้นขาวดำสับกันคือเป็นสีดำล้วนเลยเขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลอย่างเดียวนะคะแล้วจะมีลายพิกุลเดี๋ยวมีเราจะดูลายผ้าก็ได้นะคะ
1: ได้ไเดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ด้วยเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
0: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
1: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
0: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นลายหางกระรอก
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลนี่ไงพิกุลดอกเล็ก
1: เป็นดอก
0: พิกุลดอกเล็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ่พิกุลดอกใหญ
1: ่นุ่มด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าตัวนี้จะเป็นลายสมุกอันนี้เป็นลายชวัดถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ตัวนี
1: ้กระหมุก
0: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
1: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่ตูนใส่อยู่ตอนนี้นั่นเอง
0: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่พวกเรารื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือลายชื่อท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราผ้าผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
1: จะยังไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ก็คือเป็นผ้าครูเป็นผ้าผืนนี้คือผ้าครูเราสอนเราให้ทอผ้าเป็นจนถึงปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะ
1: ตรงนี้ค่ะข้างๆแม่เขากำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี้
0: อันนี้คือการกรอได้ได้ที่แม่เขากรออยู่คือได้ที่เราย้อมด้วยใบมะม่วง
1: อันนี้
0: ส
1: ี
0: น
1: ี
0: ้สีนี้เห็นไหมคะมันจะสีมันจะไม่เหมือนที่เราไปตาที่เราไปที่เราย้อมตอนเช้าที่เราไปดูกัน
1: อันนี้คือแห้งแล้ว
0: แห้งแล้ว
1: จะออกมาเป็นอย่างนี
0: ้ออกเป็นสี
1: จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นี่เองตรงนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: เคมีด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะมีมะม่วงแล้วก็ประดู
1: ่
0: แล้วก็มะเกลือที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะเกลือตัวนี้มะเกลือ

0: ูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู่ประดู่
0: ตรงนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือไอตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะใบเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบเบอร์เรจนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบเบอร์เรจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: เรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ข้างพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะเราก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรบ้าง

0: พี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนา
1: ะ
0: เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืมอ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำยังไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามืออ๋อต้องดูมุมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: เราก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออก
1: อย่าให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระโดงที่2ก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจรูปปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นต่างหูนะคะจะเป็นต่างหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะต่างหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นต่างหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะอย่างที่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็เป็นนกคู่
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจจะอยู่ตรงโซน
0: เป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นผ้าที่จะใส่กระดาษทิชชู่เราสามารถกระดุมที่โชว์อยู่สามารถใช้ได้จริงเลยนะคะแกะออกมา
0: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ยังไม่ได้หมดแค่ผ้าทอโบราณเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าจุดต่อไปจะเป็นอะไร
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศิวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อมก
1: ่
0: อนอื่นเลยให้พี่ศิวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชร่มรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คือต้นของใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนนี้ลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค่ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นพันพวงนะคะตรงนี
0: ้เอาหัวมันมาทำเป็นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่ เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทำแป้งส่วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีหนึ่งเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใสแล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: ก็เอามาเป็นตัวนี้นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นิดนึงค่ะพี่ศิวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศิวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะฮะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและเราเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศิวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนะฮะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอันนี้ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสสาวค่ะเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่ะแล้วก็อส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แ

ต้องการทานออส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นสมเด็จวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว

0: ค่ะพี่ตูนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนั่นคือวัดใหม่เกตงามนั่นเองให้พี่ตูนเล่าให้แพทฟังหน่อยค่ะว่าวัดใหม่เกตงามเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดใหม่เกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกตงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์ค่ะพี่ตูนคือดอกบัว
1: ค่ะ
0: ทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนาะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาก็เป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: ตอนนี้พักอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาพักกันเลยดีกว่าพี่ตูน
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพักของเรานั่นเองมาพักกันเลยดีกว่าค่ะแม
1: ่
0: คนละดอกนึงค่ะพี่ตูนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็คือใช้ดอกบัว
1: ใช้ดอกบัวไหว้พระ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกตงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกตงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านวัดใหม่เกตงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันว่าจะเป็นยังไงหน้าโบสถ์กันก่อนดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะ

0: รงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทย์เห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบลากาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งก็เล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งโบสถ์หลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค
1: ุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทเห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
0: ่
1: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงูค่ะงูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุด มีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่
1: ขอพร
0: จะเน้นในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด
1: ้
0: านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
1: ใช่ค
0: ่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ช่องทางนะคะเอาง่ายๆเลยคือโทรหาเรานะคะที่096ค่ะ593-2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านตึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในหัวข้อวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่14นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ทีบรรยายธรรม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตจักได้อัญเชิญบาลีภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเบื้องต้นว่าหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาวาจาสะท้อนจิตใจคือจิตใจของผู้พูดทั้งนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สำรวจตรวจดูตนเองว่าคำพูดที่เราพูดนั้นใจเราเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรวาจามันก็เป็นอย่างนั้นสองระมัดระวังการกล่าววาจาของเราว่าเราควรจะกล่าววาจาอย่างไรให้เกิดปัญญาให้กล้าปฏิบัติให้กำจัดความชั่วให้กลัวเสียงหัวเราะจะพูดแต่ละครั้งให้เกิดปัญญาให้มันเกิดปัญญากับคนฟังเขาให้กล้าปฏิบัติคือเขาเห็นให้เขาเห็นประโยชน์ที่ปฏิบัติตามขั้นนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วจะได้ชั้นจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในธรรมะหนึ่งประการนั้นก็เหมือนศาสตร์ทุกอย่างนั่นแหละท่านทำมากๆขึ้นผลลัพธ์มันก็มากขึ้นธรรมะข้อเดียวกันไปผสมผสานกับธรรมะข้ออื่นมันก็เป็นผลบวกที่แตกต่างไปถ้าลองคิดง่ายๆว่าความเพียรเนี่ยไม่ได้ใช้ในอะไรได้บ้างไม่มีก็เอาไปบวกๆสิท่านมันมีทั้งหมดนั่นแหละถ้าคิดความสำเร็จของมนุษย์ว่าเขาสำเร็จเพราะอะไรนะเราเอาธรรมะไปจับเถอะวิจัยธรรมกันดีกว่าเขาบวกด้วยอะไรบ้างค้นหาตัวธรรมะในนั้นโอ้โหตรงนี้มันบวกด้วยสิ่งนี้ตรงนี้มันบวกด้วยสิ่งนี้นี่นี่ดูคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้เราก็ศึกษาไปให้เขากล้าปฏิบัติให้เขากำจัดความให้กำจัดความชั่วก็หมายความว่าสิ่งใดที่ไม่ดีให้เขามองเห็นโทษภัยที่เขาจะพึงได้รับในชาตินี้และชาติหน้าให้เห็นโทษภัยที่จะตัวครัวเขตประเทศชาติญาติวงศาจะได้รับพูดไม่ดีในบางทีมันไม่ดีเลยนะท่านนะมันไม่ดีเลยให้เขาเห็นความไม่ดีให้กลัวเสียงหัวเราะพูดให้คนมันรื่นเริงท่านถึงไม่ลื่นเลื่อนก็นิ่มๆ นวลๆไปถ้ามีเสียงหัวเราะได้บ้างก็ดีท่านหัวเราะได้บ้างก็ดีนิทานหัวเราะหัวเราะมันก็มีทั้งเยอะแยะการพูดมันเป็นเช่นนั้นก็เราต้องฝึกสิท่านฝึกเพราะยังไงนะถ้าปากเรายังไม่เป็นอัมพาตนะท่านนะก็พูดแล้วก็ปากก็พาหาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอย่าพาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลโจมตีบีทาด่าทอขึ้นลงขึ้นศาลกันมาอาตมาเองแม้แต่เป็นข้อเขียนบางทีคนไม่เข้าใจเขาเอ้าถูกร้องเรียนไปโดนหลายๆรอบแล้วแต่สุดท้ายความจริงก็คือว่าความจริงคือความจริงความจริงเป็นความไม่จริงไม่ได้บอกอีนานต่อไปท่านก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงวันนี้จะลงโทษกันก็ได้จะด่ากันก็ได้แต่ความจริงคือความจริงเหมือนเตือนนะเหมือนเตือนคนนะโอ้จำไว้นะที่ไปกับครูเนี่ยถ้าคุณไม่ไปงานนั้นหรอกไม่ไปอิจฉาสิคำว่าอิจฉาจะมาพูดกับผมไม่อยู่ในใจผมเลยนะอิจฉาคนนี้ไม่อยู่ในใจเลย น้อยใจไหมไม่น้อยใจอ่ะทำไมไม่ไปก็ส่งของไปแล้วมุทิตาไปดีนะมุทิตาจนหมดกุฏิหมดตัวก็ยังได้ที่ไม่ไปเพราะอะไรก็ถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องก็ไม่ควรไปเราไม่ไปสักคนก็ไม่เป็นไรนี่ท่านเราไม่ให้เพราะของที่จะได้มาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะท่านเงินของโยมทางนั้นแต่เราจะพูดอะไรเราก็ต้องพูดนะโดนๆไปหลายๆทีก็บอกอินเนอร์ก็เป็นจริงแม้แต่พระก็ไม่ค่อยชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไรกันสอบสวนไม่ว่าแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าความเป็นความเป็นจริงถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ลองไปเปิดดูข้อเขียนอาตมาในเรื่องอะไรก็ได้ท่านแล้วท่านจะรู้เลยว่าเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วพูดวันนั้นวันนี้มันยังเป็นจริงมันบอกว่าโอ้ยไปกลัวๆมันไปเถอะยามมียศคนคดก็คราคร่ำยามตกต่ำคนคดก็หมดหายนี่เป็นกลอน8นะยามมีเงินขี้ขอสอพรอพลายพรายยามหมดเงินขี้ขอหายไม่เห็นเงายามมียศคนคดก็คราคร่ำไปหน้าบ้านกันแต่เช้าใช่ไหมโอ้ยคราคร่ำไปหมดผู้มากบารมีเป็นผู้มากบารมีนักการเมืองการเมืองนักการพนงพนันไปกันหมดนี่ก็เรียกผู้มากบารมีดูนานๆยามตกต่ำขี้คดก็หมดหายดูเมื่อไม่นานและเห็นบ่อยๆดูเมื่อไม่นานเนี่ยเห็นบ่อยๆด้วยท่านแล้วจะเห็นอีกบ่อยๆบ่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วคนพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเนี้ยตัวเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยเขาเองก็จะเป็นอย่างเนี้ยยามยกก็ถอกก็เลยไปถอกแต่งเนี้ยแต่งตัวออกจากบ้านทิ้งลูกทิ้งผัวไปโธ่ชีวิตจะต้องไปอาศัยแสงใครล่ะท่านแสงแห่งปัญญาเราแสดงไม่ได้หรือต้องไปรับใช้เขาเขาดุเขาด่าเขาว่าเขากล่าวเขานินทารับหลังยอมฮะยอมได้อย่างไรอ่ะเป็นที่ตัวเราสันดานอยากได้แสงจากเขาเพื่อดาวเคราะห์ไงเพราะนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นดาวฤกษ์ในวงการการเมืองในวงการยศศักดิ์มีแต่ดาวเคราะห์ร้ายทางนั้นท่านมีแต่ดาวเคราะห์ร้ายทางนั้นลักษณะราศีเปลี่ยนไปหมดเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพ่อค้าวานิชโอ้โหหน้าผากเต่งตึงเป่งปรังท่านดูมีราสง่าราศีนะฮะยามเหงื่อออกซึมๆโอ้โหหน้าผากเป็นมันแพรบสวยผู้หญิงผู้หญิงนะพอเข้าวงการเมืองระดับล่างๆก็เริ่มเปลี่ยนบุคลิกราศีมันก็หมดไปราคีมันก็มาจับเขาเรียกกาลีมันมาจับยิ่งต้องการมากยิ่งโกงกินมากกาลีมันก็จับมองไม่เห็นตัวเองเราเอารูปมาเทียบสิท่านเราเทียบแต่ความแก่แล้ววันที่อะไรฮะสิ้นยศหมดอำนาจเนี่ยมีใครจะมีใครมาแล้วเขาก็ไปรายใหม่ไอ้รายใหม่ก็จะเจอแบบนั้นอีกแล้วที่ตะกายขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมอินเดอร์ท่านก็เจออย่างนั้นอีกกลับไปบ้านแต่ละทีเนี่ยเป็นไงท่านมีอะไรกินละที่บ้านคนที่บ้านก็หลับกันหมดแล้วมีอะไรกินไปขี้โม้กันเท่านั้นแหละไปขี้โม้คนมันอยากมีท่านเมื่อยแสนเมื่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยอย่างนี้คนชอบไหมไม่ชอบแต่เป็นวาจาที่เป็นจริงแล้วก็เห็นเป็นจริงอย่างนี้มาตลอด จำไว้นะพระลูกวัดเนี่ยสบายที่สุดสมภารวัดเริ่มมีอำนาจมีทั้งคนรักคนชังพระเทศมีทั้งคนรักคนชังพระมีสมณศักดิ์ในการบันดาลได้หนึ่งเสีย30เสียร้อยเสียพันก็มีเอามาทำไมอ่ะไม่เสกให้หรอกนู่นเดี๋ยวไปกินข้าวนู่นของศักดิ์สิทธิ์เอาข้าวศักดิ์สิทธิ์ไงเอากินแล้วอิ่มไงกินแล้วมีพลังไงล่ะหรือเป็นอธิบดีไม่กินข้าวไงมันก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนั่นแหละพูดให้มันจริงท่านถ้าผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันลองไตร่ตรองมองดูว่าวาจานะมาสะท้อนใจเราที่ได้บอกว่าคนที่มีวาจาเป็นปกติสะท้อนใจเป็นปกติโดยไม่เสแสร้งเลยนะมักจะมีคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่บางทีก็พูดกับตัวเองนะพูดกับตัวเองท่านมีคนเขานินทาท่านบอกไม่เป็นไรหรอกแต่เขาไม่ได้ทำน้อยๆนะช่างหัวมันช่างหัวแม่พระแปลว่าอะไรท่านก็สมองมันก็มีเท่าเรานี่แหละมันยังเอาอะไรเร็วๆเสียๆไปใส่แล้วไม่ใช่เราคนเดียวเมื่อไหร่แล้วให้มันเสียสมองไปมันเนี่ยท่านมันเนี่ยอันตรายของมันคืออะไรท่านคือแมงใช่ไหมเป็นแมงใช่ไหมขมๆใช่ไหมเหม็นหัวมนุษย์เหมือนหัวมันท่านเอาสิ่งที่ไม่ดีไปใส่เนี่ยแมงมันกินโทรศัพท์มันยังดุอาตมาเลยนะข้อมูลของคนเต็มคนรู้ระบบนี้ทำไมคุณจังว่ายากสอนยากสั่งไม่เชื่อเอาไปจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ทำไมคุณจึงสั่งไม่เชื่อทำไมคุณจึงไม่เชื่อเราเดี๋ยวโทรศัพท์ผมก็จะพังแล้วมันก็เตือนเราก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวจบรายบันทึกรายการวันนี้แล้วต้องให้ครูมันไปให้ครูไปล้างบอกล้างเพราะอะไรฮะเพราะเราดูข่าวแล้วก็มีข้อมูลที่คนอื่นส่งมาขนาดสมองนี่มันเก็บได้แม่นกว่าเรานะฮะมันจะถูกทำลายด้วยอะไรด้วยข้อมูลต่างๆมันก็เหมือนกันหัวมันเหมือนกันนะถ้าต้นมันแมงไม่มีท่านถ้าหัวมันมีแมงก็ถ้าเขานินทาเราก็นะฮะเราไม่ได้เป็นจริงก็ช่างหัวมันไปแล้วเปรียบที่ว่าให้แมงมากินหัวมันแล้วจริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งประวัติของคำว่าช่างหัวมันเนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่เขาพูดกันมานานแล้วแต่มันมีประวัติอยู่ช่างหัวมันเป็นคำรำพึงกับเราสองพูดกับเขาไปโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรช่างหัวมันนี่หมายความว่าเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบสองไม่เป็นไรเป็นคำปลอบใจเป็นคำปลอบใจถ้าลองคิดคำว่าไม่เป็นไรสิมันแสดงถึงอุปนิสัยของเราเป็นอย่างไรลูกเต้าท่านนะฮะลูกเต้าท่านล้มมาเนี่ยคำพูดคำแรกก็คือท่านไม่เป็นไรลูกแสดงใจพ่อใจแม่เป็นยังไงใจปู่ย่าตายายเป็นอย่างไรคิดถึงคุณธรรมเพราะมันสะท้อนคุณธรรมเลยถ้าเราไม่สะท้อนคุณธรรมนะฮะคำว่าไม่เป็นไรมันก็ไม่ออกมาคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยอัตมาว่ามีความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ดีไม่เช่นนั้นแล้วนะฮะมนุษย์อยู่ไม่ได้หรอกแล้วใครพูดคำนี้นะฮะคนคนนั้นสะท้อนจิตใจว่าเป็นคนมีเมตตาธรรมสูงเป็นคนมีเมตตาธรรมสูงพูดซะว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไร แล้วไปแก้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ท่านลูกชายมันหลงผู้หญิงอ่ะสงสัยมันโดนคุณสายท่านช่วยหน่อยสิบอกอ้าวแล้วคุณจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันเล่าก็ลูกดิฉันน่ะเนี่ยหาไปจากบ้านเป็นสัปดาห์แล้วโทรศัพท์ก็ไม่รับตามผู้หญิงไปบอกไม่เป็นไรจะเป็นไรหรอกฮะว่าแต่บ้านคุณนะมันเป็นบ้านทรายทองหรือเปล่าถ้าบ้านคุณเป็นบ้านทรายทองมันก็ไม่อยู่หรอกคุณคิดดูสิว่ารักคนที่ลูกรักไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อลูกไม่รักคนที่ลูกรักเป็นปฏิปักษ์ต่อลูกคุณรังเกียจอะไรกับผู้หญิงคนนั้นล่ะก็เขารักของเขารักแล้วเดี๋ยวเขาก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวดีชั่วเขาก็รู้กันเองนั่นแหละแต่เขาเป็นคนยังไงเห็นจริงหรือเปล่าเอางี้ถ้าเกิดลูกฉันเป็นอะไรไปล่ะเอาดวงมาใช้ให้คนดูชะตาฮะอาตมาไม่ดูหมอขืนดูก็นั่งถัดจนจีวรขาดนะท่านโอ้เด็กยังไม่เป็นไรนะครับท่านคนชะตานี่ไปบอกคุณไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรใจเย็นๆไปเดี๋ยวมันสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชมันก็มาอะไรโดนคุณมันโดนทุกคนแหละคุณก็โดนคุณใสคุณก็โดนคุณใสเหมือนกันใสไม่ใช่มนต์ดำอาตมาอยู่มาตั้งแต่ถ้าเขาเกิดทำให้มันลุ่มหลงล่ะถามว่าคุณหลงอะไรเนี่ยท่านผู้ชมมนุษย์

ในโลกมันหลงอะไรหลงรูปใช่ไหมฮะผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายรูปหล่อไอ้ที่หล่อแต่เดิมถ้าหล่อกว่าล่ะพร้อมจะเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนรูปสมบัติหลงรูปยกเว้นได้ยกเว้นในกรณีของบุพเพสันนิวาสท่านเองไม่หล่อมันก็รักไม่สวยมันก็รักแต่มนุษย์ในโลกใบนี้ท่านมันก็หลงรูปอันนั้นที่เราดูหนังดูละครแล้วก็หลงรูปยิ่งรูปนั้นมีการตกแต่งเราก็หลงรูปยิ่งแต่งมากนะท่านเราก็หลงมากตัวจริงไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรหลงเสียงนี่เป็นคุณโดนคุณเข้าไปแล้วเขาเรียกกามาคุณไงท่านโยมจะว่าเจอรูปสวยๆเนี่ยนะขณะมีเมียอยู่มันยังทิ้งเมียสวยฝ่าสาวกว่ามีโอกาสได้มากกว่ามันลืมภาระมันลืมคุณธรรมมันลืมทุกอย่างนี่เขาเรียกโดนคุณใสเอ้ยโดนคุณฆาตกรรมมาคุณมันเล่นงานมีใครไม่โดนกรรมมาคุณเล่นงานบ้างหลงเสียงอ้าวคักคักคักขาอ่อนอ่อนออดออดแล้วการเปล่งเสียงที่เราฟังเพลงในหลงในน้ำเสียงแล้วก็อะไรฮะเนื้อของเพลงด้วยเนื้อเสียงเนื้อเพลงทำนองดนตรีเพลงมันจึงขายได้กันละท่านแล้วนักร้องมาสั่งให้ทำงานเราก็ทำงานหลงเสียงหลงรูปเลยกี้กล้าใช่ไหมฮะไม่มีโอกาสได้แตะตัวเขาเลยยายหนูริซ่าตมาเนี่ยนะฮะทำคุณสายคนทั่วโลกอ่ะยายหนูริซ่าบุรีรัมย์อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะทำคุณฮะเจอละฮะเจอรูปเธอไปแล้วน่ะหลงรักเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างยิ้มแต่นาทีเนี่ยโอ้โหยิ้มบ้องแบ๋วเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ล่ะท่านค่าโฆษณาเท่าไหร่ล่ะเราดูรูปเรายังแต่เราดูแบบพระน่ะแล้วเงินได้ยากนะลูกอยากจะบอกมันน่ะเงินได้ยากหนูต้องไปอดหลับอดนอนลดน้ำหนักจะกินอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียทรงนะฮะเขาต้องมีโปรแกรมให้กินจะนอนดึกก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เก็บเงินไว้เยอะๆนั่นแหละเสียงล่ะอ้าวในรูปนั้นก็ยังมีเสียงในเสียงนั้นก็ยังมีการตกแต่งในเสียงก็ยังมีเสียงดนตรียังมีท่าเต้นกลิ่นรู้เสียงกลิ่นเหงื่อฉีดท่านที่จมูกจะเป็นหวัดอยู่แล้วเต้นไปก็เหงื่อออกไปอะไรไปท่านต้องอะไรฮะต้องไปฉีดยากำจัดกลิ่นเหงื่อนั้นในตัวเองนะท่านนะเขามียาฉีดสำหรับไม่ใช่ทาอย่างเดียวท่านต้องไปฉีดยากำจัดกลิ่นเหงื่อในตัวเองด้วยตามจุดต่างๆเพศสัมพันธ์อาหารไม่ต้องพูดถึงเพศสัมพันธ์ได้กันแล้วนะถ้ารูปเสียงกลิ่นเพศสัมพันธ์มันจะเหลือเหรอคุณเดี๋ยวว่าแต่มันไปเลยฮะที่คุณมันอยู่กับสามีคุณเนี่ยนั่งข้างหน้าฉันเนี่ยคุณก็โดนคุณใสเหมือนกันสามีคุณหล่อเนี่ยก็สามีคุณหล่อเนี่ยว่าตามจริงคุณไม่ได้สวยอะไรเลยนั่นแหละ

0: ถ่ายหรือไงอย่างนี้ยอมรับไม่ได้มันเรื่องของคุณนี่มันเรื่องของคุณแต่คุณฟังที่ฉันพูดเนี่ยนี่คือการสอนคุณก่อนนะฉันก็เคยเนเนี่ยนั่งเขียนจดหมายเนี่ยเคยโดนมันไม่ได้ทำปิ้วเป้าปิ้วเป้ามาป้ายแล้วเนาะครับพระโถถ้าหนังเรื่องไหนมีพระชราเนี่ยไปไปแล้วเป็นเด็กกูไปเป็นเนก็ไปดูก็โดนคุณใสของการตกแต่งแต่พอโตขึ้นมันก็จบไปเดี๋ยวมันก็จางไปแล้วตั้งแต่พระชราเลิกเล่นหนังนี่อาตมาแทบไม่ได้ดูหนังแล้วตั้งแต่มิชบัญชาตายนี่เลิกเลยดูหนังคาวบอยดูหนังคาวบอยมันดีแล้วเจอนางเอกทางฝรั่งก็ไม่ต้องเจอคุณใสอะไรที่เจอคุณใสเพราะมันชอบมันชอบมันไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันก็เบื่อๆกันไปเองแหละอย่าว่าแต่คนนู้นคนนี้เลยแม้แต่เราคุณสามีภรรยากันเนี่ยตายปุ๊บวันนี้นะคุณก็ไม่กล้ากอดแล้วกอดครั้งสุดท้ายเลยแล้วจะไม่กอดอีกเลยคุณสายมันหมดไปแล้วอะรูปมันก็เปลี่ยนไปแล้วเสียงก็ไม่มีแล้วกลิ่นก็เปลี่ยนแล้วเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วตอนนี้เพศสัมพันธ์มันก็จบไปแล้วรูปก็มองเป็นธรรมดาไปแล้วแต่อีตอนมันไม่ได้ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้เป็นตายก็จะไปหานางจะไปอะทะเลจะไกลสุดตาขอบฟ้าพี่ก็ยังหวังเจอหน้าน้องจ๋าอย่าชังรักนางพี่หวังกอดนอนหวังดูสิดูเพลงเขาร้องภูเขาจะกั้นขวางหน้าไปได้ฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดแดดร้อนๆก็ไปคุณจำไม่ได้ว่าคุณนะฉันยกตัวอย่างฉันเองเนี่ยไอ้วัดเจ้าแปดนะโยมของขุดนะถ้าใครของขุดดูแถวนั้นวัดเจ้าแปดเนี่ยเขามีงานวัดมันมีผู้หญิงคนหนึ่งขายทองดำขำดำคมอะในวัดชัยภูมิวัดอาตมาอยู่เนี่ยนะวัดของขุดอำเภอเสนาเนี่ยแปดรูปเนี่ยดูสิเดินข้ามทุ่งไปนะเพื่อจะไปดูหน้าคนขายทองคนนั้นอะดำๆนั่นน่ะยังจำชื่ออะไรชื่อน้ำค้างนะพอไปถึงใกล้ๆจะถึงวัดนะก้มหน้าลงที่อะไรสระน้ำชาวบ้านน่ะล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าเช็ดตาเอาครีมยูอีมาทากันทุกคนเลยท่านตลับเดียว12บาทแบ่งกันทาจนหน้าเขียวน่ะพระโทเดี๋ยวนี้เหรอพอพ้นจากเวลานั้นไปทำไมคุณก็เหมือนกันอาตมาก็โดนคุณสายอยู่พักเดียวแต่ครั้งนั้นก็เข็ดแล้วท่านนี่ก็เหมือนกันไม่เป็นไรหัดพูดคำว่าเป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างจะมาเองพอเขามาแล้วแม่ไปหลายวันนะขอโทษแม่ด้วยนะไม่เป็นไรลูกธรรมดาลูกแม่ก็เคยมาแล้วกับพ่อมึงเออแล้วก่อนจะพ่อมึงนะแม่ก็ทิ้งคนอื่นมาแล้วพ่อมึงหล่อกว่าใช่ไหมพูดมันตรงๆนี้สิครับอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องวาจาสะท้อนจิตใจบัดนี้สมสัยไม่ได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะวาจาที่เปล่งออกมาย่อมเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจของผู้พูดได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเราควรระลึกอยู่เสมอว่าพูดอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์พูดอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะเมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้วคำพูดของเรานั้นย่อมส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้างนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

0: ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันพัทรวดีมิสุนาค่ะ
1: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจ Facebook ของเรานะครับ NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ NBT ของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทางกรมชลประทานได้อธิบายการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลของมวลน้ำเหนือสู่ปลายน้ำอย่างละเอียดออกมานะครับพร้อมกับยืนยันนะครับว่ามวลน้ำเหนือไม่ได้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครพร้อมจะเร่งบริหารจัดการจราจรทางน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศบอกว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากเกินไปกรมชลประทานได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันคือในวันนี้และพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ที่มีน้ำอยู่ 80% ซึ่งยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวครับดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาเติมที่นครสวรรค์จึงมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆมวลน้ำจะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์มวลนี้นะครับจะใช้เวลาเดินทางและไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินครับว่าอาจมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ต้องรอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ก่อนเพราะเมื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรียาวไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการโดยระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตรครับ
2: สถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งประคำเท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับและคาดการว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกในขณะนี้นะครับเป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังครับ
2: ขอเรียนตรงนี้ครับว่าปริมาณน้ำเหนือที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยครับจะวิ่งอยู่เฉพาะในลำน้ำเท่านั้นปริมาณน้ำครับ ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ถึงแม้เราจะเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรทีนั้นแล้วนะครับที่รวมกับน้ำแม่น้ำป่าสักแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องมีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยครับมาสมทบกันแล้วครับกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ข้ามคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนจากการที่เราประมวลแล้วว่าจะไม่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวชี้วัดที่เราดูนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดของสถานีวัดน้ํา 429B ที่อำเภอบางไทรแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบวกแม่น้ำป่าสักนะครับจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านที่อำเภอบางไทรครับอำเภอบางไทรปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุดนะครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะครับขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองอยู่ในสภาวะวิกฤตครับระดับน้ำล้นตลิ่งและก็มีแนวโน้มจะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเทศบาลครับ
2: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำไอ้ตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวม 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
1: ขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นปริมาณฝนลดลงโดยคาดนะครับว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ช่วงวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะเริ่มลดลงถือเป็นช่วงเร่งระบายน้ำสะสมออกจากพื้นที่ก่อนจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันไปครับ
2: จากวันนี้ถึงวันที่4นะครับฝนลดลงก็จะเป็นช่วงโหมดของการระบายน้ำนะครับแล้วก็คงต้องให้ประชาชนครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าวันที่5ก็ฝนก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมาในภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกอีกนะครับแต่ว่าคาดว่านะครับก็คงจะไม่รุนแรงเท่าที่ช่วง24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันตกตรงไหนมากแค่ไหนอย่างไรในเชิงพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่อนข้างจะชี้ได้ตรงจุดมากครับแต่ในเชิงปริมาณว่าตกตรงไหนเข้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยคงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงครับ
0: ส่วนทางด้านของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะ1ตุลาคมไปจนถึง3ตุลาคมจะระบายน้ำ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ดยสถานการณ์น้ำเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 106.80% ระดับน้ำไหลลงอ่าง550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานล่วงหน้า7วันก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้ในช่วง 4-6 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในระยะถัดไปด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงได้มีการแจ้งแผนการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่ 1-3 ตุลาคมโดยวันที่1ตุลาคมเวลา6นาฬิกาค่ะจะระบายในที่อัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะเพิ่มสูงขึ้นวันที่2ตุลาคมเวลา6นาฬิกาจะระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นและวันที่3ตุลาคมเวลา6นาฬิกาเช่นเดียวกันจะระบายน้ำอยู่ที่อัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจึงได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนบริเวณตลาดน้ำต้นตาลและชุมชนหมู่ที่2 3 4 5 6ตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองทางด้านของนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการศูนย์ก็บูรณาการติดตามสถานการณ์และจัดการน้ำในเขื่อนแม่กลองได้บอกว่าพร้อมชี้แจงการบริหารการจัดการน้ำเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มีแพของชาวบ้านและกระชังปลาหลุดออกมาหน้าเขื่อนทำให้ต้องปิดการระบายน้ำและจากนั้นก็เริ่มมีการหน่วงน้ำเพื่อรักษาระดับโดยปัจจุบันยังคงรักษาการระบายน้ำได้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะยังคงทรงตัวและค่อยๆลดลงภายใน 3-5 วันค่ะ
3: ก็รักษาระดับน้ำไม่ให้หน่วงเกินกว่าระดับที่เราเก็บกับ 22.80 นะครับปัจจุบันปกติเนี่ยเราก็จะเก็บแค่ 22.70 ตอนนี้เราก็หน่วงน้ำนะครับเพื่อรักษาระดับน้ำทางด้านเหนือน้ำแล้วก็ควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนถ้าสมมติกรณีจากมวลน้ำก้อนนี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการปรับลดนะฮะการระบายน้ำแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับจะต้องใช้เวลาปรับลดให้อยู่สภาวะลดผลกระทบต่อชาวบ้านท้ายเขื่อนนะฮะประมาณ 3-5 วันนะครับก็จะลดระดับน้ำในอาจจะไม่ถึงว่าสู่สภาวะปกติแต่ว่าน้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะลดผลกระทบตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามครับแนวโน้มตอนนี้คือระดับน้ำมวลน้ำข้างหน้าเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะเริ่มปรับลดวันไหนแท้หลังจากที่เราเริ่มปรับลดแล้วเนี่ยจะปรับลดภายใน 3-5 วัน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับคืนนี้จะเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่คาดว่าถนนสายหลักน้ำจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้นะครับต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงหากคลองหลักลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้คาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักนั้นจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นพื้นที่ที่ติดอยู่กับคลองประเวศบุรีรมย์ครับโดยวันนี้ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆรวมไปถึงการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคดึงน้ำออกจากแฝดคลองจันทร์5เซนติเมตรต่อชั่วโมงไอวิษณุทรัพย์สมพลครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความมั่นใจบอกว่ามวลน้ำเหนือไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานคร

0: ครโดยอัตราการระบายน้ำนั้นยังต่ำอยู่ครับยกเว้นประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังส่วนการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดการนะครับว่าภายในคืนนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่น่าจะดีขึ้นครับ
1: น้ำเหนือไม่น่ากังวลอยู่ถ้าตอบในน้ำเหนือวันนี้ที่ปล่อยลงมาก็อย่างที่เรียนว่ากรมชลประทานมีการควบคุมน้ำเหนือที่ปล่อยมาก็ปริมาณสูงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรามีเขื่อนการริมน้ำเจ้ารอบริมน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วรวมถึงคลองบางกอกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระดับที่ปล่อยลงมาก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนอยู่นะครับก็บวกกับน้ำฐานเนี่ยเมตรประมาณ2เมตร10ก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะไอ้ตรงระดับน้ำที่รับได้มากกว่า3เมตรครับ
2: แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังเบาใจได้เรื่องน้ำเหนือใช่ไหม
1: ครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลครับแต่อย่างที่เรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับจุดที่อาจจะมีรอยซึมรอยรั่วเข้ามาบ้างจุดนั้นก็เป็นน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ต้องก็ระวังนิดหนึ่งครับ
2: การตอนนี้ของฝั่งตะวันออกเป็นไงบ้าง
1: ก็ยังหนักตรงคลองแสนแสบดีขึ้นนะแต่วันนี้พวกคลองแสนแสบเราระบายได้ดีนะก็จะมีช่วงอย่างเมื่อคืนเนี่ยรามคำแหงเนี่ยวิ่งได้ต่อทั้งเส้นละนะรถเล็กวิ่งผ่านได้หมดหลังรามเรียบร้อยหมดลาดพร้าวเหลือแค่ช่วงนึงร้อยสามบางกะปิที่เหลือก็น่าจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีเป็นคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้นวันนี้ก็นายเคลียร์นะทั้งหมดที่ลงแสนแสบนะครับก็รวมถึงบึงกลุ่มพวกที่พวกค้างอยู่ตามพวกซอยทั้งหลายก็จะเคลียร์ที่วางแผนกันวันนี้ต้องลมเนี่ยรวมแค่คลองจันเริ่มสูบได้เมื่อคืนเพราะว่าแสนแสบระดับลงได้แล้วแก่คลองจันเร่งสูบอยู่ก็คิดว่าคืนนี้น่าจะเห็นผลนะครับ
0: สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านนะครับโดยทางกทม.นั้นจะเป็นผู้ดูแลเรื่องของค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์แต่ยังต้องรอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนพร้อมกับย้ำนะครับว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของรัฐบาลด้านการช่วยเหลือเรื่องของการเดินทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ Work From Home ได้ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะครับเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีกีดขวางในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นะครับได้ประสานทางทหารและก็ปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูและทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ต่อไปครับ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่ฝนกระหน่ำกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายจุดนะคะเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากชวนให้ประชาชนเกิดความสงสัยถึงพื้นที่แก้มลิงรับน้ำของกรุงเทพมหานครว่าหายไปไหนแต่ว่าล่าสุดทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่ต้องยกเลิกแก้มลิง6โครงการเนื่องจากว่าไม่ผ่านประชาพิจารณ์แล้วก็ไม่คุ้มค่าเรื่องของการเวรคืนและก่อสร้างค่ะโดยทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะออกมาชี้แจงกรณีข่าวลือการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงบอกว่าทางกทม.นั้นยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มาใช้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแก้มลิง38แห่งมีความจุ 13.7 ล้านลูกบาศก์เมตรและกำลังเร่งรัดเพิ่มอีก7แห่งหากเสร็จครบก็จะเป็น45แห่งจะสามารถรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าเหตุผลที่ยกเลิกบางโครงการไปนั้นก็มี4โครงการเพราะว่าประชาพิจารณ์ไม่ผ่านและอีก2โครงการก็คือคลองคูบอนแล้วก็คลองบางชันไม่คุ้มค่ากับการเวนคืนและการก่อสร้างที่ต้องบอกว่าใช้งบสูงถึง 11,000 ล้านบาทจึงมีการปรับไปใช้การพัฒนาระบบคลองสายหลักเพื่อเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายบึงหนองบอนแทนซึ่งใช้งบประมาณอยู่ที่ 6,500 ล้านบาทแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าด้วยพร้อมยืนยันว่าผังเมืองนั้นไม่ได้ตัดออกทั้ง6โครงการข้างต้นไม่เคยอยู่ในผังเมืองปัจจุบันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์และย้ำว่าการจัดการน้ำไม่ได้มีแค่บึงรับน้ำแต่ว่าต้องทำควบคู่กับระบบคลองประตูระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อผ่านน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่าต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมารายงานถึงสถานการณ์ภาพรวมปริมาณน้ำกักเก็บรวม 81% ของความจุอ่างเก็บน้ำครับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงการประเมินผลงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบอกว่าตอนนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนเป็นสำคัญที่สุดครับและยังไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องเร่งทำงานให้ทันสถานการณ์ให้สถานการณ์น้ำนั้นดีขึ้นครับ
1: ยังไม่เคยคิดครับตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับวันนี้ถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นอีกนะครับถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับด้วยอะไรที่เป็นใจทั้งธรรมชาติเป็นใจทั้งการเข้าไปถึงของการระดมความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆผมก็ประสานออนไลน์บ้างนะครับลงไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปที่ศูนย์บัญชาการบ้างก็ไปทำไปรับฟังนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งวางสายจากทางท่านปลัดกทม.ท่านก็บอกท่านก็บัญชาการอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงยังเหลือที่ร่มเกล้าที่ยังรอให้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยลดลงไปเพื่อเขาที่ตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่พอถ้าเห็นคันดินเมื่อไหร่เขาก็เร่งสูบออกไปนะครับ
0: ส่วนผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมนั้นรายงานนะครับว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมประมาณ 57,207 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ81ของความจุอ่างขณะที่ปริมาณน้ำกักเก็บรวมยังน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1,369 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาข้อมูลณวันที่30กันยายน2569เวลา 16:00 น.ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน
2: ค่ะไปผลิตอาหารปรุงสุกวันละประมาณ 6,000 กล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เปิดเผยว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังโดยเฉพาะที่ศูนย์พักพิงซึ่งได้จัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านของกรมป่าไม้ก็ได้นำรถประกอบเลี้ยง3คันไปผลิตอาหารปรุงสุกวันละ 6,000 กล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่ทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าพื้นที่เขตลาดกระบังนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังหลายจุดทางกรมได้นำรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้ามาปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะนี้พื้นที่ลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนทางด้านของไทยประกันชีวิตนะคะก็ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันในพื้นที่ประสบอุทกภัย32จังหวัดโดยระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นอีก60วันสำหรับผู้ที่ครบกำหนดชำระระหว่าง20กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะที่กรมธรรม์ประเภทสามัญที่มีการนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติหากชำระเบี้ยภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจะมีการยกเว้นดอกเบี้ยประกันภัยนอกจากนี้นะคะก็ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่ชำรุดหรือว่าเสียหายหากติดต่อเข้ามาภายใน28กุมภาพันธ์2570ด้วยโดยผู้เอาประกันภัยก็สามารถยื่นเคลมได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตผ่านทางโรงพยาบาลคู่สัญญาสาขาและตัวแทนของบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1124ค่ะ
0: ช่วงหน้ายังมีการทำงานของกองทัพนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สักครู่ค่ะ

0: รีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านระบุถึงการชี้แจงนะครับกระแสดาวนั้นมาบั่นทอนการทำงานแต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักแล้วก็พร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของเงินส่วนตัวที่มอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตสายไหมนั้นเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีท่านยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพเตรียมไปหมดลงนะครับประกอบกับเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินทางไกลมาทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีขอร้องทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้นะครับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพของประชาชนที่ขาดแคลนอาหารขึ้นในอนาคตครับ
1: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปครับเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
2: ส่วนทางด้านของกองทัพบกและกองทัพเรือก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และทำกันอย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการจัดส่งอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการเดินเรือผลักดันน้ำค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทางกองทัพหน้าระดมกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เน้นการอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงและการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีการตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ครบ3มื้อพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ยังคงติดค้างอยู่ในอาคารที่พักด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าไปในพื้นที่รวมทั้งโดรนตรวจการและโดรนขนส่งอาหารสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรโดยได้ย้ำทางกองทัพบกว่ายังคงมีกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายทางด้านของกองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำโดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำจะช่วยสร้างแรงผลักแล้วก็ดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำจะมีกำลังผลักดันอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีทางด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือก็เปิดเผยว่าทางกองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่า100ลำพร้อมกับสนับสนุนภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้มีเรือประจำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครนายก43ลำเตรียมไว้สำหรับภาคใต้อีก10ลำและยังเหลืออีก46ลำพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
3: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำ
4: จุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยทางเรา
3: ได้ครับ
4: แล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับกำลังคน
3: เพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วกรมโอ้ทหารเรือกรมการเงินทหารเรือกรมหน่วยการต่างที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้วว
0: ันนี้นะครับถือเป็นวันสิ้นสุดการทำงานหรือวันเกษียณอายุราชการที่กองอำนวยการรักษา

0: ความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีพิธีส่งมอบนะครับระหว่างผอ.รมน.ภาค4ท่านเดิมและท่านใหม่นะครับพร้อมกับเดินหน้าสานต่อนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ครับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสุรินทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีวันนี้มีพิธีส่งมอบงานระหว่างพลโทนรทิพย์โพยนอกผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ท่านจะไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและมีพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้ครับโดยการส่งมอบหมายงานในวันนี้นั้นยังเน้นภารกิจการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปสำหรับพลตรีชาคริตครับท่านเป็นนายทหารสายรบพิเศษนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28หรือที่รู้จักกันในฉายารองคิ้วผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่4เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1รวมถึงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2536รวมถึงช่วงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2547ครับ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งทางการบินไทยนะคะให้แก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระที่ตกค้างมากกว่า 8,000 ใบโดยระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมกับอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าว่าจะเคลียร์ทั้งหมดภายใน 3-4 วันขณะที่เที่ยวบินนั้นกลับมาให้บริการแล้ว 90% ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของสายการบินการบินไทยว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างอยู่ที่ 8,000 ใบคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบและคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดซึ่งก็มีการประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอกำลังสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายสำหรับการช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดแต่ว่าการคัดแยกยังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าตกค้างทางการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบบสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถเลือกรับด้วยตัวเองหรือว่าให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางได้ส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือว่าเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
2: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
1: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้แล้วประมาณ 90% ต่อยังคงต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยการบินไทยลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือ100เที่ยวบินต่อวันในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมและตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติให้ได้ภายใน7วันขณะเดียวกันทางการบินไทยก็ได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์ส่งทีมงานเข้าไปช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมทั้งขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการค่ะ
0: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NBT2HD กันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สักครู่ค่ะ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่พายุเฮอริเคนโปโลนั้นเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งในเม็กซิโกเป็นรอบที่2นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ครับพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งลดความรุนแรงลงเป็นเฮอริเคนระดับ1ได้เคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งเม็กซิโกเป็นรอบที่2นะครับขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไกวมัสรัสโซโนราทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศด้วยความเร็วลมสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังถนนหลายสายโดยรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้กลางถนนขณะที่ทางการเม็กซิโกได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วอย่างไรก็ตามครับความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับพายุเฮอริเคนโปโลลูกนี้ได้พัดขึ้นฝั่งครั้งแรกบริเวณคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียขณะที่ความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับที่2ทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายและประชาชนเกือบ700คนต้องอพยพแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากพายุพัดถล่มครั้งนี้ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนก็ส่งผลให้น้ำท่วมถนนและไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินหลายสายต้องหยุดทำการหรือลดช่วงเวลาให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายส่วนที่เมืองดูเบในจังหวัดเอสเมอรันดาสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงสุริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัย5คนใกล้ฐานทัพดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำโดยหลังการหารือทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI โดยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซิเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้การประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 นายถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียจำนวนมากจากกรณีเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือได้นำมาฝังไว้พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นขอโทษด้านนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จส่วนกองบัญชาการสหประชาชาติก็แถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว บนจามินแดเนียนหรือที่รู้จักกันในนามเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นรำมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงในเมืองลากอสแล้วด้วยหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกโดยแดเนียลต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่สรุติสุทธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีได้ทำไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเราจะไปเริ่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับมีการจัด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลต่อยอด Soft Power สู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมีพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินทสุรานนท์บริเวณหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลานำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติโดยในวันนี้มีการเสวนาในหัวข้อ Fight for the Future เมื่อมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจของคนทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำมวยไทยไปต่อยอดให้เข้ากับวิถีชีวิตและความสนใจของคนรุ่นใหม่ในระดับสากลส่วนไฮไลท์สำคัญของงานวันนี้ก็คือกิจกรรม Global Muay Thai Challenge หรือ GMC การแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนนักกีฬาและชาวต่างชาติเข้าร่วมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายพร้อมชิงรางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดโดยมีรถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมสร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้ก็ยังมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสเปิดโอกาสให้เยาวชนนักมวยและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยจากนักมวยอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่เป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยให้ต่อยอดไปสู่โอกาสทางอาชีพธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวพร้อมกระจายเม็ดเงินกลับคืนสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมครับต่อที่ผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์จายอังสุธาสาวิทเข้ารอบ8คนสุดท้ายของจักรยานประเภทลู่ในรายการสปรินท์ครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ที่เวโลโดรมอิสุเมืองชิซูโอกะรายการสปรินท์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนนะครับโดยรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกจายอังสุธาสาวิทเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าจายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบ2พบกับชื่อเฟิงคังจากไต้หวันและจายก็โชว์ฟอร์มแกร่งเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับหานซีนักปั่นจีนในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3รอบส่วนนรเศรษฐดาบุญมาในรอบแรกพ่ายแก่ไคยะโอตะนักปั่นญี่ปุ่นที่ทำเวลารอบคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ1ต้องไปแข่งรอบแก้ตัวพบกับซารอมมูฮัมหมัดชาฟิดาวจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐทาดานะครับยังทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปสำหรับการแข่งจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่รุ่นแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจ่ายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่เฮกินันเรียกุชิบีชคอร์ตทีมหญิงนะครับทีมไทยธราวดีดาราพรพัฒน์และบอระพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ4ของรายการเจอกับเบอร์นาเดตพอนส์กับแอนโรดิน่าเชอร์รี่จากฟิลิปปินส์โดยคู่นี้ผลัดกันแพ้ผัดกันชนะใน2เซตแรกต้องตัดสินในเซตที่3รับเป็นทีมไทยบายเดอะเบสนาชนะไป2-1เซตครับ21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฮานโปรเจล่าครามกับชนายปาการ่าโซเฟียคู่มือ90ของโลกในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ส่วนทีมหญิงอีกคู่นะครับสเลนดามงคลกับพัชรพรศรีห้าวงแพ้กับจอมเก่าจากจีน เถาชูถิงกับตงเจียไป0-2เซต18-21และ13-21ตกรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนทีมชายนะครับพิทักษ์ทิพย์จันทร์และประวิตรตาวโตชนะคู่จากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับซอมบ้าเชริฟกับจังโกอาเมดจาการ์ตาในวันพรุ่งนี้ครับสะดมแก้วกาญจนาออกสตาร์ทตามหลังผู้นำ5สโตรกในกอล์ฟชายกีฬาเอเชียนเกมส์วันแรกครับการแข่งขันกอล์ฟวันแรกนะครับบุคคลชายสะดมแก้วกาญจนาเป็นนักกอล์ฟไทยทำผลงานดีที่สุดในรอบแรกสกอร์อีเวนต์ผ่าน70อยู่อันดับ18ร่วมพงศ์พักเหล่าพักดีตีเกินไป2โอเวอร์พาอันดับ29ร่วมภูมิศักดิ์แสนสิน4โอเวอร์พาอันดับ37ร่วมผู้นำร่วมในรอบแรกก็คือหวังเว่ยส่วนจากไต้หวันกับฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าภาพสกอร์เท่ากัน5อันดับพา65อันดับ3ร่วม4คนสับทักทันวาจากอินเดียมุนโดยอบจากเกาหลีใต้เจิ้งยุนเหอจากจีนและเคตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นสกอร์4อันดับพา66ครับช่วงนี้ไปติดตามสรุปผลงานทั้งหมดของทีมกรีฑาไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ
3: กรีฑาในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026แข่งขันกันทั้งหมด7วันเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึง29กันยายนโดยทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด7วันที่ผ่านมาคว้าไปได้ทั้งหมด3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เหรียญทองแรกเกิดขึ้นในวันที่25กันยายนได้จากวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มวัย20ปีทำผลงานได้อย่างสุดยอดทำลายสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศวิ่งได้ 9.91 วินาทีดีกว่าสถิติเดิมของซู่ปิงเทียนจากจีนเวลา 9.92 วินาทีที่ทำไว้ในจาการ์ตาปาเลมบัง2018ส่วนรอบชิงชนะเลิศบิลทำเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติกีฬาเอเชียนเกมของตัวเองเหรียญที่2เกิดขึ้นในวันที่26กันยายนได้จากวิ่ง400เมตรชายจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเป็นเหรียญทองที่เซอร์ไพรส์แฟนกีฬาชาวไทยอย่างมากจอชัววิ่งเต็มสปีดไล่แซงคู่แข่งทุกคนเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีพร้อมกับเป็นสถิติที่เร็วที่สุดของตัวเองในระยะนี้อีกด้วยเหรียญทองที่3เกิดขึ้นในวันที่27กันยายนได้จากวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลมูลสอนยังคงยอดเยี่ยมเช่นเดิมเหมือนกับ100เมตรชายทำลายสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2ครั้งเช่นกันครั้งแรกเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศทำได้ 20.10 วินาทีดีกว่าสถิติเดิมของเฟมี่โอกุโนเดจากกาตาเวลา 20.14 วินาทีทำไว้ในอินชอน2014และรอบชิงชนะเลิศบิลกดเวลา 19.88 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองและทำเวลาเทียบเท่าสถิติทวีปเอเชียส่วนอีก2เหรียญเงินได้จากทีมผัด 4x100 เมตรหญิงทีมสาวไทยที่ประกอบไปด้วยอิงมนัสดาสารโนถูสุกันดาเพชรรักษาน่านสุภานิชพูนเกิดและเบลกิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและอีก1เหรียญเงินได้จากทีมผัด 4x100 เมตรทีมผสมบรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมเป็นหนแรกทีมไทยประกอบไปด้วยไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมน่านสุภนิชพูนเกิดบิลภูริพลมวลสอนและเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาได้เหรียญเงิน
5: รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้าเหรียญรางวัลนี้ได้ครับผมแล้วก็ถือว่าเองพร้อมมากครับกับรายการนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็เราทำได้ที่สุดแล้วครับที่คว้าเหรียญเงินมาได้แล้วก็ดีใจเองครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทางพ่อแม่ครับที่คอยให้กำลังใจผมแล้วก็ขอบคุณทางนายกสมาคมแล้วก็สมาคมกีฬาในประเทศไทยที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับผมแล้วก็อยากขอบคุณโค้ชเลยครับโค้ชจีครับที่ผลักดันเรามาถึงทุกวันนี้แล้วก็เราได้ผลสำเร็จออกมาแล้วก็ถือว่าดีใจมากเลยครับผมต้องพักผ่อนนะผมว่าเหมือนเราก็
6: ซ้อมมาหนัก
5: มากๆแล้วทั้งปีเตรียมตัวมาเพื่อเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คือว่าก็อาจจะพักผ่อนสักนิดนึงครับแล้วก็กลับมาสู้ซ้อมใหม่ครับ
7: ครั้งนี้เท่าไหร่9รอบ

0: ใช่ครับรวมทั้งหมด9รอบครับผมก็เดียวใช่ครับ
1: เป็นไงบ้างคือมันเยอะที่สุดเท่าที่เคยวิ่งมาแล้ว
0: ใช่ครับเยอะที่สุดแล้วผมเราก็รู้สึกเป็นเรื่องตัวเองเหมือนกันนะที่เราก็อดทนเหมือนกันครับผมแล้วก็เหมือนร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนมีความมั่นใจมั่นเพื่อจะมาแข่งรายการนี้ให้ทุกคนทุกรายการที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับผม
2: ขณะที่1เหรียญทองแดงเป็นของเบนสุเบลัตอินแสงนักกว้างจากหญิงทีมชาติไทยวัย32ปีลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมมาทั้งหมด4ครั้งในไอจีนากาย่า2026สุเบลัตอินแสงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้างทำสถิติ61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จปิดฉากการรอคอยมาอย่างยาวนาน16ปีเต็มในกีฬาเอเชียนเกมตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาทีมกรีฑาทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างสุดยอดทั้งการกลับมาเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬา4เกม2025และการคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้สมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมวางแผนต่อเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันคอลิฟายไปโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าใน LA 2028ทีมกรีฑาทีมชาติไทยอาจสร้างบริษัทใหม่ให้คนไทยได้อีกครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโอย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อกันที่เกาหลีใต้แซงชนะจีนนะครับผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลชายกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าเกาหลีใต้ในเสื้อแดงเจอกับจีนครับจีนเริ่มเกมได้ดีนาที22หวังยู่ตงหลุดเข้าไปทำประตูขึ้นนำให้กับจีนออกนำในจังหวะนี้ครับ1ประตูต่อ0แต่ว่านาที33เกาหลีใต้

0: ท้ายที่สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming ร่วมกับสำนักงานบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาโดยมีดร.พลพัฒน์นิติธรรม Baby Swimming Family จำกัดได้ลงนามเชิงยุทธศาสตร์กับบริษัท S&F จำกัดผู้บริหารสกินุมะ Swimming Clubซึ่งการผนึกกำลังครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้และมาตรฐานระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยเพื่อยกระดับทักษะการว่ายน้ำของเด็กไทยวางรากฐานการเรียนการสอนที่นำไปสู่การสร้างนักกีฬามืออาชีพสู่ระดับสากลความพิถีพิถันของเทคนิคระบบการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงและโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบเทรนเดอร์เทรนเนอร์สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างมาสเตอร์เทรนเนอร์ยอดสู่หลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพเพื่อปั้นผู้เรียนสู่เส้นทางนักกีฬาแข่งขันผู้สูงอายุเพื่อยกระดับสถาบันสู่การดูแลสุขภาพทางน้ำสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยครับและในความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วง
1: ส่งท้ายข่าวเด็กวันนี้นะคะด้วยภาพการแข่งขันบาสเกตบอลกลางท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวในหมู่บ้านหลงจิงอำเภอสือเซียนเมืองถงเหลินมณฑลกุ้ยโจวของจีนโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ
2: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
1: จะดีหรอครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะและที่นี่นะคะเรียกว่าสวนเพชรเกาะอินทรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีการดําเนินการเกี่ยวกับสวน

เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะและที่สำคัญนะคะเขามีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินงานของสวนแห่งนี้และยังใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องเริ่มจาก200 300แล้วก็มาเป็น 20,000 30,000 เนี่ยคือลำดับในหลวงเลยอันนี้ที่นี่ถือเป็นยังไงเป็นแนวทางตามเลยอ้อยเนี่ยเขาปลูกทีนะเนี่ยเราตัดลำแก่ไปแล้วนะแต่เขาเว้นพวกนี้ให้มาแก่ตามมันจะมีทั้งปีและตลอดไปแต่ไม่ต้องปลูกมากปลูกน้อยได้มากปลูกมากได้น้อย
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมครับบ้านอยู่หมู่บ้านไร่หลวงตำบลท่าไม้ลวกอำเภอชะดางจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเจ้าของสวนไร่สุยาอะโวคาโดแล้วก็สวนเพชรเกาะเอ็นซีวีไทยแล้วก็สวนเพชรริวรีสอร์ทคือตอนนี้ทำหลายอาชีพจริงๆครอบครัวเราขึ้นต้นจากเป็นคนรับจ้างแล้วก็ทำเกษตรด้วยตอนนั้นครอบครัวเพราะว่าแฟนก็เป็นคนรับจ้างเราก็รับจ้างเพราะว่าเราขึ้นต้นไม่ได้มีฐานะดีอะไรแต่ความชัดเจนของอาชีพมันก็ผลักดันเรามาพอสมควรจนถึงวันนี้แต่แนวทางที่เราเห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากคือศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าที่ผ่านมาเราเอื้อมไม่ได้หยุดได้คืบก็เอาศอกแต่เรามีปัญหาหลายครั้งบางครั้งก็เหนื่อยล้าแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชดำรัสก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากคือตามกำลังที่เรามีเช่นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะเริ่มให้มันมีรายได้สัก200 300แล้วก็ไปถึง 20,000 30,000 แต่เราอะครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจจะทำเอาให้ได้มากอย่างเดียวการว่าพอคิดจะทำมากมันก็ได้น้อยแต่หลังจากที่นานวันไปเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากครอบครัวเราเอามาใช้หลายปีแต่ต้องใช้เวลาหลายปีนะแต่วันนี้เราทำจากเล็กมาใหญ่แล้วก็มีความถ้าอยากจะบอกว่าคือมันทั้งมั่นคงและมั่งคั่งด้วยวันนี้เรามีฐานะดีพอสมควรคือเริ่มจากเล็กแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆตามกำลังที่เรามีแล้วเมื่อประมาณสัก5ปีผ่านมาเนี่ยเรายังขยายภาพไปในเรื่องของทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาอีกส่วนหนึ่งมาในรูปแบบของโคกหนองนาพยุกโคกนาพยุกนี่ก็คือมาจากทฤษฎีใหม่แต่เงื่อนไขของโคกหนองนาเนี่ยมันถูกเสริมให้สมบูรณ์มากขึ้นคือมันมีการขยายภาพของทฤษฎีมาแล้วคือควรจะมีอะไรบ้างทั้งบนโคกที่เป็นที่สูงในหนองที่มีน้ำมีปลาแล้วก็นาคือเป็นอาหารหลักของเราอันนี้ที่นี่ทำไว้ครบตอนนี้มันผ่านโคกหนองนาเนี่ยมันผ่านไปเป็นปีที่6แล้วก็แต่ถ้าได้เข้าไปในสวนจะเห็นว่ามันมีพร้อมผลไม้หลายอย่างก็ออกผลแล้วที่เป็นผลไม้ไม้ป่าก็มีต้นใหญ่แล้วแล้วก็พวกเลี้ยงสัตว์จะเป็นไก่ปลาพวกนี้มีครบแล้วความยั่งยืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินมันต้องเป็นตัวที่ความสุขวันนี้ที่นี่ครอบครัวเราก็เงินยังมีความจำเป็นต้องมีนะแต่มันบวกความสุขมาด้วยเรามีคนแวะเวียนมาดูงานมาดูความสำเร็จในส่วนที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงคืออันนี้มันเหมือนขยายภาพให้เห็นความชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำเนี่ยมันสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงภาพเห็นมันฟ้องเหมือนว่าใครมาก็มีความเชื่อว่าทำได้แต่เราก็บอกทุกคนที่ได้มาถึงส่วนหรือว่าดูงานที่เราบอกว่าต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าใจร้อนทำตามกำลังที่เรามีความพร้อมหรือมีกำลังขนาดก็ทำครั้งนั้นไปก่อนมันไม่ได้หยุดแค่ที่เราพอใจตรงที่เราทำนะมันสามารถขยับขยายได้ตามโอกาสครับยิ่งนานไปโอกาสก็ยิ่งมีมากขึ้นของเราเนี่ยเรากล้าคุยกับทุกคนที่มาถึงส่วนแล้ววันนี้เราสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยคือเราเริ่มจากเราไม่มีที่ดินเราซื้อมีโอกาสก็ซื้อทุกอย่างเป็นหนี้หมดเราไม่ได้มีเงินที่พร้อมจะไปซื้อจาก5ไร่ก็เป็น10ไร่เป็น100ไร่เป็นถึง2 300ไร่ซื้อหมดซื้อด้วยการเป็นหนี้นั้นเป็นหนี้จนท่วมท้นเอาไม่อยู่ตอนหลังมีคำบอกกับครอบครัวอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่ามันมีสุภาษิตอย่างว่า ลิงเนี่ยมันตายเพราะเกลืออันนี้เป็นสุภาษิตนะครับแต่มันเป็นมาใช้ได้จริงกับชีวิตครอบครัวเราลิงมันถูกหลอกให้ไปกำเกลือจากในไห่แต่พอได้เกลือเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยเกลือมันไม่สามารถเอาตัวไปจากไห่ได้เพราะมันมือมันติดอยู่ในไห่จนตัวตายอ่ะนั่นคือของที่ต้องการไม่ยอมปล่อยมันทำให้เหมือนเราเหมือนชีวิตครอบครัวเราเนี่ยเราทุกข์มากเรามีปัญหาเยอะมากเราไม่ยอมปล่อยของที่เราอยากได้มากวันนี้เราเอาของที่เรามีพออยู่พอกินพอใช้แต่เราก็มีมากอยู่แล้วเพราะนั้นจึงเปรียบกับเหมือนเราเป็นลิงที่ต้องปล่อยเกลือทิ้งไปแล้วก็เราจะไปทำสิ่งที่เราพอใจก็คือแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงนี่แหละวันนี้หลายสิบปีผ่านมานี้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเป็นอยู่ทุกอย่างเรามีความสุขคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีมากทุกอย่างต้องมีตามสิ่งที่เราพอกินพอใช้มีเงินจำเป็นต้องมีแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องมีมากทรัพย์สินไม่ต้องมีมากทุกอย่างไม่ต้องมีมากจนเกินความจำเป็นโครงการพระราชดำริที่เพชรบุรีมีเยอะต้นแบบของเราคือส่วนสมเด็จที่อยู่ห้วยทรายแล้วต่อมาก็คือโครงการช่างของมันทั้งมีความพร้อมมากเราอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วด้วยวาสนาของเราดีวันที่เรามีปัญหาเยอะเราเจอในหลวงที่เห็นภูเขาข้างหน้านะเจอในหลวงกับประเทศแล้วก็มีรถแค่3คันไม่มีอะไรเลยลำบากมากเพราะเป็นทางที่มันเป็นทางขึ้นเขาอ่ะเรามีปัญหาเราไปทบทวนว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราเจอในหลวงอันนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่เราว่าในหลวงอยู่ใกล้ตัวเราเองเราทำไมมองไม่เห็นอันนั้นก็เลยกลับมาเปลี่ยนความคิดเรื่องโครงการของสมเด็จเนี่ยเราชอบอยู่แล้วแต่เราไม่อยากทำที่มันเล็กๆอยากทำใหญ่ๆอยากได้จำนวนมากจากนั้นมาเราก็โอ้โหในหลวงมีความพ่อนี้ในหลวงยังลำบากไปดูเพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำเพราะข้างบุญรณจีลำธารแห้งนะน้ำฝนจะมีน้ำเราเจอในหลวงมาบอกที่บ้านเราเนี่ยเราเจอในหลวงบนภูเขาไม่ใครเชื่อนั่นคือเหมือนวาสนาของเราที่มีจุดเปลี่ยนมันความสุขจะไม่เกิดมาเราทุกวันนี้ครับวันนี้ชีวิตเราถึงทุกคนว่าเรามีมากนะแต่เรายังมีภาระแต่ภาระมันจะหมดไปในช่วงไม่ไกลนี้แหละเพราะตอนนี้เราอยู่แบบที่เราพอใจของที่เรามีแล้วรักษาเพื่อให้มันอยู่แล้วก็คนที่มาที่เราเนี่ยเราชี้เห็นเลยว่าเราเคยผิดพลาดเพราะอะไรเรากำลังสำเร็จเพราะอะไรอันนี้เห็นผลงานชัดเจนจากครอบครัวเราครับลูกเราไม่ต้องไปทำงานข้างนอกทุกคนมาช่วยงานทั้งบ้านเพราะเรามีพื้นฐานพร้อมแล้วลูกพร้อมรับความเสี่ยงที่เราเคยทำไว้อย่างที่คุณเข้ามาในโครงการแล้วก็เห็นว่ามันเป็นการทำเหมือนรองรับอาชีพที่ยังโอกาสของธุรกิจร่วมที่เราทำคือสมมติว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในความคิดผมเองนะถ้าเรายึดแนวทางสิ่งพอเพียงเนี่ยเราอยู่ได้ทุกครอบครัวแล้วมันสามารถ อยู่ได้อย่างดีนะเราต้องประหยัดต้องมัธยัสถ์ทุกอย่างจะต้องทำตามที่กรอบที่วางไว้ที่ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวสมมติว่าเราทำงานประจำเรามีรายได้สักหมื่นกว่าบาทหรือไม่ถึงหมื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองขั้นเงินเดือนหรือรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราไม่ต้องไปไฟฟ้าเช่นเขาขับรถคันละ 4-5 แสนเราก็อยากมีมั่งโดยที่ว่าเรายังไม่พร้อมนี่นั่นคือสร้างความลำบากให้ครอบครัวแต่สมมติว่าถ้าถึงวันหนึ่งเราเก็บหอมรอมริบเราอยากรถคันแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อได้แต่ไม่ใช่ว่าอย่างอดีตที่ผมเคยทำมานะอยากได้คือเอาหมดสร้างความเสียหายให้ครอบครัวหรือว่าเราทำเกษตรเนี่ยมันได้ยากได้ช้าแต่สุดท้ายปลายทางอาชีพที่วันนี้ทำมาหลายอาชีพนะเกษตรคือสุดยอดของอาชีพเพราะว่าสมมุติว่าอย่างที่เราทำเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยสมมติว่ามี

ภัยธรรมชาติร้ายแรงเกิดโรคระบาดหรือภัยสงครามเนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถึงอาจจะเป็น1ปีไม่ต้องไปที่ไหนเลยเพราะพื้นฐานเรามีเรื่องการทำแล้วเราทรัพยากรเราไม่ต้องออกทรัพยากรนอกมาปุ๋ยหรืออะไรก็ใช้ของในนั้นแหละทำไปใช้ไปกินไปเมื่อคราวโควิดเราพิสูจน์แล้วว่าที่เนี้ยเราอยู่ร่วมมาหลายคนเราไม่มีการซื้อขายเป็นปีนะแล้วถ้าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันถูกเหมือนปิดไป3ปีแต่เราอยู่กันได้คนทุกคนรวมตัวเราต้องกลับไปทำสวนปลูกผักปลูกสมุนไพรเสร็จแล้วยังแบ่งปันถึงครอบครัวคนที่ร่วมงานกับเราด้วยเพราะว่าเหมือนเงินใช้ไม่ได้แต่อาหารการกินเรามีจริงปลูกผักปลูกฟ้าทลายโจรหน้ามะขามออกใบก็เอาใบมาโขกกันโควิดครอบครัวเรารวมพนักงานไม่มีใครเป็นโควิดอันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าพึ่งพิงตัวเองได้จริงนี่คือศาสตร์พระราชาที่วางแนวทางให้เราไว้แล้วสมมติว่าอย่างกรณีที่เราทำอาชีพอื่นๆเนี่ยเราอย่าไปฟุ้งเฟ้อคือทำตามแนวทางที่โอกาสวันนั้นเราทำได้แต่มันสามารถขยับให้ใหญ่ไปได้ตามโอกาสเหมือนเติบโตไปได้ตามลำดับแต่อาชีพอะไรก็ใช้ได้หมดขอให้คิดว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวทางของในหลวงที่วางไว้ให้มันไม่มีที่ไหนในโลกจะเหมือนประเทศไทยของผมวันนี้สมมติว่าจะไม่ต้องมีสงครามร้ายแรงเลยนะของผมเนี่ยปีนึงอยู่ได้สบายแล้วอีกหลายคนที่อยู่กับเราก็อยู่ได้เรามีพื้นฐานเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งพิงข้างนอกมากแล้วลูกน้องเราถึงว่าสมมติไม่ได้เงินเดือนจากเราแต่เขามีอาหารการกินพร้อมอยู่ได้เหมือนกันครอบครัวก็อยู่ได้ถ้ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรคือต้องอยู่ที่ความเชื่อก่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้จริงอันนี้คือต้องมีก่อนความเชื่อนี่สำคัญนะถ้าเราไม่เชื่อเราจะทำไม่ได้แต่ในการทำเนี่ยต้นแบบมีหลายแห่งโครงการในหลวงในประเทศไทยนี่มีเยอะมากแต่ทัพเพชรบุรีเนี่ยมีหลายแห่งมากอันนี้เราสามารถไปศึกษาดูงานได้หรือได้ย่อยออกมาที่เห็นภาพที่เป็นคนที่เชื่อแล้วทำก็คืออย่างเรานี่ก็มาดูได้ก็สามารถมาดูได้ว่ามันมีความสำเร็จได้จริงแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นความเชื่อคือเบื้องต้นเลยแต่การเริ่มต้นมันต้องมีว่าควรทำอะไรก่อนหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยที่เป็นแนวทางจริงนะต้องไม่ทำจนเกินตัวมีกำลังแค่ไหนก็ต้องทำแค่นั้นช้าแต่ชัวทำแล้วได้ผลสำเร็จชัดเจนที่นี่หลังจากที่เรานำแนวทางของในหลวงมาทำแล้วเนี่ยวันนี้เรามั่นใจทุกเรื่องที่เราทำอย่างที่จะเห็นของในเนี่ยบางอย่างอาจจะชะลอหรือจะดรอปไปแต่อีกหลายอย่างมันเข้ามาเสริมได้เพราะเราทำไว้หลายอย่างคือที่นี่พื้นที่เราส่วนหนึ่งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นี่มันเป็นหลากหลายอาชีพที่เข้ามาดูงานแล้วจำนวนมากแต่ละปีนะก็จะชี้เห็นกับว่าถ้าเราชอบแนวทางเกษตรอินทรีย์มันมีแล้วก็ทำได้จริงแต่ถ้าชอบเกษตรแบบยังต้องการเกษตรมันมีที่ทำที่ลดต้นทุนคือใช้ต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงโดยที่ตลาดก็ยังต้องการเลยแล้วก็แนะนำพืชโอกาสมันมีพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชโอกาสอยู่หลายตัวอันไหนยากง่ายส่วนใหญ่เราจะทำมาแล้วเราถึงแนะนำได้ใช้ของที่มีในท้องถิ่นทำไม่ต้องไปเอาสรรหาที่มันไกลๆเข้ามาทำแต่ว่าถ้ามีพื้นที่เองก็จะได้เปรียบแต่ไม่มีพื้นที่เองก็สามารถใช้ที่คนอื่นทำได้โดยการเช่าหรือขอทำอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้พื้นที่ที่คนเขาไม่ทำเยอะแยะที่เขากลัวเสียภาษีเยอะเราสามารถไปทำเริ่มต้นก่อนได้แต่เริ่มจากน้อยๆไปหามากๆอย่าเริ่มมากแล้วถอยมาหาน้อยอันนั้นคือไม่ผ่านถึงว่าควรจะทำสักไร่สองไร่ก่อนตอนนี้มันมีอยู่ตวงที่แนะนำไปน่าจะคนไปทำพอสมควรแล้วแนะนำสองตัวแต่มีหนึ่งกับมีสองเช่นศูนย์เราเนี่ยจะมีอ้อยคะน้ำอ้อยคะน้ำเนี่ยทำมากได้ตังน้อยนะทำน้อยได้ตังมากคืออันนี้แนะนำลองพาไปดูของจริงเลยอ้อยคะน้ำของเราที่ทำตัวอย่างเนี่ยทำไว้แค่10กอพอแต่ทุกคนต้องทำไม่เกิน1ไร่ในอ้อย1กอเนี่ยเราสามารถใช้คนในครอบครัวดูแลได้ค่อนข้างดีเช่นอ้อยเราปลูกเนี่ย10เดือนเราจะได้เงินพอได้เงินแล้ววิธีการที่เราบอกให้ทำเนี่ยมันอยู่ได้เป็น10ปีหรือ10กว่าปีอ้อยคันน้ำใน1ลำเนี่ยมันจะมีรายได้ที่ประมาณ50บาทถึง200บาทแล้วแต่ฐานที่ขาย
ปลูกเองคั้นเองขายเองไปขายตลาดนัดก็ได้หรือไปขายย่านชุมชนนัดหรือไปขายริมทางก็ได้เพราะอันนี้มันมีตัวอย่างที่เคยทำได้แล้วเช่นคั้นขายเนี่ยอ้อยที่เราพันที่เราสอนให้ทำเนี่ยมันได้ประมาณ3ลิตรฝ่าถ้าเราไปขายเป็นแก้วนะแก้วละ20บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6แก้วครับถ้าไปขายเป็นขวดขวดละ10บาท15บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6ถึง8ขวดอันนี้แค่ลำเดียวนะแล้วกอมึงกอหนึ่งสามารถมีได้ถึง40ลำถ้าทำวิธีการที่เราบอกเอาจุลินทรีย์ไปใส่เอาน้ำหมักอันนี้ทำแบบอินทรีย์เลยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราได้แนะนำเป็นพืชโอกาสที่คนเริ่มต้นคืออาจจะขายได้วันหนึ่ง2 300หรือ3 400ก็ได้แต่ไปเก็บข้อมูลมาจากสุราษฎร์ตอนนั้นลูกชายไปสัมมนาที่สุราษฎร์ก็อาศัยไปเที่ยวด้วยแต่ว่างเขาสัมมนาเราก็ขับรถเที่ยวไปเจออ้อยที่เราสนใจเรื่องข้อมูลแล้วก็มีอ้อยเส้นทางบายพาสที่ไปนครศรีธรรมราชอ่ะมันมีบายพาสจากสุราษฎร์ไปรอบเมืองนะเป็นทางรอบเมืองมีอ้อยคั้นขายอยู่เจ้าหนึ่งเราก็ไปซื้อแก้วหนึ่งซื้อแล้วนั่งคุยด้วยถามว่าเราจะขายได้วันประมาณกี่แก้วเนี่ยเขาว่าก็บางวันก็3 40แก้วบางวันก็ถึง 2-300 แก้วแก้วละ40บาทเป็นแก้วใหญ่เลยที่เราก็มามองว่าแค่เราทําแล้วเราให้คนในครอบครัวทําเนี่ยปอกเองคั้นเองไปขายเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าขายแก้วเอาแก้วถ้าเราขายแก้วเล็กแก้วละ20บาทวันหนึ่งถ้าเราขายสักร้อยแก้วมันก็ 2,000 แล้วนะหักต้นทางไรเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ทุนน้อยมากถือว่าเราเช่าที่คนอื่นทำเลยขอที่อื่นนะเอาสัก2งานพอ2งานนี่เราเลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะเอาแค่อ้อยอย่างเดียวนะแล้วอย่างอื่นยังเสริมได้อีกเพราะอ้อยเนี่ยถ้าเราทำมากเนี่ยเราจะไม่ได้เป้าหมายอันนี้แต่ถ้าทำน้อยเนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีนี่คือ1ตัวอย่างที่เรามีมันอยู่ที่วิธีคิดของอย่างหนึ่งปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันแต่รายได้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีคิดเอาอย่างนี้ขอยกตัวอย่างครอบครัวเราอะโวคาโดเนี่ยผมเองก็เคยค้านว่าปลูกบ้านเราเนี่ยมันไปไม่ได้แต่ในเมื่อลูกเขาคิดอย่างว่าถ้าเราทำอะโวคาโดถ้ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วเราทำได้เนี่ยเราสามารถมีรายได้ของเหมือนกันขายไม่เหมือนกันที่อื่นเขาขายอาจจะโลสัก40บาท60บาท80บาท100ฝ่าพอเราตั้งราคาเองได้ในเงื่อนไขเราตั้งเพราะว่าเราทำจนเรายืนยันตัวเองได้ว่าเราคือคนทำตัวนี้ผลออกมาอย่างนี้ขายได้แล้วมีรายได้จริงในเมื่อกระแสมาเราก็ทำต้นขายด้วยอันนี้คือครอบครัวเราเลยเรามีรายได้เยอะมากอันนี้คือของอย่างเดียวทำไมขายราคาไม่เหมือนกันต้องเชื่อว่าทุกอย่างผมเคยเริ่มต้นว่าต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราต้องทำได้วิธีการไม่ต้องคิดเอาถ้าเราเป็นคนที่ทำแล้วเรายังไม่เชื่อนะเราต้องเริ่มจากไปดูคนที่เขาทำหลายแห่งอย่าดูแห่งอย่าเชื่อคนเดียวตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบที่เราสามารถมาพิจารณาได้คนไหนว่าของตัวเองดีเนี่ยเราสามารถทดลองได้อย่างของผมตอนนี้ที่ทดลองและสามารถกล้าเผยแพร่เนี่ยจุลซีที่เราทำเนี่ยเรามีหลายตัวมากมันมีการทดลองแม้จุลซีต้องถิ่นเราก็ไปจับเองนะสอนวิธีการไปจับเลยจับมายังไงแล้วมาเลี้ยงยังไงอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วต้องมาผ่านการพิสูจน์จากเราว่าอันนี้มันเหมาะกับเราไหมอย่างเช่นผมบอกว่าอ้อยดีคุณลองไปคิดดูต้องคิดก่อนนะว่าอ้อยเนี่ยมันดีจริงไหมอย่างอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยกิโลละบาทแต่อ้อยเราเนี่ยถ้า7กิโลมันได้ร้อยฝ่าถึง200บาทนี่ก็ลองคูณว่ามันกิโลละกี่บาทแต่มันต้องบวกด้วยแรงงานการไปแปรรูปให้มันเป็นอ้อยที่มีมูลค่าแต่ไม่ใช่ว่าตัดอ้อยเข้าโรงงานตัดเป็นมัดรถบรรทุกไปก็ได้กิโลละบาทอันนี้เราเปรียบเทียบระหว่างอ้อยกับอ้อยปลูกที่เดียวกันทำไมรายได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนถ้าไม่เคยทำและอยากทำต้องไปดูคนอื่นทำก่อนดูใครก็ได้ดูคนที่ล้มเหลวก็ได้ดูคนที่สำเร็จก็ได้แล้วมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราที่น่าทำอันนี้คือผมเรียนเมื่อไม่นานก็ไปเรียนที่ยะโสธรมาเรื่องจุลินทรีย์เมื่อไม่นานก่อนนั้นก็ไปเรียนที่ท่าลี่จังหวัดเลยคืออาจารย์มีเยอะมากแต่ถ้าเราจะเป็นคนสอนให้เขาไปทำตามเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้แล้วแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอย่ายกสิ่งที่สมมุติว่าแล้วไปบอกเขาเนี่ยอันนี้ล้มเหลวแน่นอนแล้วคนที่สนใจจะทำเนี่ยให้ดูหลายแห่งอย่าเชื่อในแห่งเดียวที่ทางโอ้ไปดูเนี่ยบางคนบอกว่าของเรามีทุนเยอะมีที่เยอะเราก็ทำได้แต่ก่อนที่เรามีที่เยอะมีทุนเยอะเนี่ยเราต้อง

แต่ผมมีความเชื่อนะเอาแค่ครอบครัวเราเป็นตัวอย่างนะแต่ก่อนที่เนี่ยทุกคนจะเชื่อเลยว่าพ่อเก่งพ่อทําได้ทุกอย่างพ่อมีทําได้หลายอย่างแต่พ่อล้มเหลวมาเยอะมากแต่วันเนี้ยความล้มเหลวน้อยมากเลยเพราะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ที่มือถือสามารถประเมินได้จากมือถือเลยแล้วเวลาเข้าประชุมในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เราแพ้โหวตแต่ก่อนเราอะชนะคนเดียวเพราะไม่มีฝ่ายค้านประชาธิปไตยไม่มีฝ่ายค้านนี่ล้มเหลวนะแต่วันนี้เวลาคุยกันเนี่ยเราคุยเสร็จเราก็ลืมหลายอย่างจําไม่ได้นอกจากงานที่เราทําประจําเราจําได้แต่ลูกๆเขาจะมีคอมมาตั้งเลยทุกอย่างมันเป็นข้อมูลเก็บไว้หมดเลยนับถอยหลังเท่าไหร่ก็มีพวกเนี้ยต้องคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความคิดที่ดีแล้วก็จุดช่องโหว่ได้ดีกว่าเราเยอะผมมีความเชื่อนั้นเพราะอันนี้จากครอบครัวเราเองรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ใช้แรงงานอย่างเดียวตอนนี้มันมีมันสมองเข้ามาเสริมตอนนี้เอาแค่ตอนนี้เรากำลังมีชื่อเสียงเรื่องอะโวคาโดนะแต่ถ้าเป็นพ่อตอนที่เริ่มต้นปลูกเนี่ยพ่อจะไปเอาโกโก้เพราะประเมินจากโกโก้โอ้โหพูดถึงฟาร์มเด่นโกโก้เด่นมากประเทศไทยต้องนำเข้าเยอะแล้วมันเป็นอาหารที่หลายครอบครัวยังต้องกินแต่มาแพ้ด้วยข้อมูลของลูกสาวที่ทำอะโวคาโดแล้วมันไวมันดียังไงผลท้ายเราไปหาคนที่เก่งไปดูงานที่น่านเป็นชื่อโกโก้วัลเล่อันนี้เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นเครือข่ายกันลูกคำนวณบอกหมดทุกอย่างเลยว่าขั้นตอนเขาดังระดับโลกนะตอนนี้ได้รางวัลระดับโลกมาด้วยเขาบอกเลยพ่อมันต้องทำยังไงถึงจะได้ขนาดที่เขาทำดีทั้งน้องทุนมีองค์ความรู้ต้องมีองค์ประกอบเรื่องโครงสร้างด้วยอันนี้คือไปดูงานมากลับมาเลยต้องยอมให้ลูกปลูกอะโวคาโดถ้าปลูกโก้วันนี้ที่เพชรบุรีนะถือว่าไม่ผ่านแต่วันนี้อะโคโดนี่ถือว่าทำรายได้ให้ครอบครัวเยอะมากครับนี่คือการไปดูคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองที่ทำหรือไม่ทำถ้าในบ้านเราที่ยึดถือเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นกฎของบ้านเลยก็คือต้องทำตามกำลังที่มีอย่าฟุ้งเฟ้อคือถึงว่าบางอย่างเราคิดว่าเราทำได้แต่มันก็ต้องทำกำลังที่เรามีณวันนั้นสมมติว่านี่ยังมีไร่ที่รกเยอะนะถ้าเราจะทำให้หมดทั้งหมดเนี่ยมันเกินกำลังเราที่มีวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งถ้าเรามีความพร้อมวันนี้หรือเราไม่เดือดร้อนในการทำเราก็ทำขยายไปได้อันนี้คือไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อยากทำต้องทำเลยทุกอย่างต้องพร้อมต้องหาเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่ละต้องทำตามกำลังที่มีแล้วก็ต้องประมาณตัวเองด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพทำแค่ไหนอันนี้ที่บ้านตัวนี้เหมือนเป็นกฎของครอบครัวแล้วนะอันนี้คือแนวทางพระราชดำรัสที่วางไว้ให้ทำได้ดีแล้วก็ได้จริงมันต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะแต่ผลงานที่พระองค์ท่านวางไว้ไม่ได้จบตามนั้นนะเราสามารถไปดูได้อย่างเพชรบุรีเนี่ยเราเด่นมากอยู่หลายเรื่องเช่นโครงการแหลมบักเบี้ยอันนี้ศาสตร์พระราชาที่วางให้เห็นแนวทางชัดเจนแล้วอยู่อีกหลายปีเราสามารถดูว่าจากน้ำเสียของเพชรบุรีเนี่ยไปบำบัดให้เลี้ยงปลาได้แล้วก็คือกองน้ำเสียด้วยธรรมชาติอันนี้คืออันนี้เพชรบุรีมีห้วยทรายจากป่าทุรกันดารอันนี้จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีเห็ดมีเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ใหญ่มากมีเห็ดโคนมีรายได้เยอะมากโครงการช่างหัวมันแล้วถ้าย่อยออกมาที่เห็นภาพชัดเจนจากคนเอาแนวทางนี้ทำก็คือส่วนของเราส่วนเรานี่มาดูได้ตลอดอันนี้เราเห็นภาพหรือว่าไม่ใช่โครงการหลวงที่ทำไว้ในโครงการอย่างเดียวมันสามารถขยายมาสู่ประชาชนแล้วก็ชุมชนได้ของเรานี่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนโครงการต้นแบบนะแต่มันเป็นโครงการที่ใช้แล้วก็มีประโยชน์จริงอันนี้คือต้นแบบมันมาจากศาสตร์พระราชาขอให้รู้ว่าพระราชาพระราชินีไม่อยู่แล้วนะแต่ศาสตร์นี้ยังอยู่และยังยืนด้วยครับสิ่งพ่อหลวงกับแม่หลวงวางให้ของเราเนี่ยของผมไม่ต้องวางศาสตร์ต่อแล้วเพราะลูกศาสตร์ต่อชัดเจนอยู่แล้วแล้วลูกเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยเขามีเครือข่ายมีองค์ประกอบทางองค์ความรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อก็สำคัญอย่างวันนี้สื่อให้โอกาสเราเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าจะเผยแพร่ไปได้พอสมควรแล้ววันนี้ข้อมูลจากเราเนี่ยจะไม่แม่นเหมือนของลูกแหละลูกทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขามีบันทึกไว้หมดเลยนะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยสามารถย้อนกลับได้หลายๆปีที่เขาทำแต่พ่อพูดแล้วลืมบางเรื่องลืมพูดแล้วเลยเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ถ้าใส่ใจเรื่องเกษตรหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้านอกจากโครงการหลวงแล้ว

0: ของเรายังมีอีกทางเรื่องที่มาศึกษาดูงานได้ดูฟรีได้ไม่ต้องเงินอย่างเดียวครับขอให้เข้ามาอย่างเดียวอันนี้ก็ดูเพจของสวนเพชรเกาะอินทรีวิทัยหรือว่าไร่สุริยาหรือสวนเพชรริวรีสอร์ทได้เลยจะเป็นทางทาง Facebook หรือจะเป็นทาง TikTok ก็ได้อันนี้คือจะสามารถเข้ามาดูข้างในนี้ได้เลยครับแล้วที่นี่เข้าชมฟรีแต่ว่าสินค้ามีขายมีอาหารให้ทานอันนี้ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะก็ต้องมีค่าบริการเพราะเรามีต้นทุนที่ต้องทำเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีเงินก็มาได้แต่มีเงินก็ยิ่งดี
1: ทีนี้ฝังบางรอบนะฝังสี่รอบทางนี้ก็มีเนี่ยกินแล้วยังมีใส่ก้อนดุนซีนี่ก้อนดุนซีที่เราฝังนะอันนี้ฝังครั้งอยู่ได้6เดือนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัดหญ้าตัดหญ้ากับฝาดหญ้ามาใส่แบบนี้มันก็จะเป็นอาหารของอ้อยต่อไปอ้อยนี้ไม่ต้องปุ๋ยอื่นแล้วอันนี้พอเลยแล้วกอเนี้ยประมาณการว่าอยู่ป่า10ปีครั้งเดียว

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะคะของที่สวนเพชรเกาะอินทรีย์แห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเดินตามศาสตร์พระราชาเหมือนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

รายการเมืองไทยดีๆวันนี้พาไปชมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ของใช้ร่วมสมัยที่ทั้งสวยและงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือจากสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกผลงานหัตถกรรมจากจังหวัดสระแก้วที่นำไม้ไผ่

0: วัสดุธรรมชาติ 100% มาถักทอด้วยความประณีตแล้วผสานเข้ากับเซรามิกอย่างลงตัวเสน่ห์ของชิ้นงานไม่ได้อยู่แค่ความสวยงามครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ภูมิปัญญาชุมชนทุกเส้นไม้ไผ่คือความตั้งใจทุกลวดลายคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและทุกชิ้นงานคือทางเลือกของคนรักธรรมชาติจากสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกจังหวัดสระแก้วงานคราฟต์ไทยที่สวยใช้ได้จริงไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะอยู่กับป้ามุดค่ะป้ามุดคือหัวหน้ากลุ่มงานจักสานเซรามิกด้วยไม้ไผ่ที่วังน้ำเย็นสระแก้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจักสานเซรามิกไม้ไผ่คืออะไรคะป้ามุด
2: จ้าลูกจักสานไม้ไผ่นี่เป็นงานฝีมือลูกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะลูกเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นงานที่ชาวต่างชาติหรือคนไทยได้ชื่นชมนะลูกก็เป็นงานที่ภูมิใจลูกแล้วเป็นงานที่ขายดีลูกแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกลูกแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นโครงการของพระราชดำรินะจ๊ะเป็นโครงการของพระราชินีพันปีหลวงลูกต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญหายนะลูก
1: ค่ะทราบมาว่าที่เนี่ยในจังหวัดสระแก้วในของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลย
2: ใช่ลูกใช่
1: ค่ะเรามีการแนวทางในการบริหารงานกิจกรรมกลุ่มแบบนี้ยังไงบ้างคะเราถึงได้แบบเหนียวแน่นมาก
2: ก็จริงๆแม่จะจ่ายงานโดยช่วยเหลือให้ชุมชนโดยที่ว่าเอาเงินที่ยอดขายนะลูกมันเป็นการจัดซื้อของกลุ่มแล้วเอาไปจำหน่ายแล้วก็เก็บเงินมาไว้เป็นทุนเพื่อจะให้กลุ่มได้มีเงินใช้มีเงินหมุนเวียนได้มีงานทำอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ที่แม
1: ่แปลว่าแบบเหมือนเราทำรวมกลุ่มกันได้ชิ้นงานมาพอออกขาย
2: จำหน่าย
1: แล้วก็มีเหมือนมีธนาคารในกลุ่มใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้ดูแลกลุ่มยากไหม
2: ก็จริงๆถามว่ายากไหมก็ถ้าเราบริหารดีก็ไม่ยากนะลูกแต
1: ่
2: ถ้าเราบริหารไม่ดีก็ยากนะคะก็คือเราบริหารให้ถูกนะลูกก็คือจุดนี้เราต้องช่วยเขายังไงเราจะให้เขาแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ให้เขาได้อยู่ได้นะคะแล้วก็กลุ่มอยู่ได้นะจ๊ะ
1: ตอนนี้มีสมาชิกรวมกลุ่มกันของกลุ่มจักสานเซรามิกไม้ไผ่แบบนี้กี่คนกี่ครัวเรือน
2: ก็สามหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่หมู่บ้านนึงก็ประมาณ5หมู่บ้านนึง10แล้วหลักก็คือหมู่13หมู่ที่บ้านประมุดอ่ะลูกก็คือจะเป็นหลักนี่ก็เยอะหน่อยก็อยู่ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนรวมๆแล้วก็หลายคน
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างน่ะล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดจักสานไม้ไผ่เซรามิกตรงเนี้ยขึ้นมาหาง่ายทุกอย่างง่ายแต่จะทําง่ายเปล่านั้นนะคะคุณผู้ชมเอ้ยประมุดร้องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถ้าอย่างงั้นนะคะว่าการจะออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตั้งแต่ไม้ไผ่เป็นลำๆเลยนะจนออกมาเป็นชิ้นงานสวยๆเลยป้ามุดพาทำด้วยได้ไหม
2: ได้
1: นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ด้านในค่ะ

0: ังจากที่ฟังเรื่องราวความเป็นมาของจักสานไม้ไผ่ของจังหวัดสระแก้วมาแล้วนะคะที่ทุกคนต้องร้องว้าวค่ะแต่ตอนนี้พามาดูขั้นตอนกระบวนการทำค่ะว่าตั้งแต่กระบอกไม้ไผ่จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างป้ามุดขาเชิญตรงนี้เลยค่ะ
1: จ้าสวัสดีลูกๆสวัสดีจ้าก
0: ำลังทำเลย
1: จ้าลูก
0: ใครอยากทราบจริงๆเลยว่าขั้นตอนในการทำกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานที่เมื่อกี้เห็นแบบสวยมากๆนะคะทำยังไงบ้างคะ
1: จ้าลูกงานอันนี้นะลูกมันเป็นงานไม้ไผ่นะลูกเนา
0: ะ
1: แม่ก็จะไปตัดไม้ไผ่จากต้นนะลูกแล้วก็เอามาขูดผิวสีเขียวออกลูกเมื่อผิวได้ผิวสีเขียวออกแล้วก็มาตัดข้อหัวท้ายออกลูกแล้วก็จะเอาไปผ่าให้ได้4ซีกลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปต้มน้ำที่เดือดแล้ว1ชั่วโมงการที่ต้มน้ำถามว่าต้มทำไมลูกต้มให้ไม้ไผ่เรามีความเหนียวมีความทนตัวมอดไม่เจาะลาไปขึ้นนะลูกแต่การใช้ของเราเราจะเอาเฉพาะผิวติดผิวนะลูก
0: ก็คราวนี้ตอนนี้กำลังตอกกันอยู่เลยกำล
1: ัง ใช่ลูกกำลังต้มไม้ไผ่ล
0: ู
1: ก
0: งั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยได้ไหมคะ
1: ได้ลูก
0: เล่าไปด้วยเลย
1: จ้าจ้าลูกก็คือ
0: ขั้นตอนนี้
1: ขั้นตอนนี้คือต้องต้มอะลูกต้มเพื่อให้ไม้ไผ่นี่มันเหนียวลูกตาผ่าสี่ซี่ผ่าป้องสี่ซี่นะจ๊ะก็คือ แม่จะทำให้ดูตาผ่า
0: ก่อนที่จะเอาเข้าไปข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนการต้ม
1: ต้มลูก
0: ก็จะต้องผ่า

0: ่อนต้มใช่ไหมคะ
1: ใช่คือไม่ไผ่เราต้องถ้าไม่ต้มนี่ไม่ได้ลูกมันคมแต่พอต้มแล้วเนื้อมันจะเหนียวจะนิ่มนะลูกแล้วก็ตัวหม้อไม่เจาะลาไม่ขึ้นนะคะลูก
0: เหมือนกับถนอมเนื้อไม้ไผ่ก่อนที่เอาขึ้นไปทำด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ลูก
0: พอไปต้มเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: แม่ต้องเอาไปตากแดดนะจ๊ะ
0: ต้มนานไหมแม่เดี๋ยวขอโทษ
1: ต้ม1ชั่วโมงลูกน้ำที่เดือดแล้ว1ชั่วโมงนะจ๊ะก็คือเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะลูกให้ได้สีแดดพอได้สีแดดแล้วจะทำปุ๊บเราก็จะต้องเอาไปแช่น้ำอีก1คืนนะลูกพอได้1คืนแล้วเราก็จะเอาแปรออกให้เหลือแต่ผิวลูกแล้วก็ไปนั่งกรีดออกให้เป็นเส้นบางๆบางๆบางๆลูกแล้วก็เอาไปขูดพอขูดให้บางตามไซส์งานที่เราต้องการไซส์ปากกาไซส์เซรามิกไซส์คอนโทรไซส์กระเป๋า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจ้าลูกก็ให้ตามไซส์ของเขาแล้วลูกแล้วก็ขูดให้บางแล้วก็ขึ้นชิ้นงานเลยลูก
0: อ๋อระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เราไปตัดไม้ไผ่มาจนกระทั่งกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน1ชิ้นน่ะแม่ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
1: ก็นานพอสมควรนะลูก
0: ถึง1อาทิตย์มั้ย
1: อ๋อไม่ถึงลูกไม่ถึงก็ประมาณ 3-4 วันที่รวมกันผ่านขั้นตอนกันนี้นะลูกนะก็ประมาณ 3-4 วันแล้วก็จะได้ขึ้นงานเลยนะจ๊ะ
0: คราวนี้ค่ะแม่เมื่อกี้แม่บอกว่าพอเอาไปต้มแล้วใช่ไหมคะแล้วพอไปต้มแล้วเอาออกมาแล้วมานั่งกรีดแล้วระดับความบางในการขึ้นเส้นงานชิ้นงานนะคะแม่บอกว่าแตกต่างกัน
1: ใช่ลูกใช่
0: นั่นหมายความว่าไงแม่อธิบายให้ก็ฟังก่อนชิ้นงานแบบไหนความหนาแบบไหนหรือว่าชิ้นงานแบบไหนมัน
1: ต้องบางถ้าบางสุดเราต้องขึ้นปากกาลูกแต่ถ้าปานกลางก็ขึ้นเซรามิกแต่ถ้ารองลงมาอีกขึ้นกระเป๋านะจ๊ะแล้วก็ขึ้นภาชนะต่างๆนะลูกที่ลูกค้าสั่งมานะจ๊ะแล้วก็ไปทำจำหน่ายนะจ๊ะ
0: เอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกัน
1: ใช่ลูกใช
0: ่แล้วอย่างนี้มีกลุ่มลูกค้าไหมแม่กลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาตินี่ไหม
1: มีค่ะลูกมีก็กลุ่มส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยคนไทยซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกลูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะเห็นชิ้นงานแล้วแล้วก็อยากจะลองลงมือทำด้วย
1: ใช่ไ
0: หมคะเดี๋ยวให้พาไปดูเลยกว่าว่าอยู่ตรงไหนแล้วลองทำเนี่ยทำยังไงยากแค่ไหน
1: ได้
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำด้วยมือของเราเองด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าขึ้นชิ้นงานเนี่ยมันเป็นยังไงนำเลยค่ะ
1: ไปลูกไปกับแม
0: ่ไปค่ะ

0: โอ้โหเอาละค่ะเข้าสู่กระบวนการทำชิ้นงานจริงๆแล้วนะแม่
1: ใช่ใช่ลูกใช่ทีนี้เป็นขั้นตอนการที่เราจะผลิตหลังจากที่เราไปถ่ายรายการที่ต้มไม้ไผ่แล้วนะลูกนะ
0: ค่ะ
1: นี่แม่ก็จะทำต่อ
0: ค่ะกระบวนการขั้นตอนจากที่ต้มมาแล้วแล้วแม่ก็ต้องบอกว่ามีการ
1: ทุกคน
0: ดึงออกมาเป็นแผ่นๆเส้นๆให้มีความหนาบาง
1: ใช่ไ
0: หมคะนี่อุปกรณ์ค่ะแม่
1: ทีนี้แม่ต้อง
0: เริ่มจากอะไรคะเนี่ย
1: ทีนี้แม่ขออนุญาตแม่ต้องอย่างนี้นะคะ
0: ได้ค่ะนะนี่คือท่าที่ถูกต้องในการทำงาน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: จะทำให้เป็นแผ่นอย่างนั้นไงลูกแผ่นเพื่อจะเอาไปกรีด
0: ในการลอกแบบนี้ค่ะแม่มันค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวัง
1: ใช่ต้องแบ่งมือให้ได้ขนาดลูกถ้าไม่แบ่งมือไม่ได้เนื้อไม้มันจะแหว่งจ้ะก็มือตำแหน่งมือจะต้องให้รู้เลยลูกอันนี้ไม่ใช้ก็จะใช้ตัวนี้ลูก
0: ใช้ฝั่งไหนคะแม่ฝั่งที่ติดกับเปลือกด้านนอก
1: ใช่ใช
0: ่
1: อันนี้ถ้าแม่ทำจริงก็จะได้ประมาณ 5-6 แผ่นลูก
0: ตอนหนึ่งตอนหนึ่งความหนาน่าจะประมาณสัก2 มิลนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ก็คือแม่จะเอาออกอย่างนี้ออกอย่างนี้เสร็จ

0: ็จะเป็นขูดเสร็จแล้วลูกก็จะเป็นกรีดเส้นเล็กๆเหมือนน้องยุ้ยกรีดนะลูกเพื่อจะขึ้นภาชนะปากกา
1: ละเอียดมากเลยนะนั่นน่ะแม่
0: ใช่
1: นะคะคราวนี้พอกรีดเป็นเส้นๆเส้นๆอย่างนั้นแล้วเราจะได้

0: ือนเป็นผู้เล็กๆใช
1: ่ไหมใช่ลูกก็คือจะไปขึ้นชิ้นงานตามที่เราจะขึ้นรูปทรงต่างๆนะคะลูกก็ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็
0: อันนี้เป็นปากกา
1: ใช่ถ้าเป็นตอกสีก็จะกรีดจะกรีดเล็กๆแล้วก็ไปย้อมสี
0: แล้วก็ตรงจุดที่เห็นอยู่ตรงด้านนู้นก็คือของพี่ยุ้ยเริ่มสานเป็นปากกาแล้ว
1: ใช่ลูกใช่
0: ใช่นะคะวิธีการสานเนี่ยโหของพี่ยุ้ยกำลังนั่งทำขมักขม้นนะแม่เนาะต้องใช้คำนี้เนาะ
1: ใช่
0: นะคะคราวนี้หนึ่งชิ้นงานอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยค่ะมีออเดอร์ออกมาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ออเดอร์ยอดดีลูก
0: ยอดดี
1: ตัวปากกานี่เป็นสินค้ายอดที่ขายดีลูกเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริษัทนะลูกบริษัทนี่ก็จะซื้อเยอะแล้วก็เป็นธนาคารอย่างเงี้ยลูกธนาคารนี้เขาจะใช้ของฝากเยอะมากนะคะแล้วล่าสุดที่แม่ไปพิพิธภัณฑ์นครลูกแม่ก็จะได้ออเดอร์พันชิ้นนั้นเป็นของการคัง
0: ก็คือสั่งเป็นล็อตๆเลยนะคะโอ้โหช่องทางการตลาดมีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะแม่เนาะในขณะที่แม่กำลังเล่าหนูขอลองทำด้วยดีกว่าอยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าออกมาเป็นเส้นนี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะคะแม่
1: ตอกกลมแย่ให้ได้นะ
0: ได้ได้
1: แย่ให้ได้นะแย่รู้เนี่ย
0: ไหนๆก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องมีการลงมือทำฝึกฝีมือดูซิว่าต่อไปเนี่ยเราจะมาสืบทอดกับแม่มุดได้หรือเปล่าเข้ารูไหนคะแม่ตัวนี้นะ

0: ลักษณ์เด่นๆของเราเลยคืองานละเอียด
1: ใช่ๆ
0: แล้วการออกแบบเป็นยังไงมั่งอ่ะ
1: ก็ออกแบบนี้ก็ลูกสาวจะออกแบบรูปทรงที่มาแล้วก็ขึ้นลายตามชิ้นงานว่างานชิ้นนี้เราจะต้องขึ้นลายนี้นะจะสวยแล้วบางชิ้นเราจะสามารถไปขึ้นลายนี้ก็จะขึ้นไม่ได้อย่างตัวปากกาเนี่ยก็ขึ้นได้เฉพาะลายดอกเล็กๆนะลูกแต่ถ้าเป็นเซรามิกเป็นกระเป๋าก็ขึ้นได้เกี่ยวกับลูกดอกอะไรได
0: ้คือจริงๆอ่ะเราเห็นในเรื่องของสีสันด้วยนะที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากๆหรือก็ไม่ได้แมมสีอ่อนแบบธรรมชาติแบบเนี้ยมากเกินไปแม่มีการเลือกการใช้สียังไงให้รู้สึกว่าเนี่ยคือทันสมัยนะเนี่ยโมเดิร์นนะตลาดต้องการ
1: เรื่องสีลูกก็คือว่าถ้าต่างชาติจะเล่นโซนของกรมท่าแต่ถ้าคนไทยลูกก็จะหวานแหววนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นออเดอร์ของลูกค้านี่ตามสีของลูกค้าเลยนะจ๊ะก็คือ
0: เลือกได้เหรอแม่
1: เลือกได้ลูกเลือกได้ก็สามารถให้ลูกค้าเลือกลายเลือกสีได้เลยนะจ๊ะตามความต้องการนะคะจริงๆบางลูกค้าก็จะเล่นสีธรรมชาติก
0: ็
1: คือไปเอาเปลือกไม้ไผ่ไปเอาเปลือกประดู่เปลือกมะยมเปลือกยูคาปลวกอะไรมาย้อมสี
0: แสดงว่าที่เห็นเนี่ยแม่มดเป็นสีจากธรรมชาติด้วยไม่ใช่สีเคมี
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่ก็คือความเด่นของเราอีกแบบนึง
1: จ้าลูกจ้ะ
0: นะนะคะแล้ววิธีการเอาเซรามิกที่อยู่ข้างในอะค่ะมาใช้ในการขึ้นรูปจากการจักสานเนี่ยแม่เลือกผลิตภัณฑ์ยังไงคะ
1: ก็จริงๆแม่จะคัดรูปทรงที่สวยนะจ๊ะถ้ารูปทรงที่สวยนะลูกเอามาสานแล้วมันยิ่งจะสวย
0: ใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยคือจากการแม่ก็ต้องเลือกว่าแบบนี้ทรงนี้ได้นะคะแม่เลือกจากไหนบ้างเคยในลิสต์ในหัวเรามีอะไรบ้างที่เราตอนนี้เรามองไว
1: ้ก็จริงๆอ่ะเวลาแม่ไปออกงานนะลูกส่วนเซรามิกตอนนี้แม่จะช่วยโครงการของโครงการของสมเด็จพระราชินีที่ออกงานท่านไปออกบูธท่านจะมีเซรามิกมีอะไรนะคะแม่ก็ติดต่อแล้วก็พอออกงานก็จะไปซื้อช่วยซื้อเลยแล้วก็เข้ามาสาน
0: แสดงว่าเซรามิกที่เห็นอยู่ข้างในที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ซื้อมาจาก
1: โครงการของ
0: ศิลปาชีพ
1: ใช่ค่ะเวลาออกงานก็ท่านก็จะไปออกอย่างวันแม่นี้จะไปซื้อเยอะเลย
0: ค่ะ
1: จ้ะก็คือ
0: เราเล็งไว้ละ
1: คือเลขาที่ติดนี่ก็จะโทรมาป้ามูดตอนนี้เซรามิกมาแล้วนะอะไรก็เราจะไปดูลูกพอไปดูเราเห็นรูปทรงสวยๆเราก็ซื้อมา
0: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนอกจากปากกาที่มีแจกันที่เห็นนะคะก็ยังมีอะไรนะชาเซตน้ำชา
1: แล้วก็
0: กระเป๋า
1: จ้ะ
0: กระเป๋าดีค่อนข้างที่จะยากนะแม่เพราะดูจากรูปทรงของกระเป๋าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ลูกใช่
0: ในการขั้นตอนการทำกระเป๋านี่คือเป็นยังไงยากจริงๆใช่ไหม
1: ก็แม่จะขึ้นเป็นงานแผ่นก่อนลูกเป็นงานแผ่นแล้วก็เอาโครงเข้ามาแล้วก็ให้น้องยุ้ยเข้าประกอบ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้คนงานเราสานเป็นแผ่นก่อนลูกก็ได้แผ่นแล้วก็มาประกอบเป็นกระเป๋าใช่ไหมแต่ถ้าตัวเป็นตัวอื่นก็ขึ้นรูปทรงได้เลย
0: นะคะแม่เมื่อกี้มันไม่เข้าอ่ะนะคะเดี๋ยวลองทำอีกทีนึงดีกว่านะแม่เนาะลองทำดูแต่คือจริงๆก็อยากลองกรีดตรงนี้บ้างนะ
1: ขูดดีกว่าลูก
0: ขูดดีกว่าเนาะ
1: ขูดดีกว่าม
0: าค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกกันดีกว่าเมื่อกี้คือยากระดับนึงละเดี๋ยวคือ
1: การ
0: แบบนี้ทำไงบ้างคะเนี่ย
1: การขูดหนูพอขูดได้เสร็จใกล้ๆจะเสร็จหนูต้องประคองให้ดีที่สุดอย่าให้มันขาดนะ

0: ป็นเมืองที่อ้าแค่
1: คุณผู้ชมคะพอได้ลองทำแล้วรู้เลยค่ะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ว่างานในระดับนี้ฝีมือแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแน่นอนแม่มดคะเราต่อยอดลงไปให้กับเด็กๆหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ฝึกทำให้คงอยู่แบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ก็ตอนนี้ก็จะมีลูกสาวนะคะซึ่งสืบทอดต่อแม่มดนะจ๊ะแล้วก็ลูกสาวก็ไปพัฒนานะจ๊ะเรื่องสีเรื่องลายเรื่องออกแบบนะจ๊ะลูกก็ถือว่าแม่มีบุญแล้วก็โชคดีนะจ๊ะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ให้คนไทยหรือต่างชาติได้ชื่นชมนะลูกแล้วก็ได้ทำงานได้มีเงินได้ใช้นะจ๊ะลูกก็แม่ก็ภูมิใจแล้วก็ได้รักษาภูมิปัญญา
1: ใช่แล้วอย่างนี้พอเรามีการสอนจากแบบจากรุ่นในครอบครัวไปสู่ชุมชนสอนเรียบร้อยแล้วมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเราด้วยแม่
2: มีจ้ะลูกมีหน่วยงานสกล.ลูก
1: ค่ะของวังน้ำเย็นที่นี่นะ
2: ใช่ใช่ลูกใช่ก็เข้ามาอบรมเข้ามาฝึกแล้วก็ได้เอาไปถ่ายทอดให้กับโครงการได้เลยนะลูกก็ถือว่า
1: เขาทำยังไงบ้างในการสอนแม่กระซิบ
2: หนูก็ทำไงเขานักศึกษามาสอนมาเรียนมารู้เลยลูกแม่ก็สอนจนสามารถไปประกวดแข่งขันชนะเลย
1: นะคะระยะเวลาในการเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานอย่างสกล. อย่างเงี้ยนานไหมคะในการเข้ามาฝึกกับเรา
2: ก็ประมาณ 2-3 วันลูก
1: ซึ่งน้องๆก็คือมาจากสกล. คือเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เขามีใจรักด้านนี
2: ้
1: อยากเข้ามาทำแบบนี้วันนึงก็คืออยู่กับเราเต็ม
2: ๆเต็มๆ
1: เนาะเช้ายันเย็นนะเช้ายันเย็น 2-3 วันเองนะคะคราวนี้พอเราต่อยอดแบบนี้สอนตั้งแต่ลูกชุมชนมีหน่วยงานเข้ามาทำอะไรมากมายแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแต่ละชิ้นเด่นๆที่เรา อยากจะนำเสนอว่าเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
2: ก็จริงๆอ่ะลูกผลิตภัณฑ์ของแม่น่ะก็จะมีชุดน้ำชามีชุดเช่นมากนะลูกแล้วก็มีปากกามีกระเป๋ามีคอนโทร
1: คอนโทรน้ำ
2: คอนโทร
1: แจกัน
2: ค่ะจ้ะแล้วก็มีรูปทรงต่างๆลูกบางทีแจกันจิ๋วแม่ทำไปบางทีไปเจอทุกที่หมดไม่มีพอหนักจ้ะลูกอันนี้ก็ถือว่ายอดก็บางไปอีกแสดงอีกที่นึงไปออกงานอีกที่นึงบางทีขายไม่ได้แต่อีกที่นึงขายดี
1: อ๋อแล้วแต่ผลิตภัณฑ์แล้วก็แล้วแต่ที่เราไปขายด้วย
2: จ้ะแต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้ตรงนี้จะขายดีตรงนี้ไม่ขายดีบางทีตรงนี้เราคิดว่าขายไม่ดีแต่เราขายดี
1: ตอนนี้มันติดระดับประเทศแล้วล่ะค่ะแม่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เรามองเห็นอยู่แบบนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างจากก้นบึ้งเลยที่เราเห็นมาตั้งแต่เป็นกระบอกไม้ไผ่ตั้งแต่เริ่มจนสุดท้ายแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วคนชอบทั่วประเทศเลย
2: ก็ภูมิใจภูมิใจแบบแล้วอีกอย่างนึงแม่ประทับใจที่ว่าแม่ได้รักษาโครงการของพระราชินีพันปีหลวงไว้นะจ๊ะเพราะว่าโครงการพระองค์ท่านห่วงกลัวจะสูญหายเลย
1: ค่ะ
2: ก็แม่โชคดีที่แม่ได้ตั้งใจแล้วก็อดทนนะจ๊ะแล้วจนได้มีทายาทอันนี้แม่ภูมิใจมากๆแล้วรางวัลที่แม่ได้รับนี่ก็เป็นรางวัลที่แม่ภาคภูมิใจนะจ๊ะก็ภูมิใจมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ก็ได้ช่วยเหลือชุมชนนะจ๊ะแล้วก็อย่างโครงการของพระองค์พานะลูกซึ่งพระองค์ท่านห่วงมากว่าหมู่บ้านโครงการของพระองค์อ่ะลูกก็คือมันมีแต่ช้างอ่ะลูกเข้ามาทําลายอย่างเงี้ยแล้วพระองค์ก็ห่วงอยากให้ชุมชนนั้นมีอาชีพ
1: ค่ะ
2: พระองค์ก็ได้พูดกับแม่ว่าให้ทําจักสานแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนนะจ๊ะแล้วก็ท่านก็ประทับใจในชิ้นงานของแม่มากเพราะว่าแม่ทําปากกาถวายพระองค์ท่าน
1: ค่ะ
2: จ้ะท่านก็ได้ใช้ของแม่นะจ๊ะตัวนี้แม่ก็ภูมิใจลูกภูมิใจมากๆถึงตายก็ไม่เสียดายแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็ห่วงลูกว่าทำยังไงถ้าเราเสียไปเราจากไปนะงานนี้จากเราไปไหมทีนี้แม่ไม่ห่วงแล้วเพราะมีทายาทแล้ว
1: นะจ๊ะเมื่อกี้แอบถามแม่จ๋าวันหนึ่งปากกาหนึ่งแท่งอะค่ะเท่าไหร่นะห้าแท่งต่อ1วันเนี่ยได้เลยแล้วก็แบบละเอียดยิบเลยในการทำแม่ว่าในอนาคตแม่มองยังไงว่าผลิตภัณฑ์ของเราควรจะไปต่อยอดระดับไหน
2: แม่ว่าถ้าตัวจักสานของแม่เนี่ยนะในแนวคิดของแม่ว่าสงสัยจะไปได้ไกลเพราะว่าตอนนี้มันคือเหลืออันเดียวที่เอาไม้ไผ่มาทำเนี่ยมัน มันยากอะลูก
1: จริงแม่ยากกว่าจะได้ออกมาเป็นชิ้นๆเน
2: า
1: ะ
2: ยากมากนะจ๊ะแล้วก็การพัฒนาลูกสาวเขาเก่งอะลูกเขาสามารถทำเป็นช่องออกในตัว
1: ออนไลน์เนาะแม
2: ่ออนไลน์ไปแล้วเขาสั่งแล้วก็ทำที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็มีรายได้ทั้งสองคนนะจ๊ะ
1: มองอนาคตว่าน่าจะได้ไปแบบระดับโรงนะแม่เนาะ
2: ก็ตอนนี้แม่ก็ดีใจนะว่าแม่ได้จดอะไรนะหนูภูมิปัญญาของอะไรนะลูกวัฒนธรรมระดับประเทศเลยนะลูก
1: ฝากนิดนึงถึงคนรุ่นใหม่ๆที่บางทีอาจจะเดี๋ยวนี้ชอบความมินิมอลนะมินิมอลมินิใจแต่ว่างานของเราบางทีอาจจะเด็กๆอาจจะมองว่าแบบสูงค่าล้ำค่าจริงๆแล้วงานเหล่านี้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้แบบไหนบ้าง
2: ก็จริงๆงานชิ้นนี้ลูกถ้าเกิดว่าจริงๆแม่ก็ได้ไปอบรมได้สอนนะลูกแต่ถ้าเด็กๆน่าคือทำได้แต่ว่าความอดทนเขาไม่พอนะลูกก็จะมีแต่รุ่นที่40 25 30อะไรลูกทำอนุรักษ์นะจ๊ะบางคนก็อยากทำแต่ใจไม่รักบางคนใจรักแต่ก็ทำไม่ได้อะไรตอนนี้ก็ยากอยู่ลูก
1: แต่ถ้าเปิดใจ
2: ใช่นะจ๊ะ
1: ก็มาใช้ชิ้นงานมาลองก่อนอ่ะก่อนที่จะทำก็มาแบบลองซื้อลองใช้เนาะ
2: แต่แม่ก็ขอขอบคุณรายการที่หนูมานะลูกแม่ดีใจคือเหมือนให้กำลังใจแม่เนา
1: ะ
2: มาถ่ายทำให้แม่นี่ก็ดีอะลูกเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเห็นคนชื่นชมเนี่ยลูกเขาก็สั่งซื้อนะลูกยอดสั่งซื้อก็เข้ามานะลูกนะก็เหมือนทำตลาดให้แม่นะจ๊ะอันนี้แม่ก็ภูมิใจนะลูกที่เข้ามาหาแม่นะจ๊ะที่ไม่ทิ้งนะลูกก็ยังไม่ลืมแม
1: ่
2: นะจ๊ะขอบคุณลูกมาก
1: สุดท้ายแล้วกลัวคนลืมแม่จ๋าพื้นที่นี้อยู่ตรงไหนนะ
2: อยู่ที่หมู่13นะลูกบ้านที่42บ้านชัยพัฒนาตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นลูกจังหวัดสระแก้วนะจ๊ะ
1: ค่ะนะคะก็สามารถแวะเวียนกันมาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดเดี๋ยวนี้มีออเดอร์เนาะไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นงานหัตถศิลป์ไทยที่ต้องบอกว่าทรงคุณค่ามากเพราะว่าสืบสานในเรื่องของงานศิลปาชีพของพระพันปีหลวงด้วยนะคะชิ้นงานหนึ่งออกมานะไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะได้มาลองสัมผัสได้มาลองทำแล้วรู้เลยว่าคุณค่าของงานจากสารหุ้มเซรามิกแบบนี้ของดีของจังหวัดสระแก้วมีคุณค่ามากแค่ไหนคุ้มราคาในการที่จะเลือกดูนำไปเป็นของเรานำไปครอบครองได้ขนาดไหนแล้ววันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการทำกับแม่มดวันนี้ขอบคุณ

0: ควรรักษาให้ยั่งยืน
1: ค่ะสิ่งที่ได้พัฒนาต่อจากแม่นะคะก็คือทำให้มันเส้นเล็กค่ะแล้วก็พัฒนาเรื่องเพิ่มลวดลายค่ะเพิ่มลวดลายสินค้าตอนนี้ก็คือที่ทำหลักๆเลยก็จะเป็นหุ้มปากกาค่ะหลักๆเลยที่พัฒนาจากแม่จริงๆคือจะเป็นสามชื่อค่ะจะมีตัวอักษรเพิ่มเข้ามาตรงบนปากกาบางทีก็จะเป็นโลโก้ของพวกบริษัทบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะที่เพิ่มขึ้นมายากไหมคือเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือแบบอาจจะเป็นบางตัวที่ยากสำหรับเราอย่างเช่นงานขูดตอกงานทำตอกเนี้ยค่ะคือหนูจะใจเย็นไม่พอไม่คือสานได้นะคะสานได้ทุกลายสานได้ทุกสีทำได้ทุกแบบแต่ว่าขั้นตอนบางขั้นตอนก็ยังทำใจเย็นไม่พอเนี้ยค่ะอย่างตอกอย่างฉีกไปแล้วขูดแล้วเหมือนเราจะเริ่มได้เป็นเส้นมันก็ขาดเนี้ยค่ะก็คือจะไม่อยากทำตรงนั้นเหมือนกันค่ะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะมีฝีมืออะไรขนาดนี้ค่ะอย่างปีที่แล้วที่ทำผลงานประกวดทำเป็นรูปช้างแล้วก็สารใส่กรอบรูปเงี้ยค่ะคือหนูไม่มีพื้นฐานด้านง่าด้านออกแบบอะไรพวกนี้เลยก็มานั่งเราอาศัยแค่ว่าเราสารอย่างนี้เราเคยยกแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วเราก็มานั่งวาดว่าต้องไปหัวไปหูไงแล้วเราก็เอาแบบมาแล้วเราก็มานั่งแกะออกมาเป็นช้างออกมาเป็นผลงานเนี้ยค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าพอชิ้นงานที่มันสำเร็จออกมาให้แม่ดูให้น้องดูให้คนอื่นดูเขาก็บอกสวยนะนู่นนั่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำเราก็ภูมิใจ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้

0: ชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปดห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ด้วยเดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีการมีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วโทษตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเพื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
1: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะ ดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะ มันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไปเรื่อยๆนะครับได้จากต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
0: ครับ
1: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพลนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไปให้
0: ครับ
1: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่แล้วก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
0: ี
1: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับพออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วอย่างนั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะสงสัยนะก็เลยเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตัวนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
0: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
1: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่า เคยโดนตอนนั้นปลาบึกปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
0: กำแพงจากธรรมชาติ
1: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
0: ้
1: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
0: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
1: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
0: ครับ
1: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
0: ค
1: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงมันไม่ได
0: ้
1: นะครับ ให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
1: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
0: ค
1: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
0: ่
1: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับ เดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำสามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
0: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
0: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการปลูกผักส่วนตัว
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ฝากไว้เล่นเล่น
0: เก่งเลี้ยงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว้ครับ
0: โอเคได้แล้ว
1: มีละมุดอันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่มในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกัน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิรักกิตนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ยิ่งข่าวเช้าของเราในช่วงแรกวันนี้รายงานกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: รวมไปถึงสถานการณ์ฝนด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ตกมากตกน้อยยังไงรายงานกันเข้ามาได้นะคะเราจะไปเริ่มดูกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อที่จะให้ถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งภายในวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ซึ่งถ้าหากว่าคลองหลักน้ำลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะ
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดความประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดที่มาช่วยดูดที่แฝกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ขณะที่บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่คลองบางกอกน้อยระดับน้ำที่ระบายลงมาในขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวเขื่อนส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านโดยกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์แต่ยังต้องรอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลค่ะส่วนทางด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะคะเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีกีดขวางในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ได้ประสานทหารและปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผน

0: ฟื้นฟูและจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งต่อไปค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานขึ้นบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะครับเพื่อจะไปตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนที่จะออกสู่ทะเลครับเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามและก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภายหลังจากเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันสำรวจสถานการณ์และก็ระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นทางนี้ทางคณะก็ได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลและก็การผันน้ำรวมถึงไปดูประตูระบายน้ำคูคลองและก็คลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมกันนี้ก็ยังได้พิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและก็การระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันด้วยครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและก็การระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็เร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดครับ
0: กองทัพบกและกองทัพเรือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการอพยพจัดส่งอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการเดินเรือผลักดันน้ำพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมขังสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทางกองทัพภาคที่1ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าระดมกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงและส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายครบ3มื้อพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารที่พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าไปในพื้นที่รวมถึงโดรนตรวจการและโดรนขนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรโดยย้ำว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางด้านกองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดัน 1,500 รอบต่อนาทีพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่า100ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้เรือประจำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนครนายก43ลำและเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำเหลืออีก46ลำพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทันที
2: ทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำ
3: จุดไหนมากก็พร้อมไปช่วยพลัง
2: พร้อม
3: ได้ครับแล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับกำลังคน
2: เพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ทหารเรือคงมีการเงินทหารเรือเดี๋ยวนี้ผมหน่วยการต่างที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
1: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาในเรื่องของการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท่านก็ย้ำว่าต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชี้แจงกรณีที่มีข้อซักถามกรณีที่มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมโดยท่านนายกก็ระบุนะครับว่าเป็นเงินที่ถูกต้องแล้วก็มอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยางชีพที่เตรียมลงไปนั้นหมดนะครับในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงการประเมินผลงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าตอนนี้มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนและยังไม่มีความคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องเร่งกันทำงานเพื่อให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นครับเอาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
4: ยังไม่เคยคิดครับตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับวันนี้ถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นอีกนะครับถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับด้วยอะไรที่เป็นใจทั้งธรรมชาติเป็นใจทั้งการเข้าไปถึงของการระดมความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆผมก็ประสานออนไลน์บ้างนะครับลงไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปที่ศูนย์บัญชาการบ้างก็ไปทำไปรับฟังนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพื่อเพิ่งวางสายจากทางท่านปลัดกทม.ท่านก็บอกท่านก็บัญชาการอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงยังเหลือที่ร่มเกล้าที่ยังรอให้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยลดลงไปเพื่อเขาที่ตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่พอถ้าเห็นคันดินเมื่อไหร่เขาก็เร่งสูบออกไปนะครับ
1: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะครับถึงเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์คือท่านนายกได้บอกว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของเงินส่วนตัวที่มอบให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมนั้นในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปลงพื้นที่เนี่ยหมดนะครับประกอบกับได้เห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินทางไกลทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอร้องให้ทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคตครับ
4: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างสามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
0: ส่วนภาคเอกชนก็ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของให้กระทรวงศึกษาธิการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบถุงยังชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงรวมไปถึงในพื้นที่แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่จะส่งไปยังศูนย์อาชีวะอาสา Fix It Center เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสำหรับถุงยังชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้นักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งและในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงจะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพื่อให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งสิ่งของควรมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดและยังไม่หมดอายุเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ประสบภัยสอบถามรายละเอียดเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงและสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ประสานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์จัดเตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมเขตคันนายาวบางกะปิและก็ประเวศนะครับเข้าไปดูแลชั่วคราวภายในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศเพื่อพร้อมตรวจและก็ฟื้นฟูสุขภาพก่อนที่จะส่งคืนเจ้าของเมื่อสถานการณ์คลี่คลายครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ023287460นะครับหรือว่าสายด่วนกทม1555หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลที่ Traffy Fondue ก็ได้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้หากสัตว์มีอาหารหรือว่ายาประจำตัวก็ควรจะนำติดตัวมาด้วยนะครับทั้งสุนัขและก็แมวที่มีเจ้าของต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านลำบากแล้วก็ไม่สามารถไปหาซื้ออาหารได้นะครับหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจะจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีและจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของน้ำเหนือกันหน่อยเพราะว่าคนกรุงเทพหลายคนยังมีความกังวลอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะขาดช่วงไปแล้วแต่ก็กังวลว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่าล่าสุดกรมชลประทานออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะไม่ซ้ำเติมแน่นอนช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันครับ

ดสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าหลายคนเนี่ยมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยฝนอาจจะขาดช่วงเบาบางลงไปแล้วแต่หลายคนก็กังวลเช่นเดียวกันว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่านะครับและจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้กรมชลประทานเองก็ออกมาอธิบายนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการไหลของมวลน้ำเหนือสู่ปลายน้ำอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ก็ยังได้ยืนยันว่ามวลน้ำเหนือจะไม่ได้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับรายละเอียดเรื่องนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศนะครับคือคุณธเนศบอกว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตรงจุดนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากจนเกินไปทางกรมชลประทานได้มีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้และก็ในวันนี้1ตุลาคมเช่นเดียวกับพื้นที่ของเขื่อนสิริกิติ์นะครับที่มีน้ำอยู่ 80% ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวค่ะดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาเติมที่นครสวรรค์จึงมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆมวลน้ำก็จะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสำหรับมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก็จะใช้เวลาเดินทางและไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าต้องรอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ก่อนเพราะว่าเมื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดเส้นทางค่ะตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรียาวไปจนถึงสมุทรปราการโดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตร
2: สถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งประคำท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้ว

0: ทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทิร์ฟไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับและคาดการว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของเขตลาดกระบังมีนบุรีและก็หนองจอกในขณะนี้นะครับก็เป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังครับ
0: ขอเรียนตรงนี้ครับว่าปริมาณน้ำเหนือที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยครับจะวิ่งอยู่เฉพาะในลำน้ำเท่านั้นปริมาณน้ำครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ถึงแม้เราจะเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นแล้วนะครับที่รวมกับน้ำแม่น้ำป่าสักแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องมีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยครับมาสมทบกันแล้วครับกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ข้ามคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนจากการที่เราประมวลแล้วว่าจะไม่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวชี้วัดที่เราดูนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดของสถานีวัดน้ํา 429B ที่อำเภอบางไทแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบวกแม่น้ำป่าสักนะครับจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังนั้นหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านที่อำเภอบางไทครับอำเภอบางไทปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่อำเภอบางไททำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะครับขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองก็อยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับระดับน้ำล้นตลิ่งและมีแนวโน้มที่จะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเทศบาลด้วยครับ
0: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวม60-70เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
1: จากพื้นที่ของปราจีนบุรีนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับปริมาณฝนเนี่ยลดลงโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทางนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเร่งระบายน้ำสะสมออกจากพื้นที่ก่อนจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมนี้ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันต่อ

0: ไปครับ
1: จากวันนี้ถึงวันที่4นะครับฝนลดลงก็จะเป็นช่วงหมดของโหมดของการระบายน้ำนะครับแล้วก็คงต้องให้ประชาชนครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าวันที่5ก็ฝนก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมาในภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกอีกนะครับแต่ว่าคาดว่านะครับก็คงจะไม่รุนแรงเท่าที่ช่วง24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันตกตรงไหนมากแค่ไหนอย่างไรในเชิงพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่อนข้างจะชี้ได้ตรงจุดมากครับแต่ในเชิงปริมาณว่าตกตรงไหนเข้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยคงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งครับ
2: ส่วนน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังหลากลงมานะคะก็เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะโดยล่าสุดชาวบ้านในเขตเทศบาลต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำล้นตลิ่งโดยชาวบ้านในชุมชนเกาะยมเขตเทศบาลนครสวรรค์ซึ่งอยู่ริมน้ำน่านและเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำในบางจุดสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรทำให้การสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านและอยู่บริเวณต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนแล้วโดยนางบุพชาติหมุนสาครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีเปิดเผยว่าระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดสูงประมาณ60เซนติเมตรเบื้องต้นมีครูและนักเรียนมาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ทั้งหมดแล้วค่ะทางนี้ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สิ่งของและถุงยังชีพจากวัดจันทารามวัดท่าซุงนำมาแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
0: ลงมาดูต่อที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนจิตอาสาก็ได้เร่งเสริมแนวคันดินและก็แนวกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลผงเพงเพื่อจะเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับนางกันนิกายิ่งมานะผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลผงเพงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วประมาณ13หลังคาเรือนและเนื่องจากพื้นที่ไม่มีคันดินป้องกันจึงต้องเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าวัดถนนแล้วก็โรงเรียนวัดถนนครับส่วนที่อบต.จำปาหล่ออำเภอเมืองก็มีการนำดินมาเสริมแนวคันกั้นดินที่ริมถนนสายอ่างทองป่าโมกฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจุดเสี่ยงรอยต่อระหว่างหมู่4ตำบลบ้านแหกับหมู่6ตำบลจำปาหล่อเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามถนนท่วมชุมชนหมู่6ตำบลจำปาหล่อหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วบางส่วนครับ
2: ลงมาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าอิฐร่วมกันกรอกทรายบรรจุกระสอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันเทศบาลเมืองท่าอิฐได้ดำเนินการต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นค่ะ
0: จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ราชบุรีครับที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายจุดปัญหาหลักๆก็มาจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลากลงเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองนะครับทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งก็เป็นเขื่อนทดน้ำต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับ นายณพิน

0: ธรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงเนี่ยลดลงเหลือ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต่ำกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะต้องระบายสูงสุดถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงจากแนวโน้มดังกล่าวนี้นะครับก็ประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งและก็อำเภอเมืองราชบุรีรวมถึงต่อเนื่องมาที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับโดยคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงนี้สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองส่วนพื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนักและก็ยังไม่มีรายงานพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ทางด้านนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านทุ่งก้างย่างอำเภอไซโยกเพื่อตรวจติดตามสภาพน้ำหลากที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบนท้องถนนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน
0: ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพมุมสูงในพื้นที่ตัวเมืองของราชบุรีนะครับจากเพจเทศบาลเมืองราชบุรีก็จะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังจากที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้าท่วมตัวเมืองครับบางแห่งเนี่ยมีระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะครับขณะที่บางชุมชนเนี่ยระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาจนชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาอยู่ด้านนอกกันส่วนที่ศูนย์พักพิงวัดประดู่ตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับพร้อมกับตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยโดยท่านผู้ว่าสมุทรสงครามก็ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
1: ไปดูทางฝั่งภาคตะวันออกกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักค่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทางโดยพื้นที่ชุมชนบางจุดระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผู้ใช้รถจึงต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียหลายคันเลยค่ะบางคันถูกน้ำซัดไปตะแคงอยู่ริมถนนยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำยังสูงและไหลแรงส่วนแยกโพทองบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยกสามย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะการเดินทางง่ายขึ้นแต่พื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาและโรงเรียนวัดโพทองจุดนี้น้ำยังท่วมสูงบางจุดสูงถึงระดับเอวค่ะชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คืออาหารค่ะ
0: ไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญนะครับที่หน้าโรงพยาบาลแกลงนะครับก็มีการนำกระสอบทรายเอามาวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกโรงพยาบาลนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกด้วยขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินก็ได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้ามาช่วยเหลืออพยพชาวประชาชนนะครับที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนรวมถึงตำรวจสภ.แกลงก็ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ช่วยกันขนย้ายสิ่งของแล้วก็ไปแจกจ่ายข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านเรือนครับ

0: รับมือน้ำท่วมในพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกันก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและออกสู่อ่าวไทยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปลายทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยมีศักยภาพการระบายสูงสุดตามแผนที่กำหนดไว้26ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการสะสมและการระบายน้ำจึงต้องติดตามระดับน้ำและเส้นทางสัญจรอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรที่อาจได้รับผลกระทบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านเซลล์บรอดแคสต์และช่องทางการสื่อสารในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงได้ทันเวลา
1: ไปดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เป็นผลกระทบเกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งให้การบินไทยแก้ปัญหาเรื่องของผู้โดยสารและก็สัมภาระตกค้างกว่า 8,000 ใบนะครับโดยได้ระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมกับอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าว่าจะเคลียร์ทั้งหมดให้ได้ภายในระยะเวลา 3-4 วันนี้ขณะที่เที่ยวบินก็กลับมาให้บริการแล้ว 90% ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบและก็คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดครับซึ่งก็ได้มีการประสานไปยังกองทัพอากาศขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์และก็ชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดนะครับแต่การคัดแยกเนี่ยยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับสำหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระเลือกรับด้วยตัวเองหรือว่าให้ทางสายการบินเนี่ยจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดครับ
2: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
1: ส่วนทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็บอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ 90% แต่ยังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยทางการบินไทยได้มีการลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินต่อวันในวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมแล้วก็จะตั้งเป้ากลับเข้าสู่ระดับปกติภายใน7วันครับขณะเดียวกันการบินไทยก็ได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์นะครับส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมทั้งขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการครับ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากทางกระทรวงการคลังค่ะ

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:46 น.นะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยจึงต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: วันนี้วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยวันนี้เข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังกันได้นะครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็ได้สรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11,250,000 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 2,600,000 คนโดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่อไปครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมกว่า13ล้านคนล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 11,250,000 คนการคัดกรองในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับมุ่งเน้นความแม่นยำและก็การทำงานเชิงรุกสามารถนำกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและผู้ตกหล่นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้อีก 2,660,000 คนขณะที่มีกลุ่มเดิม 470,000 คนที่ไม่มาลงทะเบียนเนื่องจากมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือว่าได้เลือกรับสิทธิการดูแลในรูปแบบอื่นแทนครับ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเป็นบุคคลตกหล่นบุคคลชายขอบผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นมา 2.66 ล้านรายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการที่ใช้ทั้งกระบวนการในเชิงของเชิงรุกนะครับการดูข้อมูลให้แม่นยำขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้เราเน้นว่าวันนี้เราได้คนที่ลำบากจริงๆเพิ่มมา 2,660,000 กว่าราย
1: สำหรับการพิจารณาผู้ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า5ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม 1,750,000 คนส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,260,000 คนรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนการยืนยันตัวตนหรือว่า EKY

0: ICพบว่ามีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้านคนตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,680,000 คนกระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเร่งดำเนินการซึ่งหากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเดือนตุลาคมก็จะได้รับสิทธิ์เงินย้อนหลังเต็มจำนวนครับ
1: EKYC ไม่สำเร็จเงินเสียไปไหมนะครับไม่ต้องกังวล นะครับสำเร็จเมื่อไหร่เงินก็ย้อนให้ตั้งแต่1ตุลามีกลุ่มหนึ่งนะครับอยากทำความเข้าใจติดเตียงอายุมากไม่มีที่มีแอปในอดีตนะครับเรามีการรับรองตามขั้นตอนนะครับมีการมอบอำนาจได้นะครับก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับมาดูแล้วก็หน่วยปกครองของมหาดไทยก็จะช่วยดูแลตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมานะครับท่านจะเห็นว่ามีผู้มีบัตรรายเดิมนะครับที่มอบอำนาจ 840,000 รายเนี่ยก็ยังจะต้องขอรบกวนจริงๆนะครับว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็อยากให้ท่านยืนยันว่ามีการมอบอำนาจอีกครั้งนึงช่วยดูแลท่านครับจะได้ไม่มีใครมาแอบอ้าง
0: นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังยังได้ตรวจพบการแอบอ้างสิทธิ์และก็การสวมชื่อประชาชนประมาณ 8,000 คนทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์การแจ้งชื่อเป็นลูกจ้างเพื่อสร้างรายได้เท็จการใส่ชื่อเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกนำชื่อไปผูกกับหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมาเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040กันอยู่แล้วเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เช้าวันนี้เลย6โมงแล้วผ่านแล้วนะครับก็สามารถไปกดได้ขั้นตอนเดียวแค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับ
2: ค่ะก็จะใช้ต่อ2เดือน 1,000 บาท
0: ครับ
2: นะคะส่วนทางกระทรวงคมนาคมค่ะได้ยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยวันที่1ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้เลยคนขับจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะขณะที่แพลตฟอร์มที่ฝ่าฝืนจะถูกหักคะแนนเสี่ยงระงับหรือว่ายกเลิกการรับรองค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะจึงจะสามารถรับงานได้หากยังไม่มีใบอนุญาตแพลตฟอร์มจะไม่สามารถจ่ายงานให้ได้และหากตรวจพบจะถูกระงับสิทธิ์การให้บริการผ่านแอปจนกว่าจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเข้าสู่ระบบสมุดพกแอปซึ่งใช้บันทึกและติดตามการฝ่าฝืนเช่นการจ่ายงานให้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องโดยเริ่มต้นที่100คะแนนและหักคะแนนตามระดับความผิดหากคะแนนลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะมีมาตรการตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการระงับการรับรองชั่วคราวตั้งแต่3วัน7วัน15วันและ30วันหากยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การยกเลิกการรับรองโดยจะมีการประเมินคะแนนทุก3เดือนและเปิดโอกาสให้ผู้บริการขออภัยค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอุทธรณ์และชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะคะขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังเร่งอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากเดิมที่อาจใช้เวลาหลายวันเป็นแล้วเสร็จภายในวันเดียวพร้อมพิจารณาเพิ่มช่องทางบริการในวันเสาร์และอาทิตย์หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยมาตรการดังกล่าวส่งผลให้จำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 2,915 ใบเป็น 8,839 ใบต่อเดือนส่วนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มจาก 2,271 ใบเป็น 9,383 ใบต่อเดือน
0: สบน.เดินหน้าระดมทุนเพื่อสังคมวงเงิน 1,000 ล้านบาทผ่านพันธบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 3.13% นะครับเพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาวพร้อมกับประเมินหนี้สาธารณะไทยเนี่ยจะแตะจุดสูงสุดราว 69% กว่าในช่วงปีของ2571ครับนางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาเงินกู้ให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสพพ.ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลบอนด์วงเงิน 1,000 ล้านบาทอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.13% ต่อปี ซึ่งเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของสปป.สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาว2โครงการนะครับได้แก่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข11ช่วงครกข้าวดอบ้านโนนสวรรค์สารนคามบ้านวังบ้านน้ำสังในสปป.ลาวแล้วก็อีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณูปโภคและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับแนวโน้มหนี้สาธารณะนะครับนางจินดารัตน์กล่าวว่าแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570มี3ส่วนหลักนะครับได้แก่การก่อหนี้ใหม่ 1.26 ล้านล้านบาทการบริหารหนี้เดิม 1.9 ล้านล้านบาทและการชำระหนี้ 580,000 ล้านบาทส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ2569จะอยู่ที่ประมาณ 68% แล้วก็จะขยับเป็นประมาณ 69% ต้นๆในปีงบประมาณ2570ก่อนที่จะไปแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ราว 69% กว่าๆในช่วงปี2571ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP จากนั้นคาดว่าสัดส่วนหนี้จะทยอยลดลงตามกรอบแผนการคลังในระยะปานกลางครับ
2: 3ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการนะคะโดยมีการจัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานส่งต่อภารกิจกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้ายเนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการเพื่อส่งต่อภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการโดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ระดับผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆผู้เชี่ยวชาญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารทั้ง3ท่านซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐพร้อมส่งต่อภารกิจประสบการณ์และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในรุ่นต่อไปโดยในพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมลงนามส่งมอบงานให้แก่นายพัฒนาอัธสิริผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและบริหารงานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จากส่วนงานต่างๆได้ร่วมกันตั้งแถวบริเวณด้านหน้าตึกกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการทักทายและกล่าวคำอำลาก่อนที่นางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นจะขึ้นรถเดินทางกลับท่ามกลางขบวนบุคลากรที่ยืนส่งจนรถเคลื่อนออกจากกรมประชาสัมพันธ์โดยภาพการส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านในวันสุดท้ายของการรับราชการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งท้ายเส้นทางการรับราชการก่อนทั้ง3ท่านจะก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและใช้เวลาในบทบาทใหม่ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนต่อไป
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนฝนยังน้อยหลายพื้นที่ก็ได้พักหายใจหายคอกันหน่อยนะครับก็รีบเคลียร์รีบจัดการบ้านกันในช่วงนี้เพราะว่าวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ฝนรอบใหม่มีสัญญาณมาอีกแล้วนะครับแต่เราไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: ช่วงนี้ต้องชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอัปเดตข้อมูลกันตรงๆเข้าใจง่ายเกาะสถานต่างเร็วมากล่าสุดออกมาฟันธงให้เลย 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยใครมีบ้านน้ำท่วมน้ำขังหรือของต้องเคลียร์ใช้จังหวะนี้รีบจัดการ